0: ้องอิงไม่ต้องกลัวเลยนะรู้ไหมว่าคุยอยู่กับใคร
1: ตัวเองยังไม่รู้เลยเป็นใครจะมาถามคนอื่นเขา
0: ฉันเคยเป็นนางงามเก่ากว่ามาแล้ว18มงกุฎนะจ๊ะ
1: โอ้โห18มงกุฎนี่ฟังจากตำแหน่งแล้วน่าแจ้งตำรวจจับ
0: นี่ฉันกวาดมงกุฎมาแล้วทั่วประเทศค่ะ
2: จริงเหรอคะพี่ปา
0: ไม่จริงแต่พี่เนี่ยเคยปั้นน้องๆรุ่นน้องนะให้เป็นนางงามมาแล้วและครั้งนี้แหละพี่จะปั้นน้องอิมให้เป็นนางงามอันดับหนึ่งของจังหวัดให้ได้เลย
2: ยังมีหวัง
1: พอมีสิทธิ์เนอะ
2: มีหวังนะคะ
1: ดูเขาดูเขานี่ดูโบกมืออำลาตำแหน่งนี่นี่ดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งโต๊ะโต๊ะโต๊ะตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งสิบนิ้วพนมอากาศลมวันทาท่าน
0: เป็นตลกไปแล้วเนี่ย
1: ไม่ต้องประกวดนางงามหรอกไปประกวดตลกเถอะนางงามหนังลุ่งนางงามหนังลุ่ง
3: ท่านเนี่ยอ้อเอ้ออ้อเอ้อ
0: ไม่หยุดแล้ว
2: ไม่หยุดแล้วเนี่ย
3: อนาน้องอยู่ไหนนาน้องอยู่ไหน
0: นาน้องอยู่

0: ทอบอ1ผัด1เย้
1: จะบ้าหรือไม่ใช่เกณฑ์ทหารอุ๊ยนี่มันคือคีย์เวิร์ดของนางงามนางงามจับคำถามอะไรมาได้ต้องเอามาขยายความให้ได้ภายใน60วินาทีเพื่อเป็นการแบบว่าทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมีความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณเริ่มได้
2: ได้ๆๆคำถามว่าอะไร
0: คุณอิงจับได้คำว่าทุเรียนครับ
3: ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่เราควรจะส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องทุเรียนแล้วค่ะเราก็จะมีรายได้มหาศาลเข้าประเทศเราเลยล่ะค่ะ
1: น้องอิงพูดแบบนี้ไม่ได้เลยนะมันดูแบบดูไม่น่าสนใจอ่ะ
2: ทำไมอ่ะคุณอิงเขาก็ตอบดีออกไม่ให้ตอบแบบนี้จะให้ไปตอบแบบไหนอ่ะ
1: นี่ดูแล้วนำไปใช
2: ้พอแล้วตอบคำถาม
1: มันต้องยิ้มก่อนขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนมีความหมายนะคะเป็นผลไม้ที่สำหรับเอาไว้ไหว้ครูค่ะหนามทุเรียนเปรียบเสมือนความหลักแหลมนะคะแล้วเปลือกทุเรียนถ้าเรานำพาไปลอยน้ำนะคะมันก็จะเหมือนเรือจ้างค่ะที่จะพานักเรียนเนี่ยส่งไปถึงฝั่งได้นะคะส่วนภูทุเรียนนะคะก็จะหมายถึงสติปัญญาที่สูงค่ะภูกระดึงสูงไหมคะสูงค่ะภูชี้ฟ้าสูงไหมคะ
3: ส
1: ูงค่ะพูดถึงภูก็จะหมายถึงความน่ารักจะเปรียบเสมือนกับหมีภูก็ได้ค่ะ
3: อุ้ย
0: ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
2: เป็นไง
0: คือโหจะตอบแบบนี้นะฉีกแน่นอนพี
2: ่ฉีกแนววงการประกวด
0: ฉีกสายสะพายทิ้งเลยตอบอะไรมั่วซั่วหมดเลยพี่ปาเอามารวมกันได้ยัง
2: ไงเด้ๆถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวๆเฮ้ยไปไหนวันนี้ก่อน
1: ไม่ได
2: ้
1: โ
2: อ้
1: โ
2: หโมดไม่เชื่อปะโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรู้ปั๊บปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
1: โอ้โหอับดุลเอ้ย
2: เอ้ย
1: มายัง
2: มาแล้ว
1: มายัง
2: มาแล้ว
1: อับดุลเอ้ย
2: เอ้ย
1: ถามอะไรตอบได
2: ้ตอบได
1: ้มายัง
2: ยัง
1: อ่ะ
2: อย่าถามบ่อยสิโอ้ย
1: อับดุลเอ้ย
2: เอ้ย
0: เอ้ยพอแล้วเอ้ยไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
2: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิ
1: เอาจริงเลยนะฉันจะทดสอบคำถามด้วยหมวดสุภาษิตคำพังเพลิน
2: ได
1: ้ขี่ช้าง
2: จับแน่นๆนะ
1: เห็นช้างขี
2: ้อีเหม็นจัง
1: ตำน้ำพริก
2: เผ็ด
4: เผ็ด
1: เพื่อนกินหาง่าย
2: เพื่อนตายไปงานศพมันด้วย
0: เออผมว่าพี่สองคนพอดีกว่านะในเรื่องของถามเนี่ยคุณอิงเขาฉลาดอยู่แล้วแหละยังไงเขาตอบได้อยู่แล้ว
3: ใช่ถูกต้อง
2: เนี่ยแค่เชิญตอบ
1: ถ้าอย่างนั้นขั้นนี้ก็ถือว่าผ่านขั้นต่อไปเป็นการเดิน
3: ไม่เอาแล้วค่ะพี่ปาคือตอนนี้เดินจนแบบว่าสุดแล้วเมื่อยมากมันขาลอยค่ะแล้วก็มันซ้อมส้นสูงเยอะไม่ไหวแล้วค่ะพี่ปาเหนื่อยแล้วอู้อู้ลอยมากลอยขาลอยอะขาลอยจริง
2: จับไว้ดีจับไว้ดีคุณ

0: จริงๆโอ้ยขาขาลอยอีกแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวผมมีวิธีแก้ขาลอยให้คุณเองครับ
2: ใช่
3: มาแล้วค่ะไหนใครอยากได้วิธีแก้ขาลอยคะ
4: คงจะยากอะตัวเองยังเดินขาลากมาเลย
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้มามุกเนาะ
3: แกล้งใช่ไหมคะเนี่ย
5: เป็นขาลอยเลยอยากทำบ้าง
0: โอ้โหไม่ใช่ขาลอยคือแบบเมื่อเช้าอะค่ะคืออิงอะซ้อมบนส้นสูงทั้งวันเลยแล้วก็แบบมันปวดขามากก็เลยขาลอยอะค่ะมันมีวิธีแก้ไหมคะ
5: ถ้าอย่างนั้นง่ายเลยค่ะเดี๋ยวจะมีท่าให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขานะคะแล้วก็รวมไปถึงน่องด้วย
0: นะคะ
5: จะทำให้ไม่ปวดน่องเวลาใส่ส้นสูงได้ด้วยค่ะงั้นไปดูกันเลยค่ะ
4: เฮ้ยนี่นี่ทางนี้นี่มันหักนิ้วเลยนี
5: ่ค่ะเดี๋ยววันนี้มาออกกำลังกายนะคะสำหรับคนที่ใส่ส้นสูงกันนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ท่าแรกได้เลยค่ะหยิบผ้าขนหนูขึ้นมาค่ะ
6: ผ้าขนหนู
5: แล้วก็กระดกเท้าค่ะยกขึ้นมาหนึ่งข้างยกข้างขวาขึ้นมาได้เลยค่ะกระดกขึ้นมาโอเค
6: แล้วก็ทำหนักเฉียงหน่อยนะ
5: ใช่ค่ะของนะคะที่ปลายเท้าตัวตรงขาตรงเขาไม่ง
6: อ
5: ถ้าไม่ไหวจริงๆจับที่ปลายผ้าได้เลยท่านี้จะยืดเหยียดน่องนะคะแล้วก็ต้นขาด้านหลังนะคะหลังตรงด้วยค้างไว้ 15-20 วิเหมือนเดิมถ้าใครยังไหวค้างไว้ถึง30วินาทีได้เลยค่ะ
6: ตรงไหมหลังตรงไหม
5: ถูกต้องค่ะเข่าตรงด้วยเหยียดตรงโอเคเก่งมากค่ะค้างไว้หายใจเข้าออกปกตินะคะตึงไหมคะน้อง
6: ฮะ
5: ตึงไหมคะ
6: ตึงสิโอ้โหตึงตึงเด๋เลยเนาะตึงดิ่งเลยอะโหดีมากเลยน้องพลอย
5: เดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
6: เดี๋ยวก่อนน้องพลอยก่อนจะเปลี่ยนข้างจะถามว่าแปลผ้านี่มาจากไหนอะเอาผ้ามาจากไหน
5: แต่ขโมยเขามาค
6: ่
5: ะ
6: ใช่ผ้าของป้าตุ๊กหรือเปล่าที่บ้านพี่ไหมที่บ้านป้าตุ๊กไหม
5: ผ้าหายหรือเปล่าคะ
6: ได้กินหมาก
5: อุ้ย
6: ได้กินหมากันได้กินป่ะ
5: ก็ชื่อ
6: ดมด้วยอุ้ยน้องพลอยเนี่ยเอาข้างต่อไปข้างซ้าย
5: ข้างต่อไปนะคะ
6: ข้างซ้ายต้องหันเหมือนเดิมมั้ยหันอ๋อหันทางนี้นะ
5: หันทางนี้ได้ค่ะ
6: โอเค
5: เหยียดขาตรงกระดกเท้าขึ้น
6: ฟึบ
5: หลังตรงนะโอเคค่ะ
6: โอ้โห
5: ตึงมั้ยคะ
6: น้องตึงเนาะ
5: ถ้าอยากเพิ่มความตึงได้อีกดึงเข้ามาหาตัวให้มากที่สุดค่ะ
6: โอ้โหตั้งแต่ข้างนี้ได้
5: ตัวตรงนะคะ
6: ฟึบ
5: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้อันนี้จะผ่อนคลายนะคะสำหรับคนใส่ส้นสูงเนี่ยน่องจะตึงนะคะรวมไปถึงต้นขาด้านหลังก็ตึงด้วยเหมือนกัน
6: โอเค
5: โอเคค่ะ
6: นับเท่าไหร
5: ่15วินาทีไหวไหม
6: ได้ไม่น้องพลอยได้พี่ไม่ได
5: ้โอเคค่ะเดี๋ยวไปลองทำบ่อยๆกันต่อไปเป็นท่าที่สองเนาะเรามีลูกบอลเดี๋ยววันนี้จะใช้ลูกบอลในการกลิ้งนะคะวางลูกบอลลงที่พื้นแล้วใช้เท้าเนี่ยวางลูกบอลแล้วเหยียบลงไปค่ะฝั่งขวากันได
6: ้
5: โอเคอ่ะค่อยๆไล่ค่ะไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ไล
6: ่ชิวชิว
5: ขอตัวนะคะ
6: โอ้ยมาแล้วน้องพลอยไม่ได้ไล่น้องพลอยไล่ลูกบอลน้องพลอยบอกให้ไล่ขึ้นไล่ลง
5: โอเคค่ะอ่ะไล่ขึ้นลง
6: หลังตรงไหม
5: หลังตรงเหมือนเดิมค่ะ
6: ชิวเอาไหมชิว
5: โอเคอ่ะไล่ขึ้นขึ้นลง
6: เนี่ยไม่ฟังเอาชิวไหม
5: มาค่ะ
6: ชิวชิวชิวชิวอันนี้สบายอ่ะอันนี้แบบว่าทำไปพูดไปได้
5: ใช่ค่ะท่านี้จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณใต้เท้าค่ะ
6: จั๊กจี้ดีที่เขาว่าใต้ฝ่าเท้าจะเป็นแบบศูนย์รวมอะไรนะ
5: เส้นเลือดหลอดเลือดหลายๆเลยค่ะ
6: ศูนย์รวมเส้นเลือดเนาะ
5: ใช่ค่ะจะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้สามารถทำได้เรื่อยๆเลยค่ะ 15-20 วินาทีก็ได้หรือว่า30วินาทีขึ้นไปได้เลยไม่เกิน1นาทีเนาะค่อยๆไล่ถ้าอยากเพิ่มน้ำหนักหรือว่าเพิ่มให้มันนวดมากอีกก็คือกดแรงกดเท้าเราลงไปหนักอีกเหมือนเดิม
6: เออเนาะ
5: ค่ะเอาเท่าที่ตึงนะคะไม่รู้สึกเจ็บนะ
6: ไม่เจ็บไม่เจ็บ
5: โอเคอ่ะเปลี่ยนข้างมา
6: เปลี่ยนข้าง
5: วางไว้เหมือนเดิมนะคะ
6: จ้ะแล้วไม่คิวไปไหนไม่คิวอ่ะ
5: ไปแล้วค่ะ
6: เห็นไม่คิวกับช็อกไปไหนลูกพร้อม
5: โอ
6: เคไหมน้องพลอย
5: โอเคค่ะ
6: โอเคไหมไม่พี่อะโอเคไหม
5: ใช่ค่ะสบายเท้าไหมคะใส่ส้นสูงบ่อยๆอย่าง
6: นี้ใช่ใช่เพราะว่ามันข้างใต้ไปจะเป็นศูนย์รวมเส้นเลือดเส้นประสาทอย่างนี้ใช่ไหม
5: ถูกต้องค่ะแล้วยิ่งใส่ส้นสูงบ่อยๆเนี่ยตรงใต้เท้าเนี่ยตึงแน่นอนอยู่แล้วถ้าได้ยืดบ้างบ่อยๆทุกวันอย่างเงี้ย สามารถทำงานใส่รองเท้าส้นสูงทำงานได้อย่างสบายๆได้เลย
6: แล้วถ้าในกรณีที่เราไม่มีหาลูกบอลอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยเราใช้ลูกอะไร
5: เดินตามหินได้เหมือนกันค่ะมันจะมีแบบตามพื้นตามอะไรเงี้ย
6: เพื่อให้ฝักทำอะไรก็ได้ที่แบบว่า
5: เป็นการนวดฝ่าเท้า
6: ฝ่าเท้ามันรู้สึกว่า
5: คลุกคลักคลุกคลักตามพื้นถนนลูกรังอันนั้นเจ็บตามหินโอเคค่ะสบายพอแล้วเน
6: า
5: ะโอเคอ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปเราจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อน่องมันดีกว่าเพื่อให้มันทนต่อแรงหรือว่าทนต่อการเดินที่ต้องใส่ส้นสูงนานๆนะคะวางเท้าเหมือนเดิมค่ะกลางขากว้างเท่าช่วงสะโพกนะคะแล้วค่อยๆขย่งขึ้นค้างไว้5วินาทีและลงทำบ่อยๆ15ครั้ง2ค่อยๆลงขึ้นเกร็งค้างไว้
6: อันนี้ให้ได้20นาทีเลยเนี่ย
5: เดี๋ยวหนูจะดูนะคะว่าเมื่อยจริงหรือเปล่า
6: แต่ก็ไม่สั่น
5: ใช่ค่ะแต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยจะสั่นมากขึ้นเพราะว่ามีน้ำหนักตัวเราเริ่มด้วยเนาะแต่ถ้าคนที่อยากสบายๆแล้วก็นั่งดูทีวีไปด้วยกระดกไปด้วยเลย
6: ใช่อย่างนี้นะสบายเลยป้าตุ๊กทำสบายเลยป้าตุ๊กชอบนั่งดูช่องละมาชาแนลอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะ
5: งั้นเหมาะเลย
6: แล้วก็ดูไปแล้วก็เราก็กึ๊บปั๊บกึ๊บปั๊บยกไปเน
5: า
6: ะแล้วเล่น
5: คอม
6: เมนต์ได้เมื่อยแล้วก็มาทำอย่างนี้ได้เนา
5: ะ
6: ป้าตุ๊กเนี่ยเออดีดี
5: ขาครบไหมคะ
6: ขาฮะครบสี่มีสองข้าง
5: สองข้างใช่ไหมอ่ะขย่งขึ้นลงเรื่อยๆเหมือนเดิ
6: ม
5: โอเคค่ะนอกจากจะทำให้ฝึกสมองแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงด้วยเหมือนกัน
6: เพราะว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยต้องฝึกสมองเวลาเล่นไพ
5: ่
6: เล่นไพ่แล้วก็ทำมันก็จะเมื่อยนั่งใช่ไหมล่ะฝ
5: ึ
6: กสมองร้องคาราโอเกะคุณหมอ
5: เยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าต่อไป
6: ยังมีอีกเหรอ
5: มีอีกท่านึงค่ะคลายกล้ามเนื
6: ้
5: อต้นขาด้านหลังนะเหยียดเท้ามาด้านหน้ากระดกส้นเท้าค้างไว้ค่ะหลังตรงนั่งหลังตรงนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะไต่ลงไป
6: คุณคุณใส่แล้วคุณคุณใส่แล้ว
5: ค่อยๆไต่ลงไปหลังตรงนะคะ
6: คุณคุณใส่แล้ว
5: ไต่ลงไปเอาเท่าที่ไหวนะคะโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะถ้าคนที่เอื้อมไปถึงสุดเนี้ยเรียกว่าผิดท่าแล้วเพราะอันนี้จะเป็นการยืดหลังแทนอันนี้เราต้องการยืดต้นขาด้านหลังเนาะค่อยๆยืดไป
6: หลังตึงขาตึงได้แค่นี
5: ้แอนก้นขึ้นฮึบเปิดหน้าอกโอเคค่ะค้างไว้ 15-20 วินาทีเหมือนเดิมท่านี้จะยืดต้นขาด้านหลังนะคะ
6: ใช่ใช่ตึงเลยเน
5: า
6: ะ
5: เพราะว่าการที่ตึงน่องด้วยเนี่ยอาจจะมาจากการตึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าการยืดเนี่ยก็ควรยืดทั้งร่างกายก็ยิ่งดีเลยค่ะถ้ามีเวลาเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ยืดต้นขาด้านหลังรวมไปถึงน่องได้เลย
6: จ้ะ
5: เดี๋ยวเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
6: อ่
5: ะนั่งเหมือนเดิมเหยียดเท้ากระดกค่ะใช่ค่ะ
6: โอเค
5: หลังตรงเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะค่อยๆไต่ลงไปไต่ลงไปให้สุดเอาเท่าที่ตึงโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะ
6: เท่านี้แหละ
5: ตามองที่ด้านหน้าได้เลย
6: มองอะไรจ๊ะ
5: ตามองพื้นได้เลยจ้ากระดกเท้าค้างไว้เหมือนเดิมนะรู้สึกตึงตรงไหนไหมคะโอ้ไม่ได้ยินด้วยไม่น่าจะตึงที่ขาแล้วล่ะค่ะ
6: ฮะอะไรนะพูดอะไรนะน้องพลอยพูดอะไรนะ
5: โอเคค่ะโอเคตึงตรงไหนคะตึงตรงไหนคะชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมหาหมอไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะไม่ใช่ถ้างั้นจบตะกิ้วกิน
6: ตะกิ้วกินตึงน้องพลอยว่างไหมเดี๋ยวเราต้องเอาขาขึ้นเข้าม
5: าโอเคค่ะโอเคค่ะโอ้โหดีมากเลยค่ะคือแบบขาสปีดได้ไม่ลอยแล้วนะคะ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: วิธีนี้ดีมากขอบคุณมากเลยนะคะ
3: หายแล้วใช่ไหม
5: หายแล้วค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปซ้อมกันต่อยังไงต้องคว้ามงกุฎนางงามมาให้ได
1: ้แต่ผมว่าไม่ต้องดีกว่าคุณอิงไม่ต้องซ้อมให้เมื่อยแล้วเดี๋ยวเป็นขาลอยเอง
5: ทำไมอ่ะ
1: ผมเตรียมมงกุฎไว้ให้คุณอิงแล้ว
4: เป็นไง
5: จะได้มงกุฎ
4: เก็บมันดีๆไปก
5: ินไอ้ป่าเราซ้อมใส่มงกุฎใส่สะพายด้วย
2: มาแล้วครับผม
3: เท้าเอว
2: รับมงกุฎมงกุฎสำหรับผู้ประกวดในครั้งนี
5: ้ขอบคุณค่ะ
2: ถือด้วยครับ
4: อุ๊ยรับโล่ด้วย
5: ดีมากเลยค่ะ
4: รับโล่ก็เห็นโล่ตัวเองเห็นโล่ตัวเอง
7: าเนี่ยไม้วิเศษดูดิขนาดไม่แตะยังตื่นเลยโอ้ยเจ๋งจริงๆเลยนะไม้วิเศษ
8: กล
7: ้
8: าเล่นอะไรเนี่ย
9: กล
8: ้
9: า
8: ช่วยด้วย
9: ช่วยด้วยช่วยด้วย
8: ช่วยด้วย
9: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้

0: ่ะอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะพี่ก้าขอบคุณจ้า
1: พี่กี้เลยอ่ะ
2: พี่ก้าทำให้เจ๊ตื่นนะแต่ว่าเจ๊ถีบพี่ก้าแรงขนาดนี้พี่ก้าไม่ตื่นแล้วล่ะ
0: พี่ก้า
2: ทางจะไปแล้ว
0: พี่ก้า

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือไม่ต้องใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบฟองแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
2: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอสีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วง

0: อาจจะไม่ได้กลมดิกนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชปตันก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับและคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or

RTH ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เอาละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
2: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห

0: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
0: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
2: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
3: อยากฟัง
2: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
0: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
2: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
5: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
0: ข้าก็อยากรู้เพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
2: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
2: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
0: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
2: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูปรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
5: อย่างนี้เอง
0: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
2: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
0: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
5: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
1: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
5: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
1: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
5: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
0: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
5: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
1: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
5: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
1: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
5: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
0: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
1: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
5: ว้าต

0: อบไม่ถูกสักข้อเลย
1: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
0: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
1: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
0: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
2: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
0: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
1: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
2: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
1: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมา

0: ด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับจบก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจแล้วนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางเราไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่น หรือ
1: จะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับ
0: เห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
2: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณปู
1: ่
0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาติตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
2: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: ฮาชูฮาชูฮาชู
5: ท่านราชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: ก็ดูนี่สิ
1: ค่ะ อะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสีย

0: เพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดี

0: มากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
1: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปไปก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
4: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยช
4: ี
3: ว
4: ิ
3: ตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
1: ก ลุ่มคนพิการประเภทบ

0: องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: อย่างปลอดภัย
1: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
2: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอ่ะไปขึ้นรถกันเร็ว
3: ค่ะทุกคนนั่งข้างหน้านะคะ
2: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ3 ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
2: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12 ปีเลยนะลูกแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
3: ค่ะ
2: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
3: ค่ะ
2: พร้อมออกเดินทางแล
1: ้
2: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
2: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
3: พ่อค่ะหนูขอเพลงไก่
1: เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่อ่ะ
3: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว์
1: ขี่ล่าสัตว์
2: เอ้าถูกใจ
1: เชคาน
2: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
3: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
1: เครื่องมันจะตกกระตุก
2: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
1: ี่
2: ย
1: พ่อเออเอา
2: เป็นอะไรอีก
3: ด
2: ี
3: เ
2: ป็นอะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดข้างทาง
1: รถเป็นอะไรเนี่ย
2: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
3: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
2: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
2: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
3: พ่อแม่
2: นั่งดีๆนะคะ
3: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
2: ใกล้จะถึงอู

0: นั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและมีคม
2: มีอยู่นี่นี
3: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
4: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
3: หนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
4: จริงเหรอ
3: พี่ใบฟูไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
4: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
3: จริงมาก
4: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าว
5: นี่ไฟเช็คเหรอ
4: จริงอะ
5: เดี๋ยวกดดูดิ
4: ก่อนแม่เติมน้ำเติมน้ำน้ำอยู่นู่นนะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
3: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
4: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะ
5: อ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหมโอ๊ยไม่ทัน
6: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
7: ไปแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว้ปิดแก๊สก่อนเลยอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มาแม่ไปทางนู้น
8: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบฟูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
3: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
8: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
4: ค่ะ
8: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
3: ค่ะแม่
8: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
3: เหรอคะแม่
8: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มีชิดเนา
3: ะ
8: โอเคไหมคะ
3: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
9: ใช่ค่ะ
8: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
3: ได้เลยค่ะ
8: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
3: ได้ค่ะ
8: เดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
3: เ
8: ฮ้มาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนวรักษ์อาจคงหาหรือว่าคุณครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในกิจกรรมแรกของเรานั่นคือกิจกรรมอะไรคะเก่งมากค่ะกิจกรรมแรกของเรานั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ช่วยครูหญิงร้องเพลงนะคะ1 2 3

0: สวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักมากค่ะเรามาร้องเพลงทักทายสวัสดีกันแล้วนะคะกิจกรรมแรกของเราในวันนี้นั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคะเด็กๆเมื่อวานนี้สภาพอากาศที่โรงเรียนของเราเป็นอย่างไรคะเมื่อวานนี้ครูหญิงสังเกตเห็นว่าช่วงเย็นตอนเด็กๆกลับบ้านแล้วสภาพอากาศในโรงเรียนของเรามีฝนตกหนักฝนตกหนักเวลาฝนตกเราต้องทำยังไงคะกางร่มถูกต้องค่ะเวลาฝนตกเราต้องกางร่มนะคะแล้วเมื่อวานมีที่บ้านใครมีฝนตกบ้างไหมคะ
1: บ
0: ้
1: านหน
0: ู
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีบ้านหนูไม่มีหรอคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าและสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงนี้ที่เด็กๆที่บ้านก็ได้หรือว่าที่โรงเรียนก็ได้นะคะเด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครจะออกมาดีนะครูหญิงจะให้ก้อนเมฆก้อนเล็กเด็กๆทำท่าก้อนเมฆก้อนเมฆก้อนใหญ่ก้อนเมฆก้อนใหญ่อีกค่ะคุณครูหญิงขอมอบให้ให้น้องน้ององฟองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องฟองค่ะ
0: น้ององฟองค่ะน้ององฟองค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้ที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนเป็นอย่างไรคะ
2: ฝนตก
0: ฝนตกฝนตกแล้วเวลาฝนตกเด็กๆต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะ
2: ใส่กางร่ม
0: กางร่มถ้าเราไม่กางร่มจะเป็นอย่างไรลูก
2: จะเปียก
0: จะเปียกแล้วนอกกางร่มแล้วมีอะไรอีกคะ
2: หมวก
0: ใส่หมวกใส่หมวกกันฝนได้ด้วยและถ้าเด็กๆไม่กางร่มไม่ใส่หมวกเด็กๆจะเป็นอย่างไรคะจะไม่สบายไม่สบายแล้วเด็กๆจะต้องไปไหน
2: ไปหา
0: คุณหมอเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณครูก็ได้เรียกน้องอองฟองออกมาน้องอองฟองบอกว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรคะ
1: ฝนตก
0: ฝนตกแล้วเมื่อเวลาฝนตกเด็กๆต้องปฏิบัติตัวอย่างไรลูกกางร่มหรือว่าใส่หมวกถูกต้องค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นอย่างไรคะไม่ให้เปียกและไม่สบายนั่นเองถ้าเด็กๆเปียกฝนเด็กๆก็จะไม่สบายต้องไปหาคุณหมอถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปใครดีนะเอามือแต่ผมเอามือแต่หูเอามือแต่แก้มเอามือวางไว้ที่ตัก

0: อยากออกมายกมือค่ะขอเรียกน้องหมุยมุยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะน้องหมุยมุยค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้ที่หนูพบเจอเป็นอย่างไรคะลูก
1: ฝนตกค่ะ
0: ฝนตกหนักหรือว่าฝนตกเบาคะ
1: ฝนตกหนัก
0: แล้วเวลาฝนตกหนักหนูจะทำอย่างไรคะ
1: ใส่หมวก
0: แล้วใส่อะไรได้อีกลูก
1: ใส่เสื้อกันฝน
0: ป้องกันเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นอย่างไรคะ
1: หนาว
0: เพื่อไม่ให้หนาวหรือว่าเปียกใช่ไหมคะถ้าเด็กๆไม่ใส่เสื้อกันฝนเวลาฝนตกจะเป็นอย่างไรลูก
2: เปียก
0: จะเปียกจะไม่สบายใช่ไหมคะ
2: อาจจะไฟด
0: ูดเหรอคะแล้วนอกจากจะใส่หมวกใส่เสื้อกันฝนแล้วเรามีอะไรป้องกันฝนได้อีกคะ
1: ร่มค่ะ
0: ร่มเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยค่ะเมื่อสักครู่นะคะน้องหมื่นก็บอกว่าฝนตกแล้วเวลาฝนตกนะคะเราก็จะต้องกางร่มใส่หมวกหรือว่าใส่เสื้อกันฝนนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปใครอยากออกมาคะยกมือครูหญิงขอเรียกน้องเดมี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรคะ
3: ร้อน
0: ร้อนเนาะเมื่ออากาศร้อนเราต้องทำอย่างไรลูก
3: เปิดพัดลม
0: แล้วเราจะรู้สึกอย่างไรคะ
3: เย็น
0: สดชื่นสบายใช่ไหมคะแล้วเวลาอากาศร้อนถ้าสมมุติเราเดินไปข้างนอกเรามีอุปกรณ์อะไรที่ช่วยให้ตัวเองไม่ร้อนได้บ้างคะมีอะไรคะ
3: หมวก
0: ถูกต้องค่ะมีหมวกนะคะป้องกันไม่ให้ตัวเองร้อนนั่นเองเด็กๆขาเวลาเราออกไปข้างนอกถ้าเราเจอแดดร้อนถ้าเรามีอุปกรณ์อย่างเช่นหมวกหรือว่าร่มเราสามารถใช้ป้องกันแดดเพื่อไม่ให้ตัวเองร้อนได้นะคะเก่งมากค่ะน้องเดมี่ปรบมือให้น้องเดมี่ค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะตัวแทนอีก1คนใครดีนะชี้เหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาสค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสน้องบาสค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้น้องบาสรู้สึกอย่างไรคะ
4: หนาว
0: อากาศหนาวเพราะว่าอะไรลูก
4: เพราะว่าฝนตก
0: โอ้เพราะว่ามีฝนตกแรงหรือว่าฝนตกเบาคะ
4: ฝนตกเบา
0: โอ้ฝนตกเบาแล้วเมื่อฝนตกเบาเด็กๆเดินตากฝนได้ไหมคะ
5: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะโอ้เพราะจะเปียกใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่แล้วน้องบาสใช้อุปกรณ์อะไรที่ช่วยตัวเองกันฝนไม่ให้เปียกได้คะ
4: ร่ม
0: ใช้ร่มมีร่มแล้วมีอะไรคะ
4: เสื้อกันฝน
0: มีอะไรอีกไหมคะอะไรลูก
4: หมวก
0: ถูกต้องค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้เด็กๆสามารถช่วยให้ตัวเองไม่ให้เป็นอย่างไรคะ
4: เปียก
0: ไม่ให้เปียกแล้วก็เมื่อตัวเราไม่เปียกร่างกายเราจะเป็นยังไง
4: แข็งแรง
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะค่ะน้องบาสนะคะก็ออกมาบอกว่าเมื่อวานฝนตกพอฝนตกแล้วอากาศจะเป็นยังไงคะ
5: หนาวเลย
0: พออากาศหนาวแล้วเด็กๆก็จะเป็นยังไง
5: ไม่แข็งแรง
0: ไม่สบายใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นอะไรคะตากฝนแต่ถ้าเด็กๆมีอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันฝนค่ะแต่ถ้าเด็กๆมีอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันฝนจะทำให้เราป่วยไหมคะไม่ป่วยอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันฝนมีอะไรบ้างนะมีร่มและมีอะไรอีกคะมีหมวกและมีอะไรอีกคะ
5: เสื
0: ้อกันฝน

ฝนถูกต้องค่ะอุปกรณ์ที่ช่วยกันฝนของเรานะคะก็สามารถป้องกันให้เด็กๆไม่เปียกฝนแล้วก็ไม่เจ็บป่วยได้นั่นเองนะคะหลังจากนี้นะคะครูหญิงนะคะก็จะให้เวลาคุณครูปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ต่างๆค่ะในห้องเรานะคะครูหญิงก็จะขอตัวแทนเด็กๆเพิ่มอีก1คนออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันค่ะใครอยากออกบ้างนะเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆมีใครอยากออกบ้างคะยกมือค่ะน้องบาซิดค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: บาเล็ดครับ
0: ชื่อน้องบาซิดน้องบาซิดค่ะสภาพอากาศช่วงนี้เป็นอย่างไรคะ
1: ร้อน
0: ร้อนทำเพราะอะไรอากาศถึงร้อนลูก
1: ต้องใส่หมวก
0: เพราะอะไรนะคะ
1: ต้องใส่หมวก
0: อ๋อถ้าอากาศร้อนเราจะต้องใส่หมวกใส่หมวกแล้วทำอย่างไรได้อีกคะลูกทำอะไรคะ
1: ซื้อกันร่มด้วย
0: อะไรนะคะ
1: กันร่ม
0: แล้วก็ร่มอ๋อเรามีร่มเพื่อป้องกันแดดนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมุติเราอยู่บ้านหรือว่าเราอยู่ในห้องถ้าอากาศร้อนเราจะทำอย่างไรดีคะเราจะเปิดอะไรคะ
1: เปิดพัดลม
0: อ๋อเปิดพัดลมเปิดพัดลมเพื่อช่วยให้อากาศเย็นขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องบาซิดด้วยค่ะเมื่อสักครู่นะคะน้องบาซิดก็บอกว่าอากาศเป็นอย่างไรคะเด็กๆอากาศร้อนถ้าอากาศร้อนเราต้องทำอย่างไรคะ
2: กางร
0: ่
2: ม
0: อ๋อกางร่มป้องกันแดดเวลาออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะ
2: เป
0: ิ
2: ดพ
0: ั
2: ดลม
0: เมื่อเวลาเราอยู่ในห้องหรืออยู่ในที่ต่างๆใช่ไหมคะเราก็เปิดพัดลมเพื่อช่วยให้ตัวเองเป็นอย่างไรคะลูกเพื่อให้เย็นและก็ไม่ร้อนนั่นเองและเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันน้องกันขาสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรคะลูก
3: เย็น
0: อากาศเย็นอากาศเย็นเพราะว่าอะไรคะ
3: ฝนตก
0: ฝนตกหนักไหมคะ

0: ฝนตกไม่หนักค่ะ
1: อ๋อฝนตกไม่หนักแล้วพอฝนตกไม่หนักเด็กๆไปวิ่งเล่นตากฝนได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะจะเป็นหวัดค่ะ
1: อ๋อไปวิ่งเล่นไม่ได้เพราะว่าจะเป็นหวัดหรือว่าไม่สบายนั่นเองแล้วเวลาเด็กๆไม่สบายต้องไปไหนคะ
0: ไปหาคุณหมอปู
1: ไปหาคุณหมอเพราะถ้าเด็กๆไม่สบายเด็กๆก็จะต้องไปหาคุณหมอแล้วเด็กๆจะได้มาโรงเรียนไหมคะ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้มาเพราะว่าเราเป็นหวัดไม่สบายนั่นเองเวลาไม่สบายเราต้องอยู่ที่ไหนคะลูกอ๋ออยู่ที่โรงพยาบาลเหรอคะหรือว่าพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วรับประทานยานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเจ็บป่วยนั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะค่ะกิจกรรมทนาข่าวและเหตุการณ์ในวันนี้นะคะคุณครูหญิงก็ได้ขอตัวแทนเด็กๆออกมาสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศซึ่งสภาพอากาศของเราในช่วงนี้เป็นอย่างไรคะเด็กๆฝนอะไรคะฝนตกพอฝนตกแล้วอากาศก็จะหนาวก็จะเย็นเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ควรดูแลตนเองเมื่อเวลาฝนตกไม่วิ่งเล่นตากฝนหรือว่าไม่เดินตากฝนนะคะเพราะจะทำให้เด็กๆนั้นเป็นไข้ไม่สบายแล้วจะอดมาโรงเรียนกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆและคุณครูประธานนะคะไปเตรียมตัวแล้วเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเรามาทบทวนเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: กราบม
0: ือกราบมือเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะที่คุณครูเคาะกันเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆฟังนะแล้วก็ปรบมือตามจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะแล้วเดี๋ยวบอกคุณครูว่าคือจังหวะอะไรคือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะช้าเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปเลยนะคะคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วและถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดนั่นเองเดี๋ยวคุณครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆลุกขึ้นแล้วหาพื้นที่ของตัวเองนะคะเด็กๆลุกขึ้นเลยค่ะระวังอย่าให้ชนเพื่อนนะคะหาพื้นที่เลยถ้าได้พื้นที่แล้วหยุดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่อยู่กับที่เราสามารถเดินได้ไหมคะไม่ได้ให้เราทำท่าตามจินตนาการโดยให้เด็กๆอยู่ในที่ของตนเองนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เรามาฟังจังหวะกันเลยค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำท่ากระต่าย
0: นั่นเองเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อเลยนะคะเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่อยู่นะคะยังไม่เดินนะคะลูก

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครทำท่าตัวแข็งเป็นหินนะน้องเกรซน้องเกรซทำท่าอะไรคะทำเป็นท่าอะไรลูกท่าอะไรนะคะท่ารถใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะน้องเกรซเดี๋ยวต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นั่นเองเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะแต่เด็กๆต้องระวังอะไรลูกระวังชนเพื่อนชนโต๊ะและชนเก้าอี้ใช่ไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมแล้วเด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูขอนะจังหวะหยุดแล้วค่ะน้องยาลินดาทำเป็นท่าอะไรคะ
2: ทำท
0: ่
2: านก
0: ทำท่านกนกกำลังอะไรคะ
2: บ
0: ิน นกกำลังบินนั่นเองเดี๋ยวเราจะเคลื่อนที่กันต่อนะคะฟังจังหวะคุณครูนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่าร
0: ถโอ้ทำเป็นท่ารถกำลังขับรถนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งเด็กๆจะต้องฟังคำสั่งของคุณครูนะคะแต่ให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปก่อนนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมนะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันนะคะ

ครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือ2ครั้งค่ะ1 2 2ครั้งค่ะลูกให้เด็กๆปรบมือ2ครั้งค่ะ1 2เก่งมากค่ะและเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะดูว่าคำสั่งต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆทำอะไรพร้อมไหมคะพร้อมค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะฟังคำสั่งดีๆนะครูหญิงจะให้เด็กๆหมุนไหล่5ครั้งนับค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆระวังชนเพื่อนนะคะ

จังวะหยุดละครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือ2ครั้ง1 3อีกรอบนึงค่ะปรบมือ2ครั้ง1 2 2ครั้งค่ะเก่งมากนะคะเดี๋ยวต่อไปเด็กๆมาฟังจังหวะที่คุณครูอีกนะคะพร้อมมั้ยคะพร้อมเรามาฟังจังหวะกันเลยค่ะเด็กๆระวังชนโต๊ะนะคะลูกจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังคำสั่งดีๆนะครูหญิงจะให้เด็กๆหมุนไหล่เอามือไว้ที่ไหล่ไหล่อยู่ไหนคะหมุนไหล่5ครั้งเด็กๆช่วยกันนับค่ะ1 2 3 4 5อีกรอบนึงได้ไหมคะ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะอีกหนึ่งรอบนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังคำสั่งดีๆนะครูหญิงจะให้เด็กๆกระโดด2ครั้ง

1 2อีกรอบนึงค่ะ2ครั้ง1 2 2ครั้งนะคะเก่งมากเดี๋ยวให้เด็กๆหาพื้นที่นะคะนั่งได้เลยค่ะเพื่อผ่อนคลายกันนะคะเดี๋ยวเราจะมานวดผ่อนคลายกัน

เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันเด็กๆผู้หญิงระวังกระโปรงนะคะลูกเด็กๆนั่งขัดสมาธิเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันด้วยนะคะ

ดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือไว้ที่ตักแล้วหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวเด็กๆนั่งบนเก้าอี้ได้เลยนะคะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งหรือยัง
0: นั่งหรือยังครับน้องอองฟองนั่งได้เลยค่ะลูกน่ารักมากค่ะในวันนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปล้างมือดื่มนมดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV ช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยอะไรเด็กๆทราบไหมคะหน่วยอะไรคะเดี๋ยวเด็กสังเกตภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10นะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ถูกต้องค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10นะคะเด็กๆสังเกตภาพพระบรมฉายาลักษณ์แล้วเดี๋ยวครูหญิงจะอ่านประวัติของในหลวงรัชกาลที่10ให้เด็กๆฟังนะคะพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515และเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เมื่อสักครู่นะคะคุณครูหญิงก็ได้อ่านพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่10ให้เด็กๆฟังแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพพระบรมฉายาลักษณ์และเราจะอ่านพระปรมาภิไธยแบบย่อเดี๋ยวครูหญิงอ่านให้เด็กๆฟังและเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะพระปรมาภิไธยแบบย่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเดี๋ยวรอบต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆอ่านตามนะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสักครู่นี้นะคะครูหญิงก็ได้พาเด็กๆนะคะอ่านพระปรมาภิไธยแบบย่อนะคะเดี๋ยวต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์เลข10ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10วปร.ย่อมาจากวชิราลงกรณ์ปรมราชาธิราชอักษรพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลสีตัวอักษรวอแหวนสีขาวนวลหมายถึงวันพระราชสมภพสีตัวอักษรปอปาสีเหลืองหมายถึงวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สีตัวอักษรรอเรือสีฟ้าหมายถึงวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ภาพที่เด็กๆได้สังเกตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือภาพตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพต่อไปกันเลยนะคะ

พันไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10คือต้นรวงผึ้งความหมายคือสีเหลืองของดอกรวงผึ้งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านช่วงเวลาออกดอกดอกรวงผึ้งจะบานในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งตรงกับเดือนที่พระองค์ท่านทรงพระราชสมภพทรงปลูกพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งตามสถานที่ต่างๆที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นตัวแทนของพระองค์ความเป็นไม้มงคลต้นรวงผึ้งเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและโชคดีเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูก็ได้อ่านพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่10ให้เด็กๆฟังแล้วนะคะและเด็กๆก็ได้เรียนรู้ตาสัญลักษณ์ประจำพระองค์และพันไม้ประจำรัชกาลที่10นะคะต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่10แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่10นะคะเดี๋ยวในห้องเรานะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาสนทนาเกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่10นะคะมีใครอยากออกบ้างคะใครดีนะเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักก่อนค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะขอเชิญน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยขาสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยภาพในหลวง
0: อ๋อหน่วยในหลวงหรือพระบรมฉายาลักษณ์ที่เด็กๆสังเกตใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะน้องหมุยหมุยได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: เกี่ยวกับตาสัญลักษณ์
0: ตราสัญลักษณ์ตาสัญลักษณ์ประจำพระองค์ใช่ไหมคะตาสัญลักษณ์ประจำพระองค์หรือวปร.นะคะของในหลวงรัชกาลที่10ของเรานั่นเองแล้วน้องหมุยหมุยได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรอีกคะ
1: ต้นรวงผึ้ง
0: อ๋อต้นรวงผึ้งต้นรวงผึ้งเป็นพันไม้ประจำพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่10นะคะเดี๋ยวเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนออกมาสนทนาเกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่10ที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆมีใครอยากออกไหมคะยกมือค่ะขอเชิญน้องยารินดาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อยารินดาค่ะ
0: น้องยารินดาหรือว่าน้องมีอานะคะน้องยารินดาค่ะในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
2: หน่วยเฉลย
0: หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10นั่นเองนะคะแล้วหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะลูก
2: ตา
0: ตราตราสัญลักษณ์นั่นเองใช่ไหมคะตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์มีสีอะไรบ้างคะ
2: มีสีสีขาว
0: สีขาวนวลและมีสีอะไรอีกคะ
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองและสีอะไรอีกคะ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้าถูกต้องค่ะตราสัญลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะก็จะมี3สีนั่นก็คือสีขาวนวลสีเหลืองและสีฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนพระปรมาภิไธยแบบย่อนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหมคะพูดตามคุณครูนะคะพระบาทสมเด็จ
3: พระบาทสมเด็จ
0: พระวชิระเกล้า
3: พระ

จ้าอยู่หัวอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

เดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เวลาเด็กๆได้ไปพักแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวสำหรับทำกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะก็เตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆไปรู้จักกับหมอจีนแพทย์ทางเลือกในการรักษาว่าแต่ว่าหมอจีนนั้นทำงานอย่างไรแล้วรักษาอาการอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยครับ
1: ผมอยากเป็นหมอจีนครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมบอสนะครับอยากรู้ว่าหมอจีนคืออะไรและทำงานอย่างไรครับ
2: หมอจีนเนี่ยถ้าให้บอสคิดง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของการฝังเข็มกับหมอแมะ
1: แล้วหมอแมะคืออะไรครับ
2: หมอแมะเนี่ยก็คือการจับชีพจรครับแมะเนี่ยเป็นภาษาจีนแปลว่าการจับชีพจรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะเขาก็จะใช้ในเรื่องของการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็จะมีการจับชีพจรตรงข้อมือหรือว่าการดูสีหน้าหรือก็การดูลิ้นพวกนี้ก็จะช่วยประกอบการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีนครับ
1: ก่อนเขายังไม่มีหูฟังใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับผม
0: หมอจีนเป็นศาสตร์ในแพทย์แผนจีนที่มียาวนานมาหลายพันปียึดหลักทฤษฎีแบบองค์รวมโดยถือว่าร่างกายของมนุษย์เรามีระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันสิ่งที่หมอจีนต้องศึกษาก็คือเรื่องเส้นลมปราณมันคืออะไรแล้วสำคัญอย่างไรเราไปดูกันครับ
2: วันนี้นะครับหมอจะแนะนำเส้นลมปราณ
1: ครับผม
2: เส้นลมปราณเนี่ยคนจีนเนี่ยพบมาประมาณ 5,000 ปีแล้ว
1: พันปีแล้วเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: นานมากเลยนะคะ
2: ใช่แล้วครับ
1: มันมีสีฟ้ากับสีแดง2สีนี้ครับมันให้ความหมายยังไงบ้างครับ
2: จุดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นจุดที่เราฝังเข็มลงไปเฉยๆครับแต่จุดสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ปล่อยเลือดก็คือปักเข็มลงไปปุ๊บแล้วถอนออกต้องมีเลือดซึมออกมาหน่อยนึง
1: แล้วลมปราณคืออะไรเหรอครับ
2: ลมปราณเนี่ยมีในเรื่องของลมหายใจซึ่งเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของร่างกายเนาะอาหารเนี่ยก็ถือว่าเอามาทำเป็นลมปราณเหมือนกันในสมัยก่อนนะครับกินเข้าไปเพื่อสร้างลมปราณหายใจเข้าไปก็สร้างลมปราณและลมปราณเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังให้เราสามารถเคลื่อนไหวใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่ได้ครับ
1: ลมปราณที่เป็นพลังจอมยุทธใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วครับ
1: อยากผมอยากฝึกเป็นลมปราณมากเลยคร
2: ับบอสเคยเรียนพวกไทเก็กชี้กงไหม
1: ไม่เคยนะคะ
2: ไทเก็กเนี่ยก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นในเรื่องของการฝึกการไหลเวียนของลมปราณ
1: ค่ะ
2: ถ้าสนใจเนี่ยก็หมออาจจะสอนให้ได้บางท่านะครับ
0: ได้เวลาฝึกวิทยายุทธแล้วจะยากแค่ไหนแล้วน้องบอสจะไหวไหมครับเนี่ย
2: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะแนะนำท่าฝึกชี้กงเนาะเป็นท่าฝึกกำลังนิ้ว
1: ท่าฝึกชี้กงจะได้เพื่อนผมทำขี้โกงเหรอคะ
2: ไม่ใช่ขี้โกงครับเป็นขี้กง
1: ขี้กง
2: ใช่ขี้กงนี่จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายคล้ายๆพวกการลำไทเก็กพวกนั้นอย่างแรกก็วัดแยกขาประมาณช่วงอกเนาะคราวนี้ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
1: ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
2: คราวนี้ทำกงเล็บเหมือนเสือ
1: เล็บเหมือนเสือ
2: กงเล็บเหมือนเสือแล้วย่อลงไป
1: ย
2: ่
1: อลงไป
2: คราวนี้ขาที่อยู่ข้างหน้าเอาไปไขว้ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวพี่หมอทำให้ดูก่อนพอขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็นอนต่อ
1: มันเหมือนวิดพื้นแต่ว่าเราแค่วิดพื้นแบบน
2: ี้แต่ว่าเราจิกนิ้วไว
1: ้โอ้โห
0: น้องบอสไหวไหมครับเนี่ยท่าทางดูเหมือนง่ายแต่ทำยากไม่เบาเลยนะน้องๆรู้หรือไม่ครับว่าแพทย์แผนจีนต้องเรียนไทเก๊กชี้กงเพื่อฝึกสมาธิและฝึกการควบคุมลมปราณอีกทั้งยังต้องฝึกกำลังนิ้วมือให้แข็งแกร่งอีกด้วยครับ
1: แล้วท่าที่สองนะคะ
2: ท่านี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานฝึกพวกกล้ามเนื้อขาด้านหน้าเนาะแล้วก็ยืนแยกขาประมาณอกเหมือนกัน
1: ครับ
2: แล้วคราวนี้เราก็ย่อลงไป
1: ย่อลงไปแล้วเสร็จแล้วไงต่ออ
2: ันนี้เขาเรียกว่าท่านั่งม้าเป็นท่าพื้นฐานแล้วเราก็ยกมือขึ้น
1: มันก็จะเก่งๆช่วงน
2: ี้ใช่แล้วเราก็จะค้างไว้อย่างเงี้ย
1: ค้างไว้แล้วไม่ไหวแล้ว
2: สามนาทีสามนาทีพี่หมอว่าก็เก่งแล้วนะ
0: แหมฝึกหนักเหมือนกันเลยนะครับ

0: ับคุณหมอ
1: ต่อมาท่าที่3นะครับท่าไปข้างหน้า19ครับ
2: ก็ท่าไปข้างหน้า19ครับ
1: วาดแขนขวาไปด้านหลัง
2: วาดแขนขวาไปด้านหลัง
1: แล้ววาดแขนซ้ายขึ้นข้างบนจับเป็นจีบ
2: จับเป็นจีบ
1: พอค้างไว้เราก็จะเริ่มเมื่อยขาขวาเนาะ
2: คร
1: ับ ใช่คราวน
2: ี้เราก็จะปวดขาซ้ายนิดๆ
1: ใช่แล้วคราวนี้เราก็ยืนขึ้นแล้วก็สะบัดมือขึ้นด้านบน
2: มือขึ้นด้านบน
1: เหยียดมือขวาลงล่างมือซ้ายขึ้นบนแล้วก็งอมาแล้วก็เหยียดขึ้นไปใหม
2: ่เหยียดขึ้นไปใหม
1: ่ใช่เหมือนท่าบิดขี้เกียจเนาะคราวนี้เราก็หมุน
2: แขนขวาขึ้น
1: แล้วก็ไป
0: เราได้รู้จักการฝึกจี้กงกันแล้วแต่ว่
1: า
0: หมอจีนนั้นมีการรักษาหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการครอบแก้ววิธีนี้นิยมใช้ในการบรรเทาอาการปวดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยการใช้ระบบความร้อนช่วยดูดอากาศออกแล้วนำแก้วมาครอบบนผิวเพื่อทำการรักษานอกจากการครอบแก้วแล้วยังมีการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มอีกด้วย
1: แล้วคราวนี้เราจะเริ่มฝึกในเรื่องของการฝังเข็มแล้วเนาะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวพี่หมอเนี่ยจะให้บอสลองฝังเข็มกับหมอนก่อนเนาะ
2: คร
1: ับ แล้วถ้าจะไปฝังกับคนเนี่ยบอสกล้าไหม
2: กล้าครับ
1: งั้นไปกันเลยครับ
2: ไปกันเลยครับ
0: มาถึงการรักษาอีกวิธีนึงครับนั่นคือการฝังเข็มแล้วมันจะเจ็บไหมครับเนี่ยแค่เห็นเข็มก็กลัวแล้วน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
1: แทนอันนี้นะครับวันนี้เราจะลองปักกับอันนี้ก่อนเนาะมันจะนิ่มๆคล้ายๆเนื้อบอสไหม
2: คล้ายๆครับแล้วผมอยากรู้มานานแล้วครับว่าการฝังเข็มเนี่ยครับทำไมคนเขาถึงต้องมาฝังเข็มด้วยมันแก้โรคอะไรอะครับ
1: หน้าที่ของแพทย์แผนจีนนะครับหลักๆ ก็จะเป็นการรักษากลุ่มอาการปวดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากทานยามันไม่ดีต่อตับเขาก็เลยเลี่ยงมาว่าเออมาฝังเข็มแก้ปวด
2: ครับ
1: นี่ก็จะเป็นกลุ่มหลักแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตเภทเช่นกลุ่มอาการภาวะเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับพวกนี้ก็ใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้หรือกลุ่มที่เป็นเรื่องของเส้นประสาทอย่างคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาก็สามารถใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้เพราะพวกนี้เขาจะไม่สามารถกินยาได้เนาะ
2: ครับงั้นเรามาเริ่มฝังเข็มกันเลยนะครับ
1: ครับผมเราจะจับเข็มนะครับจับตรงสีทองแดงทองแดงตรงนี้เราจะจับโดยใช้3นิ้วนี้แค่นั้นนะครับเอานิ้วโป้งกดไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วทีนี้เราก็ปักเข็มลงไปง่ายไหม
2: ง่ายครับต้องเอาลึกมากไหมครับเวลาฝังกระคน
1: เวลาฝังกระคนมันแล้วแต่พื้นที่ครับอย่างเช่นถ้าฝังตามมืออย่างเงี้ยเราก็จะลงไปประมาณเซนหนึ่งก็พอแล้ว
0: น้องๆรู้หรือไม่การฝังเข็มได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่าสามารถรักษาโรคได้มากถึง57โรคเลยทีเดียวการฝังเข็มเป็นการรักษาโดยใช้เข็มปักลงไปในจุดที่ฝังเข็มของร่างกายซึ่งแพทย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจเกิดปัญหาได้ดังนั้นน้องๆไม่ควรเอาเข็มออกมาเล่นกันนะครับ

0: แม่น้องบอสดูตั้งใจฝึกการฝังเข็มมากๆเลยนะครับท่าทางจะพร้อมทำการทดสอบแล้ว
1: พร้อมหรือยังครับบอสตอนนี้มีคนไข้มารอแล้ว
2: พร้อมครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะทำให้ดูก่อนนะครับนี่เราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์เนาะเพื่อทำการฆ่าเชื้อนะครับหลังจากนั้นเราหยิบเข็มขึ้นมาเราถอดสลักออกแล้วก็ปักลงไปจะลงไปนิดนึงให้เข็มมันอยู
2: ่ครับ
1: คราวนี้บอสลองนะครับทำได้ไหม
2: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่เนาะ
2: วางลงตึงเข็มออกก่อนดีไหมครับ
1: ตบเร็วๆโอเคเหมือนว่าเข็มมันนอนอยู่ลองอีกไหม
2: ให้คนไข้เขาจะเจ็บไหมเนี่ย
0: การทดสอบนี้จัดเป็นพิเศษสำหรับน้องบอสเลยนะครับโดยมีคุณหมอดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: โอเคบอสต้องจับเข็มดันลงไปหน่อยนึงให้อยู่ปักอย่างเงี้ยดีแล้วครับพี่หมอปักนะ
2: อยู่เลย
1: มันก็จะอยู่ง่ายเพราะว่าพี่หมอทำมาหลายหมื่นเล่มแล้วครับ

0: เป็นแสนๆเล่มละ
1: พอเถอะครับเดี๋ยวคุณก็จะเจ็บมากกว่านี
0: ้ครับผม
2: บอสเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหมอจีนครับบอสเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่การฝังเข็มอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการหมอแม่ครอบแก้วแล้วบอสยังเข้าใจอีกว่าการฝังเข็มเนี่ยคะช่วยรักษาโรคเช่นปวดเมื่อยปวดหัวอัมพฤกษ์อัมพาตครับ
3: สำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับการกระทำฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาแบบเฉพาะทางต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับ
4: น้องๆได้เห็นการทำงานของหมอจีนหรือแพทย์แผนจีนกันไปแล้วนะครับว่าดีและมีความพิเศษอย่างไรและสามารถช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับดร.คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

0: เซฟกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: จังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ราพร้อมจะเข้าหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่4ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมมือและนิ้วมือของเรากันเลยค่ะให้เด็กๆเอามือขึ้นมา2ข้างเลยเดี๋ยวเรามาทำมือวิเศษกันนะคะ

เด็กๆช่วยคุณครูร้องเพลงด้วยนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึ๊บมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมงมุมลายตื้นฟ้ามือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักน่ารักมากค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนะคะเด็กๆสามารถหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนะคะกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะให้เด็กๆหยิบกระดาษและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองนะคะและให้เด็กๆวาดภาพตามจินตนาการได้เลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานั่นก็คือกิจกรรมกลิ้งสีนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะทำกิจกรรมในวันนี้เลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆกระดาษอันนี้นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะคืออะไรคะเด็กๆฝากล่องนะคะเราจะใช้ฝากล่องในการกลิ้งสีเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ชิ้นต่อไปกันเลยนะคะคืออะไรคะเด็กๆลูกแก้วนะคะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะถ้าไม่มีลูกแก้วนะคะสามารถใช้วัสดุทรงกลมลักษณะอื่นได้นะคะเด็กๆมาดูอันต่อไปเลยค่ะคืออะไรคะสีน้ำสีน้ำนะคะสีน้ำของคุณครูวันนี้จะมีสีเหลืองสีน้ำเงินและสีแดงนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือถูกต้องค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูหญิงจะมาสาธิตวิธีการทำกิจกรรมศิลปะนั่นคือการกลิ้งสีนะคะอันดับแรกให้เด็กๆวางกระดาษลงไปในฝากล่องที่เราเตรียมมาได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆเลือกขนาดของลูกแก้วที่ตนเองสนใจว่าจะใช้ขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ตักขึ้นมานะคะครูหญิงขอเลือกใช้ลูกแก้วขนาดเล็กใส่ลงไปในสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองครูหญิงก็จะตักลูกแก้วที่อยู่ในสีเหลืองขึ้นมาแล้วครูหญิงก็จะนำมาวางบนกระดาษแล้วก็จะเก็บช้อนในสีเหลืองเหมือนเดิมหลังจากนั้นให้เอามือจับที่ฝากล่องและเด็กๆก็กลิ้งลูกแก้วไปมาเอียงไปเอียงมานะคะจนกว่าสีจะแห้งเลยค่ะให้เด็กๆสังเกตนะคะถ้าสีแห้งแล้วเราสามารถตักลูกแก้วแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะคะครูหญิงก็ตักลูกแก้วครูหญิงใช้สีอะไรอยู่คะเด็กๆสีเหลืองครูหญิงก็ต้องเอาลูกแก้วมาคืนไว้ในสีเหลืองถูกต้องค่ะต่อไปครูหญิงขอใช้สีแดง

0: ู้หญิงก็จะตักลูกแก้วที่มีสีแดงวางลงไปบนกระดาษของตนเองหลังจากนั้นคุณครูก็จะกลิ้งไปมาเด็กๆต้องเอียงฝากล่องนะคะเพื่อให้ลูกแก้วนะคะกิ้งสลับไปมาในกระดาษหรือในผลงานของเรานั่นเองเมื่อเด็กๆสังเกตเห็นลูกแก้วของเราแห้งแล้วนะคะหรือว่าไม่มีสีแล้วเด็กๆก็สามารถตักลูกแก้วคืนในช่องสีน้ำของเราได้เลยเดี๋ยวครูหญิงจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูนะคะคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะครูหญิงก็กลิ้งสีเป็นภูเขานั่นเองใช่ค่ะเป็นภูเขากิจกรรมนี้นะคะก็คือกิจกรรมกลิ้งสีใช้สีน้ำนะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมนี้แล้วเด็กๆต้องนำผลงานไปตรงไหนคะ
1: ไปตาก
0: นะคะตากผลงานของเราให้แห้งเลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมค่ะแล้วเด็กๆสังเกตสิคะว่าวันนี้คุณครูหญิงเปิดมุมอะไรบ้างมุมอะไรคะมีมุมหนังสือมีมุมหนังสือและมีมุมอะไรอีกคะมุมบล็อกมุมบล็อกและอีกหนึ่งมุมคือมุมบทบาทสมมุติค่ะเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องนะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมเด็กๆต้องมาทำอะไรก่อนคะเข้าแถวนะคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆเก็บเก้าอี้และเดี๋ยวเรามาเข้าแถวเพื่อทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเพื่อทำกิจกรรมของเรากันแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะให้เด็กๆเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นมานั่งที่โต๊ะของเราเลยนะคะกิจกรรมที่2ของเราวาดภาพสีเทียนให้เด็กๆไปปั๊มสัญลักษณ์เลยลูก

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่ครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องอาก้าไปเก็บที่ตะกร้าผลงานนะคะ

0: ของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอตัวแทนเด็กๆออกมานำเสนอผลงานกิจกรรมแรกของเรานั่นก็คือกิจกรรมปั้นอันนี้ของใครคะน้องอะไรคะน้องหมุยหมุยขอเชิญน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยถือผลงานตัวเองเลยลูกกิจกรรมที่น้องหมุยหมุยทำคือกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมปั้นค่ะ
0: กิจกรรมปั้นแล้วน้องหมุยหมุยปั้นเป็นอะไรคะลูก
1: ปั้นเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ
0: ปั้นเป็นแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์มีสีอะไรบ้างคะ
1: สีเหลือง
0: มีสีเหลืองสีอะไรคะ
1: สีชมพู
0: สีชมพูแล้วน้องหมุยหมุยปั้นแฮมเบอร์เกอร์กี่ชิ้นลูก
1: 2ชิ้น
0: 2ชิ้นเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเดี๋ยวฝากผลงานไว้ที่ครูหญิงก่อนนะคะต่อไปนะคะคือกิจกรรมอะไรคะที่เราได้ทำอีกกลิ้งสีครูหญิงก็จะขอตัวแทนเด็กๆ1คนออกมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังว่าเรากลิ้งสีเป็นอะไรมีใครอยากออกบ้างคะยกมือเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักมากค่ะคุณครูขอเชิญน้องขนุนค่ะน้องขนุนเดี๋ยวหยิบผลงานให้คุณครูก่อนนะคะน้องขนุนถือผลงานตัวเองเลยชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องขนุนค่ะ
0: ชื่อน้องขนุนน้องขนุนทำกิจกรรมอะไรคะ
2: ทำกิจกรรมศิลปะ
0: ศิลปะสร้างสรรค์ก็คือกิจกรรมกลิ้งสีนั่นเองน้องขนุนกลิ้งสีเป็นอะไรคะลูก
2: เป็นคนเล่นว่าว
0: อ๋อเป็นคนกำลังเล่นว่าวนั่นเองภาพผลงานของเพื่อนๆสวยไหมคะเด็กๆสวยน้องขนุนใช้สีอะไรในการกลิ้งสีบ้างคะ
2: สีแดง
0: สีแดงแล้วมีสีอะไรอีกคะ
2: สีน้ำตาล
0: สีอะไรลูกไหนน้องลองดูดีๆสิสีอะไรคะสีเหลืองแล้วก็สีอะไรคะและสีอะไรอีกหนึ่งส
2: ีแดง
0: สีแดงอ่ะน้องขนุนก็ใช้ทั้ง3สีเลยนะคะจะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะเดี๋ยวฝากผลงานคุณครูไว้นะคะเดี๋ยวน้องเอามาหนีบด้านนี้ก่อนลูกเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเล่าผลงานของตัวเองแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังได้ว่าวันนี้เราทำกิจกรรมหรือว่าจินตนาการเป็นภาพอะไรนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆไปทำอะไรคะไปล้างมือไปล้างมือนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

เกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะคุณครูจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันเลยค่ะให้เด็กๆทำมือขึ้นมาเป็นแมงมุมเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูร้องเพลงแมงมุมลายนะคะ

0: น่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเกมจับคู่ภาพกับเงาค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมในตะกร้าของคุณครูเลยค่ะคือภาพอะไรคะภาพเครื่องบินนะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตที่ภาพแรกเลยนะคะภาพเครื่องบินเครื่องบินสีอะไรคะมีสีแดงและมีสีอะไรอีกคะสีส้มและครูหญิงก็จะนำไปวางกระจายไว้ด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพเครื่องบินเครื่องบินลำนี้สีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: สีขาวแล้วตรงหางเครื่องบินมีสีอะไรลูกสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้านั่นเองนะคะครูหญิงก็จะนำภาพเครื่องบินอีกหนึ่งลำไปวางกระจายไว้เลยค่ะและเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพเครื่องบินอีกหนึ่งภาพนะคะเป็นภาพอะไรคะเครื่องบินแต่ว่าเป็นสีอะไรคะลูกเป็นสีชมพูเครื่องบินสีชมพูนะคะครูหญิงก็จะนำภาพเครื่องบินสีชมพูไปวางกระจายไว้เลยค่ะเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นภาพเครื่องบินนั่นเองภาพที่เหลือครูหญิงขออนุญาตนำไปวางกระจายไว้ด้านบนเลยนะคะและมีหนึ่งภาพค่ะเด็กๆที่เป็นภาพเงาก็คือภาพสีดำเป็นภาพอะไรคะเด็กๆภาพเครื่องบินถูกต้องเลยค่ะเป็นภาพเครื่องบินนะคะเกมการศึกษาในวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพเครื่องบินแต่ว่าจะมีสีและลักษณะที่แตกต่างกันโดยให้เด็กๆจับคู่ภาพเครื่องบินที่เป็นภาพสีและภาพเครื่องบินที่เป็นภาพเงานั่นเองนะคะครูหญิงจะสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงาให้เด็กๆดู1คู่ค่ะครูหญิงจะเลือกเครื่องบินภาพไหนดีคะเด็กๆเอาสีอะไรดีคะ
1: ส
0: ี
1: ชมพ
0: ูสีชมพูครูหญิงก็จะนำภาพเครื่องบินสีชมพูไปวางไว้ที่ด้านบนเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆช่วยหาภาพเครื่องบินที่เป็นภาพเงาที่เหมือนกับภาพสีชมพูด้านบนเลยค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนคะใช่ภาพนี้หรือเปล่าคะใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ภาพนี้หรือเปล่าคะใช่ไหมคะใช่ถ้าใช่ครูหญิงก็จะนำไปวางชิดติดกันไว้เลยค่ะเด็กๆสังเกตลักษณะของเครื่องบินค่ะภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องและเรามีภาพเครื่องบินอีกครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนออกมาจับคู่ภาพกับเงาเครื่องบินให้คุณครูและเพื่อนๆได้ดูกันนะคะใครอยากออกมายกมือขึ้นค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะขอชี้น้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะเลือกภาพเครื่องบินที่เป็นภาพสีหนึ่งภาพค่ะเอาภาพไหนดีคะเอาภาพสีก่อนลูกเอาเป็นภาพสีก่อนนะหนึ่งภาพหนูเลือกได้หนึ่งภาพเลยค่ะป้าภาพนี้นำมาวางข้างบนเลยค่ะคุณครูช่วยนะต่อไปให้น้องออโต้ช่วยหาภาพเครื่องบินที่เป็นภาพเงาได้ไหมคะนำมาวางชิดติดกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูช่วยค่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะน้องออโต้ก็ได้ออกมาจับคู่ภาพเครื่องบินและภาพเงานะคะเดี๋ยว

0: เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพเครื่องมือสิคะเด็กๆมีภาพเครื่องมือมา1ภาพเลยนำมาวางด้านนี้ได้เลยค่ะทีนี้เด็กๆลองสังเกตภาพเครื่องบินลำนี้สีอะไรคะสีชมพูแล้วภาพเงาเด็กๆคิดว่าเป็นลักษณะอย่างไรถูกต้องนำมาวางต่อด้านนี้เลยค่ะต่อไปให้เด็กๆสังเกตภาพเครื่องบินลำต่อไปค่ะอยากนำภาพไหนมาวางวางต่อได้เลยค่ะถูกต้องค่ะแล้วเด็กๆสังเกตภาพเงาสิคะภาพเงาภาพไหนที่มีลักษณะเหมือนเครื่องบินภาพนี้นำมาวางได้เลยค่ะถูกต้องค่ะแล้วดูภาพต่อไปสิคะน้องบาซีน้องบาซีหยิบภาพเกมไหนไปอยู่ลูกนำมาวางให้คุณครูหนึ่งภาพค่ะและทีนี้ให้เด็กๆช่วยกันสังเกตภาพสีดำภาพเงาในนี้ได้ลูกไหนลองวางดูสิถูกต้องไหมคะใช่ลูกเด็กๆสังเกตกับภาพนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คุณหญิงนำกลับมาวางที่เดิมคือภาพไหนคะภาพไหนลูกเดี๋ยวน้องมาวางก่อนนะคะภาพนี้ไหนลองวางคลิปติดกันสิคะถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องและต่อไปให้เด็กๆสังเกตภาพต่อไปขอภาพสีก่อนค่ะลูกหนึ่งค่ะขอภาพสีหนึ่งภาพนะอันนี้วางสีเหมือนกันวางได้ไหมคะลูกสีเหมือนกันวางได้ไหมคะไม่ได้คุณครูจะให้เด็กๆวางภาพสีแค่หนึ่งภาพต่อไปให้เด็กๆสังเกตภาพเงาที่เป็นสีดำลักษณะของเครื่องบิน

ะลูกเครื่องบินหันหน้าชนกันเลยนะเครื่องบินลำนี้หันไปทางไหนคะหันไปทางไหนคะมาเดี๋ยวคุณครูช่วยนะเราอาจจะหมุนกลับด้านนี้อีกแบบนี้ลักษณะเหมือนกันไหมคะ

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆค่ะภาพแรกเป็นภาพเครื่องบินสีอะไรคะ
1: สีชมพู
0: สีชมพูภาพที่สอง
1: ส
0: ีเหลืองภาพที่สาม
1: สีฟ้า
0: สีฟ้าสีขาวและภาพที่สี่ล่ะคะสีขาวและสีเทาภาพที่ห้าล่ะคะสีขาวและสีอะไรลูก
1: ส
0: ีฟ้าและภาพสุดท้ายล่ะคะลูก
1: ส
0: ีแดงสีส้มนะคะเด็กๆจับคู่เกมการศึกษาถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกต้านะคะเก็บเบาๆ

0: รวจสอบความถูกต้องนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ฝรั่งวางกับสีอะไรลูกสังเกตสีด้วยนะเดี๋ยวผู้หญิงมาตรวจสอบนะคะเด็กลองสังเกตภาพหลักนะคะว่าด้านบนมีภาพชิ้นส่วนของเกมการศึกษาชิ้นใดบ้างคะภาพนี้ภาพอะไรลูกหมอนและมีภาพอะไรอีกคะลองสังเกตซิอันนี้คืออะไรคะเสื้อน้องก็มีน้องก็มีช่วยคุณครูและเพื่อนๆหาภาพหน่อยภาพอะไรคะกางเกงสีเขียวเรามีไหมคะไม่มีเสื้อสีชมพูเรามีไหมคะไม่มีเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะภาพแรกที่เด็กๆนำมาวางคือภาพอะไรลูกเสื้อสีอะไรคะสีน้ำเงินน้องมีใส่เสื้อสีอะไรลูกสีน้ำเงินถูกต้องและภาพนี้นะคะภาพหมอนสีอะไรคะสีส้มภาพนี้นะคะภาพอะไรคะผ้าพันคอที่ต้องหมีใส่คือสีอะไรลูกสีชมพูและภาพนี้ล่ะคะถุงมือภาพนี้ล่ะคะ
2: หมว
0: กมีไหมคะน้องมีใส่หมวกไหมหมวกสีอะไรคะสีแดงและภาพสุดท้ายล่ะคะลูกคืออะไร
2: ถ
0: ุ
2: งเท
0: ้
2: า
0: ถุงเท้าเก่งมากเด็กๆนำภาพมาวางได้ถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยเด็กช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้านะคะแล้วเดี๋ยวนำไป

ต่อใช่ไหมไหนเด็กๆลองต่อให้คุณครูดูสิคะไหนลองสังเกตว่าถูกต้องไหมคะไม่ถูกไหนลองดูต้องถูกไหมไม่ถูกไหนคะลองว่าไหนน้องยาลินดาน้องยาลินดาลองวางสิลูกวางด้านบนไม่ได้ไงเราลองเปลี่ยนไปวางข้างล่างสิคะลูกถูกต้องไหมภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกไหมลูกถูกและมีภาพไหนอีกคะที่ต่อได้ไหนเด็กๆลองสังเกตภาพของตัวเองสิไหนน้องอาก้าลองวางภาพสิคะลูกเด็กผู้ชายอยู่ทางนี้หรอคะลองสังเกตสิขาเด็กผู้ชายอยู่ตรงไหนนะมีรองเท้า

0: เหลือ2ภาพไหนภาพนี้เด็กผู้หญิงและมีใครอยู่ใกล้เด็กผู้หญิงบ้าง
1: ผู้ชาย
0: เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงถูกต้องไหมคะถูกต้องไหนมาให้ผู้หญิงตรวจสอบสิคะลูกภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆกำลังทำอะไรคะ
1: เล่น
0: เด็กๆกำลังเล่นเครื่องเล่นสนามนั่นเองภาพที่เด็กๆต่อถูกต้องไหมคะลูกเราสังเกตแต่ละจุดถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำเกมการศึกษาเข้าไปเก็บและเก็บเก้าอี้แล้วมานั่งรอคุณครูได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะมีทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้ทบทวนนะคะสนุกไหมคะเด็กๆสนุกค่ะสนุกเลยใช่ไหมคะในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาร้องเพลงบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมกันเด็กๆช่วยผู้หญิงร้องเพลงด้วยนะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบ

เด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำ

0: หนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
2: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
0: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
1: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
0: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
2: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
2: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
3: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
2: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้ว และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
3: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
4: อิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไม้

0: ความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระแต่ไม่ด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ว้าวงูของเจ้าแมวน้อย
1: บรูนซิ่งไปเลยว้าว
2: หมูหยองหมูหยองอยู่ไหนอะ
1: อยู่นี่อยู่

0: องยังไม่ไปกันอีกเหรอไปไหนเหรอก็ไปเล่นว่าวกันไงที่สวนน่ะคนเยอะน่าสนุกมากๆเลยโอเคโอเคเดี๋ยวหมูหยองตามออกไปกำลังมันเลยงั้นอย่าลืมหยิบกุญแจบ้านของข้าสวยออกมาด้วยนะเออนะระดับเนี้ยไม่มีลืมอยู่แล้วล่ะเอ้ยต่อสู้กับเราร้ายอื้อเฮ้ยก็กลัวหมูหยองลืมนี่นาร
1: ู้แล้วนะปกติอ่ะหมูหยองก็เก็บกุญแจให้อยู่แล้ว
0: What is it?

0: kite. K-I-T-E, kite. A kite. Kites.
1: ดาวี่รออยู่เลย
2: What?
1: หมูหยองขอเล่นด้วยดีไหมเอก
3: ได้เลยแต่ฉันว่าเรารีบไปที่สวนในเมืองกันดีกว่าวันนี้ฉันต้องไปดูแลเรื่องบัตรเข้างาน
1: น่ะใช่มีคนเล่นกันเยอะแยะเลยงั้นรีบไปกันเลยดีกว่า
3: เทศกาลเล่นว่าวนี่งั้นฉันไปก่อนนะ
1: แล้วรีบตามมานะ
3: โอเคเชิญครับเชิญครับขอบัตรด้วยครับ
1: ไอ้ขอหมูหยองก่อนเลยจ้างั้นเดี๋ยวหมูหยองเป็นคนถือเชือกวิ่งนะเขาสวยจะส่งว่าวให้เรื่องวิ่งหมูหยองถนัดน่าสน

0: kitten. K I T T E N. Kitten. A kitten. Kittens.
1: เป็นอะไรหรือเปล่าแมวน้อยขอโทษนะหมูหยองขอโทษวิ่งตามไปน่าจะทันนะไม่ทันไม่ทันไม่ไหวแล้วว่าวลอยไปไกลแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไงดีอะว่าวงูของเจ้าแมวน้อยไม่เอกว่าขอให้คุณยาช่วยหาดีกว่าดีจังเลยงั้นเดี๋ยวข้อสวยขอหยิบกระเป๋าตังค์ก่อนนะรอก่อนนะแมวน้อยหมูหยองสัญญาว่าจะเอาว่าวของเธอกลับมาให้ได
2: ้ฮะเมียว
1: ไอ้ถึงแล้ว
0: หมูหยองปล่อยประตูเลย
1: โอเคหมูหยองจัดการเองกุญแจไปไหนล่ะเนี่ย
0: เฮ้ยข้าสวยบอกหมูหยองแล้วนะว่าให้หยิบมา
1: ไม่มีไม่มีไม่รู้ล่ะแล้วทำไมเธอสองคนไม่หยิบมาเล่า
2: ก็พวกเราไว้ใจหมูหยองเหมือนกับที่เราไว้ใจข้าสวยเรื่องเตรียมอาหารส่วนฉันก็ดูเรื่องบัตรเข้างาน
0: เห็นด้วยนะ
1: ครับครับยอมรับผิดแล้วครับหมูหยองขอโทษ
0: What is it?

0: key, key, a key. Keys.
1: เย้ดาวี่น่ารักที่สุดเลย
2: เฮ้ยหมูหยองนะหมูหยอง
3: โอเคฉันว่าเรารีบไปหาว่าวของลูกแมวกันดีกว่านะ
1: ช่วยหน่อยนะครับคุณยานวิเศษ
4: สวัสดีครับยินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช้
1: คือหมูหยองทำว่าวของแมวน้อยหายไปคุณยานช่วยพาไปหาหน่อยนะครับ
4: โอ้เข้าใจละ

0: ถึงจุดหมาย
1: ว้าวอากาศสดชื่นไม่รู้ว่านี่เรามาอยู่ตรงไหนนะเนี่ยฉันว่าเป็นที่สูงนะคงอยู่แถวๆนี้แหละเฮ้ยไม่เห็นมีเลยนั่นไงก็บนหัวหมูหยองน่ะไหนๆไม่มีนี่ไม่ใช่บนต้นไม้เงยหน้าสิฮ่าๆเฮ้ยเจอจนได้ว้าวแต่อยู่สูงแบบเนี้ยเก็บไม่ถึงอ่ะ
2: จริงด้วย
1: โอ้ยเครียดเลยแฮะ

0: kangaroo. K A N G A R O O kangaroo. A kangaroo. Kangaroos.
1: มีอะไรกันเหรอพวกนาย
2: อย่าทำร้ายพวกเรานะคะพวกเรากลัวแล้วคือพวกเราเก็บว่าวที่อยู่ตรงนี้ไม่ถึงนะครับ
1: โถเอ้ยแค่นี้สบายมากเห็นยืนกันอยู่นานแล้ว
3: จะไหวเหรอครับ
2: นิชาตัวเบาล้ำเลิศ
3: โอ้ยข้าน้อยขอคารวะ
2: ขอบคุณมากครับคุณจิงโจ
1: ้ไม่เป็นไรสบายมากไปละ
3: ไม่ได้คุณจิงโจ้นี่แย่เลยนะเนี่ย
4: ประทับจิตประทับใจ
2: กลับกันดีกว่าแมวน้อยรออยู่อ่ะ

0: พวกเรามาช่วยเล่นเกมจับคู่คำศัพท์กับหมูหยองหน่อยนะครับ
1: Let's play

0: it. Key. Kitten? Great! Good job! What is it? Kangaroo? Kitten! Wow!
1: เก่งจริงๆแฮะเพื่อนๆของเราเพื่อนๆได้คำศัพท์เยอะเลยนะคะ
2: แล้วพบกันใหม่นะครับ
1: บ๊าย

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊อว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนเพื่อนสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนเพื่อนคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ
0: สวัสดีครับ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมา

นะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะ

โดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกลเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกลเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึก
3: ก็หมึกนะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
4: ใช่ใช่ใ
3: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
0: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
4: ฮะแค่ตกใจก็พ่นหมึกแล้วเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
4: แผ่นดินถล่ม
6: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะ

0: ศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
1: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
2: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
1: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
2: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
1: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ BLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
1: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
3: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
3: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนี่นั่นก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๊งติ๊งติ๊งบางครั้งเนี่ยทั้ง

้งที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวนะคะหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งที่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมานะคะพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไม่ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลนะคะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่าการใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวัสดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โหใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกันจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นะนี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว
1: ่
0: น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนะเกียรติค่ะ
0: เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนดอกมะลิวันแม่โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณทำเนียบรัฐบาลโดยมีนางจารุนันท์อึ้งภากรรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์คนที่1พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์นำดอกมะลิมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสำหรับรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบกองทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึก

0: ษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศทั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนื่องจากเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนความดีที่บริสุทธิ์และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไปได้มีกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นผู้จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
1: ประสบกรณิกรจากทั่วประเทศนะคะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรทั้งจากในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกว่าเสียใจที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศไปพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดอาทิทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
2: ภารกิจของพระองค์ท่านมีมากมายที่ทำให้กับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะดิฉันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่เกิดเป็นคนไทยท่านได้ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยอย่างมากหาที่สุดไม่ได้ค่ะท่านในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะรู้สึกก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ทราบข่าวสิ้นพระชนของพระองค์ท่านนะคะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็เสียใจมากๆค
3: ่
2: ะ
3: รู้สึกเสียใจครับเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นมีคุณูปการกับสมัยก่อนชาวไทยครับ
1: ตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมราชวังมีจิตอาสาตามจุดต่างๆขอให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพทั้งนี้สำนักพระราชวังปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาด้วยกันได้แก่ 8:15 นถึง 9:15 น 11:00 นถึง 13:15 น 15:00 นถึง 16:00 น 17:30 นถึง 18:30 นและ 19:30 นถึง 20:00 นโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 นและปิดการเข้าถวายสักการะเวลา 20:00 น
0: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากที่มีเสียงสะท้อนของประชาชนเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยมีการปรับเกณฑ์ของรถเก่าและก็นักศึกษานอกระบบพร้อมกับจะมีการจัดตั้ง One Stop Service กระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศครับเพื่อให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลโดยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมเสนอครม.ครับเพื่อขอปรับในส่วนของหลักเกณฑ์ให้มีการยืดหยุ่นและก็ช่วยเหลือประชาชนใน4กรณีหลักได้แก่กรณีรถเก่าและสิ้นสภาพจะไม่มีการนำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาพิจารณาตัดสิทธิ์หากประชาชนที่มีรถที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดแต่รถมีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าสูญหายไปแต่ยังไม่ได้ยกเลิกทะเบียนสามารถไปแจ้งความจำนงและบันทึกถ้อยคำที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกและก็ส่งข้อมูลมาช่วยในการอุทธรณ์ได้
1: ส่วนกรณีรถจักรยานยนต์ที่ยังติดภาระผ่อนชำระนะคะทางกระทรวงคมนาคมเสนอให้ปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ประชาชนสามารถถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดความจุไม่เกิน300ซีซีได้2คันโดยมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องอยู่ระหว่างการผ่อนชำระจึงจะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ส่วนกรณีขายรถด้วยวิธีการโอนลอยค่ะสำหรับประชาชนที่ขายรถไปแล้วและมีการเซ็นโอนลอยแต่ชื่อยังไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สามารถนำหลักฐานการขายหรือไปบันทึกถ้อยที่สำนักงานขนส่งเพื่อใช้ประกอบในการทบทวนสิทธิ์ได
0: ้และกรณีที่ถูกมิจฉาชีพสวมสิทธิ์นั้นหากประชาชนไม่เคยซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างนำชื่อไปสวมสิทธิ์เพื่อซื้อยานพาหนะของบุคคลอื่นอันนี้ก็สามารถไปยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วก็บันทึกถ้อยคำกับ

0: ขนส่งได้เช่นเดียวกันส่วนกลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบเช่นนักศึกษาสกร.หรือว่ากศน.เดิมเนี่ยนะครับหรืออาชีวะนอกระบบทางภาครัฐจะไม่ตัดสิทธิ์เพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาจะทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาความยากจนจากองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้จัดตั้ง One Stop Service ครับกระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลช่วยยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้ประกอบการพิจารณาสิทธิ์ส่วนระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์นั้นจะขอคณะรัฐมนตรีครับให้ขยายออกไปอีกจนถึงวันที่10กันยายน2569นี้
1: แล้ววันนี้นะคะก็จะนำเกมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการทบทวนใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยทางรัฐบาลเองก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่มีฐานะยากจนจริงๆแต่ว่าภายหลังจากที่มีการคัดกรองในรอบใหม่ก็พบว่ามีคนแอบแฝงค่ะนำชื่อของชาวบ้านเนี่ยไปจดทะเบียนบริษัทหรือไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะละสีนะคะทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ชี้แจงถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนต้องมีการปรับทบทวนเกณฑ์ผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่สะท้อนปัญหาเข้ามาพร้อมย้ำจุดประสงค์ที่รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจสำคัญก็คือการนำคนใหม่และคนจนจริงๆเนี่ยแหละค่ะที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเข้ามาอยู่ในระบบณขณะนี้ 2.3 ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตกสำรวจไปก่อนหน้านี้และหัวใจที่2ก็คือต้องการช่วยคนจนจริงๆเพราะคราวที่แล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างแล้วก็รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงพยายามที่จะแยกแยะหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมได้ออกได้บางส่วนหลังจากนี้ก็จะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ก็คือ One Stop Service เพื่อที่จะทบทวนสิทธิ์และหลังจากการคัดกรองนี้ทำให้ทราบว่าประเทศไทยไม่มีฐานข้อมูลที่มีการทันสมัยอย่างเช่นกรณีรถยนต์เก่าที่ต้องมีการให้ทบทวนสิทธิ์และความจริงที่พบอีกอย่างก็คือมีคนไปหลอกลวงชาวบ้านค่ะโดยนำชื่อชาวบ้านนี่แหละไปจดทะเบียนบริษัทหรือไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีจะมีการสั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้และเปิดเผยความจริงให้ปรากฏ
2: วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการเอาคนเข้าระบบมาเป็นเวลา 4-5 ปีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่หัวใจสำคัญเนี่ยเราได้เอาคนใหม่คนที่จนจริงที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเนี่ยเข้ามาแล้วอยู่ 2.3 ล้านคนซึ่งคนเหล่านี้คือคนที่ตกสำรวจไปวันนี้เราเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่1หัวใจที่2ก็คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเยอะนะครับคนจนปลอมที่มาอ้างแล้วรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการอันนี้เนี่ยเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนนะครับแล้วก็มีคนที่วันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับว่าก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมคนเหล่านี้เนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆหนึ่งก็คือว่าเราถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยวันนี้ก็ให้ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ One Stop Service เป็นศูนย์ที่เขาไปช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริงๆนะครับเกณฑ์ต่างๆเนื่องจากระบบข้อมูลต่างๆสิ่งที่เราพบก็คือว่าประเทศไทยเราไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยครั้งนี้สิ่งที่พบก็คือว่าเราจะมาทบทวนเกณฑ์ต่างๆที่อาจจะประชาชนเรียกร้องนะครับเช่นรถเก่าต่างๆวันนี้กระทรวงคมนาคมก็ได้ประสานผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยแล้วว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาทบทวนเกณฑ์ให้ขณะเดียวกันต้องเรียนว่าสิ่งที่พบอีกอย่างนึงก็คือว่าระบบข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยมีคนไปหลอกชาวบ้านเยอะมากไปหลอกชาวบ้านที่เอาข้อมูลชาวบ้านไปจดทะเบียนบริษัทไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นทุนเทาเป็นกรรมการซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเลยเอามาใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีใช้ชื่อชาวบ้านวันนี้มันปูดออกมาหมดความจริงในประเทศไทยมันปูดออกมาหมดพวกนี้เนี่ยผมก็ได้มอบหมายสั่งการว่าเมื่อความจริงเปิดมาหมดคนที่ไปหลอกชาวบ้านมาหลังจากเรื่องนี้

0: ที่เราจัดการเสร็จช่วยดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องไปจัดการคนที่ไปหลอกชาวบ้าน
1: ด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะมีการหารือที่ที่ประชุมครม.ถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ซึ่งถือว่ากลุ่มบุคคลนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างน้อยคนที่เรียนในสกร.ที่มีอายุหลากหลายดังนั้นได้มีการหารือกับนายเอกนิติระหว่างการเปิดภารกิจที่ประเทศจีนแล้วซึ่งวันนี้จะมีการลงรายละเอียดอีกครั้งสำหรับตัวเลขล่าสุดก็พบว่ากลุ่มนักศึกษาสกรหรือว่ากศน.เดิมเนี่ยนะครับมีอยู่กว่า 200,000 คนในจำนวนนี้มีคนที่ลาออกไปเพราะคิดว่าจะตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงอยากให้กลับเข้ามาใหม่เนื่องจากไม่อยากให้มีใครนั้นหลุดออกจากระบบการศึกษา
2: ก็อยากจะขอให้กลับมาใหม่นะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเลยนะครับอย่าเพิ่มไปรัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่นะครับเข้าใจในความรู้สึกนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็อะไรที่ทำได้นะครับเราก็จะปรับให้นะครับ
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะก็กล่าวถึงกรณีการยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกลุ่มเปราะบางที่ตัวเลขนะคะจากการสำรวจของกลุ่มเปราะบางของพม.เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านคนแต่ว่าผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ 200,000 คนซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบกันนะว่าทำไมถึงมีการตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รอรายละเอียดจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไรซึ่งในส่วนของพม.ค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่แตนบายหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อที่ทำกับทางฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยต้องรอการหารือกันอีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้กับผู้พิการผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วก็หลักฐานเอาไว้ด้วยค่ะ
4: รายชื่อที่เราร่วมกับฝ่ายปกครองยื่นไปเนี่ย1ล้านคนเนี่ยมันเหลือประมาณ 200,000 กว่าคนเนี่ยไอ้ที่นี้มันจะต้องทำยังไงได้บ้างนะตามหลักเกณฑ์นะครับ
5: คาดว่าการหารือนี้จะขอติดในช่วงของครม.หรือว่ายังไง
4: รอดูนิดนึงรอท่านมหาทัยนิดครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ฝากบอกในช่วงของผู้พิการยังไงบ้างคะในช่วงนี้ให้มีการเตรียมพร้อมหรือว่าอย่างไรบ้างในเรื่องข้อมูลหรือว่าอะไรในการ
4: ผมคิดว่าเรื่องตามข่าวนะว่าเราตกด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็รอดูหลักเกณฑ์นิดนึงว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะขับเคลื่อนยังไงใครที่รู้ว่าตัวเองตกเรื่องอะไรก็เตรียมข้อมูลไว้ครับเตรียมหลักฐานไว้
1: และในวันนี้นะครับประชาชนที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็เดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรจำนวนมากครับหลังมีการเปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยื่นอุทธรณ์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังพร้อมกับเรียกร้องขอให้รัฐบาลนั้นทบทวนมาตรการเยียวยาวันนี้ครับทีมข่าวเศรษฐกิจของ NBT ลงพื้นที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อสำรวจบรรยากาศประชาชนตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์เพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งจุดให้บริการเพื่อเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลทะเบียนและก็การถือครองกรรมสิทธิ์รถเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แต่หากประชาชนมีเอกสารหลักฐานยืนยันหรือว่าคัดค้านในกรรมสิทธิ์ก็สามารถนำมาแย้งได้ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตั้งจุดตั้งแต่รับบัตรคิวหลังจากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลผ่านบัตรประชาชนก่อนจะเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และก็รับคำแนะนำในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังกระทรวงการคลังซึ่งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีประชาชนจำนวนมากที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทยอยเดินทางมาติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิ์ยังขายรถยนต์เก่าให้หลานแล้วนำไปเข้าไฟแนนซ์โดยให้หลานเป็นผู้ผ่อนชำระแต่ไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อในระบบทำให้ชื่อผู้ครอบครองรถยังเป็นชื่อของตนเองนอกจากยังมีกรณีที่ประชาชนมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์แทนญาติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภาษีย้อนหลังรวมถึงกรณีของครอบครัวที่มีชื่อรถยนต์ในระบบหลายคันทั้งรถเก่าที่ใช้งานมาเป็นเวลานานรถที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระและรถที่เคยขายไปแล้วแบบโอนลอยแต่ว่ายังไม่ดำเนินการทางทะเบียนให้เสร็จสิ้น
6: ผมซื้อขายก็หมายถึงว่าเอาไปเข้าไปเน้นซึ่งหลานเนี่ยก็ผ่อนต่อส่งไปแต่ว่าไม่ได้โอนเป็นชื่อผมเลยกลายเป็นว่าผมครอบครองรถยนต์อยู่แล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐ เลยวันนี้ก็มาที่ขนส่งเพื่อเคลียร์ให้มันชัดเจนครับ
5: รถคันนั้นมันเก่าหรือว่ามันอะไรอย่างง
6: ี้มันก็ประมาณแค่15ปีขึ้นไปแล้วครับครับ
5: ปกติเราได้บัตรสวัสดิการอยู่แล้วมั้ย
6: ปกติก็ได้อยู่ครับใช้อยู่ประจำทุกเดือนเดือนละ300นะครับ
5: เรากังวลไหมคุณพ่อถึงว่าถ้าเกิดเราทำเรื่องโอนเป็นกิจลักษณะเรียบร้อยแล้วเราก็ทำเรื่องอุทธรณ์ไปว่าจะได้หรือไม่ได้เรากังวลตรงนี้ไหมครับ
6: เรื่องปัญหาแบบนี้ก็ถ้าไม่กังวลอะไรครับแต่คิดว่ารัฐบาลน่าคงช่วยเหลือทุกคนนะครับผมอยากให้รัฐบาลนะให้ดูมองที่คนรวยเกี่ยวกับที่ว่ามีบริษัทมากกว่าและให้คัดกรองคนรวยออกมากกว่าให้เหลือแต่คนจนจริงๆนะครับและทีนี้มันก็จะมองออกว่าใครจน
7: ขอตรวจสอบอุทธรณ์สิทธิ์ครับนะครับเพราะว่าพี่มีบัตรประชารัฐตั้งแต่รุ่นแรกนะครับตอนนี้พี่ไปตรวจสอบสิทธิ์วันที่17ที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ผ่านเพราะว่าพี่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของรถยนต์นะครับแต่รถยนต์คันนี้คือไม่ใช่ของพี่โดยตรงเป็นของน้องชายพี่ทีนี้น้องชายพี่ก็ทำกิจการส่วนตัวแล้วเขาโดนภาษีย้อนหลังเขาเลยไม่กล้าเป็นเจ้าของเข้ามาใส่ชื่อพี่เป็นเจ้าของแต่รถนี้พี่ไม่ได้ใช้เลยนะพี่ไม่ได้ขับเป็นเจ้าของในนามอย่างเดียวนะครับเลยไปตรวจสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าไม่ผ่านเขาบอกว่าเห็นทางน้องชายเขาบอกว่าโอนลอยไปแล้วตอนนี้เจ้าตอนนี้พี่ก็เอาเอกสารให้เจ้าที่ดูเขาบอกว่ายังไม่โอนลอยเลยยังเป็นชื่อพี่อยู่เลยศักชัยมารีสำราญนะครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะได้บัตรประชารัฐเหมือนเดิมก็ต้องให้กลับไปหาน้องชายให้ไปโอนชื่อน้องชายเซอแล้วก็ไปตรวจสภาพรถที่มินบุรีพื้นที่4นะครับแล้วก็พี่ถึงจะได้เขาจะได้ส่งไอ้คันนี้ไปกระทรวงคมนาคมหลักฐานนะครับว่าเพราะเขาจะพิจารณานะครับว่าพี่ได้คุณสมบัติแล้วนะครับเพราะพี่ไม่มีครอบครองกรรมสิทธิ์ของรถยนต์แล้ว
8: 4คันขึ้นกันตอนนี้ครับ
9: ขึ้น4คันแต่ขายไปแล้ว2
5: ขายไปแล้ว
9: ใช่
5: เป็นโอนลอย
9: ใช่ค่ะ
5: ได้มีการนำเอกสารอะไรมายื่นไหมคะ
8: ไม่มีเลยเพราะมันติดกว่าปีแล้วครับ
9: คือจริงๆเขาก็แนะนำว่าควรจะมีสัญญาซื้อขายค่ะแต่ว่าก็ด้วยความที่มันนานแล้วแล้วพ่อก็ขายกับบริษัทที่เป็นร้านรถอะค่ะก็คือมีการเซ็นโอนลอยเฉยๆดังนั้นก็จะไม่มีหลักฐานทีเนี้ยเขาก็จะต้องไปพิจารณาต่อค่ะ
5: ก็ถ้าเกิดว่าในระบบขึ้น4คันมีโอนลอย2มีรถที่เก่า1และรถที่ผ่อน1
9: ใช่ค่ะ
5: ค
8: ุ
5: ณพ่อก
8: ัง
5: วลไหม
8: ไม่กังวลคร
5: ับ ว่าเราจะได้หรือไม่ได
8: ้เราต้องคิดว่าต้องได้ครับเพราะว่ามันก็เคยได้อยู่แล้วอ่ะต้องถามอนุทินครับ
5: เรา300สำคัญกับเรายังไงบ้าง
8: ก็สำคัญครับมันก็คือเวลามันก็พอใช้จ่ายค่าของในครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: เรานอกจากซื้อของใช้แล้วเราใช้อะไรอีกบ้างค่าเดินทางใช่ไหม
8: ครับใช่ครับ
5: ใช้ครบใช่ไหมครับก็คือไม่ก
8: ัง
5: วล
8: ไม่กังวลครับ
1: ท่านนี้ครับจากข้อมูลก็พบว่าเมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ที่หลุดสิทธิ์เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเข้าตรวจสอบข้อมูลทะเบียนและกรรมสิทธิ์ครอบครองรถที่กรมการขนส่งทางบกกว่า700คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่มีการเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูล
3: บรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะก็มีผู้ที่ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเหตุจากการครอบครองรถไปที่ขนส่งจังหวัดค่ะเพื่อที่จะขอตรวจสอบในเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นจำนวนมากทีเดียวหลายคนก็บอกว่าตนเองเดือดร้อนนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุรายหนึ่งยอมรับนะคะว่าเคยซื้อรถจริงค่ะก็คือเป็นการซื้อให้ลูกแต่ว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตนเองก็ส่งต่อไม่ไหวคืนไฟแนนซ์ไป 8-9 ปีแล้วนะคะแต่พอไปตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีการครอบครองรถอยู่ก็เลยรู้สึกตกใจเพราะว่าตนเองเนี่ยฐานะยากจนจริงๆไปฟังเสียงสะท้อนกันค่ะ
10: ดั้งเดิมมาซื้อให้ลูกตายปี60ส่งไม่ไหวฉันก็คืนไฟแนนซ์ไม่ได้ก็คือเหมือนก็จะหมดเรื่องก็ไฟแนนซ์ใช่ไหมล่ะเซ็นไปก็ไปเลยนานแล้วตีไป9ปีอ่ะ9ปีเต็มๆแล้วพอเขากวดเราได้บัตรรัดมันตลอดนะพอมาเขามากวดบอกมีรถยนต์เฉงกระเซอร์เลยเหมือนกันเดือดร้อนไม่มีจะกินแบบเราอาศัยกินบัตรรัฐพุ่งกงนะถึงจะเหมือนบางคนเขามองนะว่า300จะเรามีค่ากับเราไงบางทีเราไปแลกเอกสารแล้วก็ได้ถังแล้วเพราะถังละ200กว่าบาทเองใช่ไหมล่ะแล้วก็ที่เหลือแล้วก็แฟบน้ำมันอะไรเงี้ยฉันก็อยากให้รัฐบาลว่าอย่ายกเลิกคนเก่าได้ไหมคนเก่าจนจริงๆนะ
3: ก็เป็นเสียงสะท้อนของหนึ่งในผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเนื่องจากมีข้อมูลครอบครองรถค่ะทำให้ต้องเดินทางมาติดต่อขอเอกสารการจดทะเบียนหรือว่ากรรมสิทธิ์รถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่1เมื่อวานนี้นะคะซึ่งมีคนที่ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเดินทาง

เป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทางเจ้าหน้าที่ก็ให้คำแนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกในการดำเนินการผู้ที่เดินทางมาขอเอกสารยืนยันบอกว่ามีรายได้น้อยจริงอ่ะบางคนก็พบว่าข้อมูลที่ทางการแจ้งมาเนี่ยผิดจากความเป็นจริงก็คือแจ้งว่าครอบครองรถยนต์แต่ความจริงแล้วเนี่ยมีเพียงรถจักรยานยนต์เท่านั้นค่ะ

0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคง

0: ทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวกโคราชสงขลา
1: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
2: ไปเที่ยวไหนหรออ
1: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
0: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
1: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมดนี่อาจจะเป็นคณะที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: ฮาชูฮาชูฮาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: ฮะแย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
0: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
2: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
0: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษามั้ยลูก
1: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: ่ very good
1: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

เป็นไงบ้างครับความสามารถของเด็กๆนะครับนอกจากจะร้องแล้วก็เต้นได้แล้ววันนี้เราจะให้เขามาทำความสามารถอีกอย่างนึงนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูปต่อเติมนะครับมาพบกับเราเป็นประจำแบบนี้กับรายการอนุบาลสมองครับรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับและวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับเป็นเส้นหยักเฉียงมานะครับแบบนี้ให้เวลา1 2และ3นะครับหมดเวลาแล้วครับแล้วมาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะครับที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้กับเด็กๆที่นี่จะวาด

0: ารถรูปต่อเติมให้กลายเป็นอะไรบ้างนะครับเด็กๆอนุบาลชาสมรพร้อมจะไปวาดรูปไหมครับ
1: พร้อมอยู่แล้วค่ะ
0: พร้อมอยู่แล้วงั้นก็ไปประจำที่เลยไป

น้องๆทั้งบ้านครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีเวลานะครับวาดไปพร้อมๆกับเราอนุบาลชาญสมรที่อยู่ที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับมีเวลาจำกัดเร่งมือด้วยนะ

0: น้องๆทางบ้านครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเร่งมือหน่อยเร็วๆๆๆ ตอนนี้พี่เซฟจะขอนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหหมดเวลาแล้วเสียดายจริงๆเลยเวลาหมดเร็วมากเลยแล้วเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูความคิดของเด็กๆกันนะครับและนี่คือผลงานของน้องไอรินนะครับอ้าวมองด้านไหนมองด้านไหนด้านนี้นะครับน้องไอรินครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: บ้านผีกระดูก
2: ฮะบ้านผีกระดูก
0: ว้ามีคำว่าผีด้วยเป็นเรื่องของผีอธิบายหน่อยเรื่องนี้บ้านผีกระดูกมันมีอะไรอ่ะ
1: นี่ก็คือผีหัวกระโหลก
0: ครับ
1: นี่คือผีแตงโม
0: โอ้มีผีแตงโมด้วย
1: ผีจังกลึง
0: เป็นชื่อที่ไม่เคยได้ยินเลย
1: มันน่ากลัวนะ
0: แล้วเส้นที่เห็นเฉียงๆเนี่ยที่ตอนแรกพี่เซฟมีให้เนี่ยหนูวาดต่อเติมเป็นอะไรครับแถวเนี้ย
1: พวกนี้เหรอคะเป็นบ้านของผี
0: อ๋อทำเป็นบ้านของผีเหรอแล้วเส้นที่วนๆรอบๆนี่คืออะไรอะครับ
1: นี่ก็คือหลังคาแล้วนี่ก็คือไฟถ้าใครได้ขยิบเข้ามาบนหลังคาจะโดนไฟช็อตทันที
0: อ๋อไฟนี่เป็นไฟฟ้านะไม่ใช่ไฟแบบเป็นเปลวไฟหรอ
1: ก็คือหุ่นยนต์ผี
0: นี่คือความคิดแบบเด็กๆนะครับของน้องไอรินนะครับเอาปรบมือให้ผลงานของน้องไอรินหน่อยนะครับและนี่คือผลงานของน้องเหนือนะครับน
3: ี่ไม่ใช่ผิดด้าน
0: เอาผิดด้านนะโอ้ยเอาด้านไหนด้านไหนด้านไหนเอาดูดีๆ
3: ตรง
0: ถูกหรือยังถูกหรือถูกแล้วนะครับผลงานของน้องเหนือภาพนี้มีชื่อว่า
3: ผีจอมขมียบ
0: ผีจอมขมียบนะครับผีจอมขมียบจอมขมียบแปลว่าอะไรครับ
3: จอมขมียบแปลว่าถ้าเข้าไปในป่าเราจะเจอน้ำแล้วพอน้ำอ่ะมันมีบันไดมาแล้วพอคนเดินก้าวไปหนึ่งมันก็จะลื่นแล้วจะหลับมาม
0: าทำอะไร
3: ผู้ช่วยเหลือของเขาอ๋อ
0: มาช่วยเหลือนะครับ
3: อันนี้จะเป็นผีฮูดี
0: ้มีชื่อมาแปลกๆอีกแล้วนะครับ
3: และอันนี้ก็เป็นชื่อหนูเองและนี่ก็เป็นพวกชื่อของมันแล้วอันนี้ก็เป็นผีเบบี้และนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นผีย้อย
0: ภาษาอะไรเนี่ย
3: ภาษาจีดี้แย
0: ่ดูปากชัดๆนะครับภาษาอะไรนะครับ
3: จีดี้แย
0: ่คราวนี้มาถามเดี๋ยวจะวนกลับมานะตัวแรกชื่ออะไรปัง
3: หนูต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมีชื่อหลายชื
0: ่อโอ้ย
3: มันมีชื่อหลายชื่อ
0: ปรบมือให้กับผลงานปฏิปฏิแย่ของน้องเหนือด้วยปรบมือหน่อยเรามาดูผลงานของน้องคนที่3นะครับนั่นก็คือน้องทีเจนี่นะครับทีเจน้องทีเจตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: แซนต้าคลอสของแมว
0: แซนต้าคลอสของแมวนะครับในภาพนี้มีรูปอะไรบ้างครับ
4: มีแมวลากเลื่อน
0: แมวลากเลื่อนนะครับไหนครับ
4: แล้วมีต้นคริสต์มาส
0: ต้นคริสต์มาส
4: แล้วก็ของบันดา
0: ครับทำไมถึงคิดว่าเราจะวาดต้นคริสต์มาสกับมีแมวลากเลื่อนด้วยล่ะครับ
4: เพราะว่ามันดูเหมือนต้นคริสต์มาส
0: ครับ
4: แล้วต้องมีแมวลากเลื่อนลากแซนต้าคลอสของแมว
0: อ๋อเอ๊ปกติแล้วสัตว์อะไรที่ลากเลื่อนของซานตาคลอสนะครับ
4: ปกติมันจะเป็น
0: อะไร
4: กวางแต่นี่เป็นจินตนาการของอนุบาลชาสมอนนั่นเองค่ะ
0: โอ้คือปกติจะต้องเป็นกวางใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: จินตนาการมากมายเลยทีเดียวสำหรับน้องทีเจนะครับปรบมือให้น้องทีเจหน่อยนะครับต่อมาดูของน้องคนที่4นะครับน้องข้าวหอมครับผมน้องข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: คนไปสวนสัตว์ค่ะ
0: คนไปสวนสัตว์นะครับไหนชี้ให้ดูหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
5: คนก็เดินทางแล้วเสร็จแล้วก็มาดูฟาร์มจระเข
0: ้แล้วมีอะไรอีกครับ
5: ปลาโลมา
0: โลมานะครับโลมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไปไหนอีก
5: แล้วก็ปลา
4: การ์ตูน
5: ปลาการ์ตูน
0: ใช่เหรอ
5: ใช
0: ่อ๋อใช่เหรออ
5: ันนี้คือพี่อันนี้คือน้อง
0: อ๋อมีพี่กับน้องด้วยแล้วมีอะไรครับ
5: มีอันนี้ก็กวาง
0: มีกวาง
3: แล้วก็ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆนี่คือภาพคนกำลังไปสวนสัตว์นะครับปรบมือหน่อยคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องต้นน้ำครับผลงานนี้มีชื่อว่า
3: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหาร
0: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหารนะครับอันไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
3: บ้านอยู่หลังภูเขาแล้วคนก็กำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird กิน
0: คนกำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird ตัวนี้กินแสดงว่าเขาเลี้ยง Angry Bird ไว้เขาไม่ได้ใส่ในกรงหรอครับ
3: ไม่ได้ใส่
0: ไม่ใส่ในกรงหรอครับแล้วเส้นเฉียงๆนี้จินตนาการว่าเป็นภูเขาเพราะอะไรครับมองเห็นยังไงถึงเป็นภูเขาครับ
3: เพราะเห็นแหลมๆข้างบน
0: ครับเห็นแหลมๆข้างบนนี่นะครับจากเส้นที่เห็นเฉียงๆหยักๆนะครับน้องต้นน้ำจินตนาการให้เป็นภูเขานะครับแล้วก็ยังมีความคิดว่าถ้าเลี้ยง Angry Bird ไว้หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับ
3: คร
0: ับนี่คือความคิดจากความคิดของเด็กอนุบาล นะครับปรบมือให้หน่อยครับท่านผู้ชมครับศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ยังช่วยในเรื่องของสมาธิและจินตนาการที่สำคัญคือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับนี่ขนาดเด็กอนุบาล นะครับตัวแค่นี้เองยังมีความคิดที่วาดต่อเติมเส้นสายได้อย่างหลากหลายต่างๆกันไปนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆต้องรีบเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมารอกับรายการของเราเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการอะไรอนุบาล
1: ชา
0: ญสมองนะครับเย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

Easy Pet Care วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการเลี้ยงและการดูแลนกเบื้องต้นเราก็จะมาดูกันว่าการเลี้ยงนกที่ดีนั้นควรจะต้องมีอะไรบ้างจุดแรกที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับก็คือว่าเราจะเลี้ยงนกในบ้านหรือนอกบ้านการเลี้ยงในบ้านนะครับก็จะมีข้อดีคือเขาได้มีเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆนะครับได้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถเห็นได้ทันทีนะครับการเลี้ยงนอกบ้านนะครับก็จะมีข้อดีที่เขาจะได้อยู่ในกรงขนาดใหญ่เขาได้ออกกำลังกายนะครับและเขาได้รับแสงอย่างเต็มที่ซึ่งจะเหมาะสมอย่างมากสำหรับนกที่ต้องการการขยายพันธุ์เพราะว่าระบบฮอร์โมนเพศนะครับต้องการแสงที่ถูกต้องตามธรรมชาตินะครับถ้าเราเลี้ยงในบ้านเขาก็จะไม่ได้รับแสงในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของการอยู่นอกบ้านก็คือนอกบ้านนั้นอาจจะมีสัตว์ต่างๆที่มารบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุงนะครับหรือว่ามดหรือว่าบางที่อาจจะมีงูก็ได้หรือจะมีหนูมากินเศษอาหารซึ่งจะต้องใส่ใจและก็ระวังให้มากนะครับเรามาว่ากันในเรื่องของกรงนะครับขนาดของกรงที่เหมาะสมสำหรับอย่างเช่นนกขนาดนี้นะครับควรจะมีที่ให้เขาได้บินถ้าเป็นกรงนอกบ้านนะครับก็คงจะเป็นกรงขนาด1คูณ4เมตรนะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะจะทำให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับทำให้กล้ามเนื้อของการบินเนี่ยได้ใช้ในทุกๆส่วนนะครับวัสดุของกรงตรงที่ดีนั้นควรจะทำจากสแตนเลสที่ปลอดสนิมนะครับเพราะว่ากรงบางชนิดนั้นมีการเคลือบสารเช่นสังกะสีนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมแต่ว่าข้อเสียคือถ้านกกัดแทะกรงแบบนั้นเกิดเป็นปัญหาสารพิษจากสังกะสีในตัวนกได้นะครับหรือกรงลวดที่เคลือบพลาสติกนะครับก็จะมีปัญหาว่านกที่เขากัดแทะเนี่ยเศษพลาสติกก็จะหลุดล่อนออกมาแล้วก็นกเขาก็กินเข้าไปเป็นปัญหาอุดตันหรือเป็นปัญหาบาดลำไส้ของเขาได้นะครับเพราะนั้นกรงที่ดีสุดควรจะเป็นกรงสแตนเลสนะครับส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ในกรงนกนะครับอันแรกที่จะพูดก็คือคอนนะครับคอนคือเป็นจุดที่นกเกาะและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนคอนนะครับคอนที่ดีควรจะมีขนาดประมาณ2ใน3ของวงรอบเท้านกนะครับคือเท้านกประมาณนี้นะครับก็คือ2ใน3เหลือที่ว่างประมาณ1ใน3ของเท้านกคอนที่ดีควรจะมีผิวหยาบนะครับเพราะว่านกจะได้ไม่ต้องใช้แรงมากในการเกาะเขาจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อมากเพราะบางครั้งนกเกาะคอนเพื่อจะนอนเราอยากให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับถ้าคอนมีความหยาบเนี่ยเขาก็จะเกาะโดยไม่ต้องใช้แรงมากนักนะครับบางครั้งนะครับคอนไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติเป็นกิ่งไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับข้อดีของกิ่งไม้ธรรมชาติคือมันจะมีขนาดที่อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างทำให้เขาได้ออกกำลังกล้ามเนื้อหลายๆแบบนะครับและมีความหยาบในตัวของมันเองบ้างถึงอย่างคอนที่ไม่ดีอาจจะได้แก่ท่อแป๊บนะครับท่อ PVC ท่อเหล็กที่มีความเรียบลื่นอย่างเงี้ยจะไม่เหมาะนะครับหรือแม้แต่ไม้ไผ่นะครับก็คือมันมีความเรียบลื่นทำให้เขาต้องออกแรงมากปกติในการเกาะคอนนะครับทำให้ขาอาจจะเป็นแผลได้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของถาดอาหารแล้วก็ถาดน้ำนะครับตำแหน่งที่ดีของถาดอาหารก็คือเมื่อนกเขาใช้เวลาเกาะอยู่บนคอนแล้วนะครับเขาก็จะได้กินอาหารได้อย่างสบายใจนะครับตำแหน่งพอดีก้มลงกินได้เลยนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถาดน้ำนะครับจะไว้ระดับเดียวกันก็ได้หรือจะไว้ข้างล่างก็ได้เพราะว่านกเขาจะไม่ค่อยได้กินน้ำเท่าไหร่นะครับนานๆจะกินน้ำสักทีหนึ่งและส่วนที่สำคัญนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของถาดที่รองรับเศษอาหารหรือว่ารองรับมูลนะครับเพราะว่านกเวลาเขากินเนี่ยเขาจะมีการคุ้ยเขี่ยนะครับแล้วก็เศษอาหารก็จะร่วงหล่นลงมาถ้าเราไม่มีถาดอาหารรองรับนะครับเศษตกลงมาที่พื้นก็จะมีปัญหาเรื่องของมดเรื่องของหนูที่จะมากินเศษอาหารที่ตกหล่นอยู่บนพื้นและบางครั้งก็จะไต่ลามากัดนกของเราได้นะครับการมีถาดอาหารจะช่วยให้เราทำความสะอาดได้อย่างง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือเป็นมูลนกก็ตามบางท่านอาจจะเคยเห็นว่าในกรงนกนั้นจะมีของเล่นอยู่ด้วยนะครับของเล่นนั้นจะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่เอาไว้ให้เขาได้ใช้ปากนะครับจับเป็นก้อนขึ้นลงหรือว่าให้ไต่เชือกขึ้นไปไต่บันไดขึ้นไปหรือส่องกระจกหรือของเล่นที่ทำให้เกิดเสียงในแบบต่างๆนะครับสามารถให้ได้นะครับแล้วนกแต่ละตัวเขาจะชอบของเล่นแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเราอาจจะต้องเอามาลองก่อนว่านกของเรานั้นชอบเล่นของเล่นแบบไหนนะครับข้อดีของการเล่นของเล่นคือทำให้เขามีกิจกรรมอย่างบางทีที่เราไม่สามารถมีเวลาให้กับเขาได้เต็มที่เขาก็ได้เล่นของเล่นและใช้เวลากับของเล่นเหล่านั้นทำให้เขามีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ไม่เครียดมากนะครับสำหรับอาหารนะครับนกแก้วนั้นเขาจะกินอาหารอยู่2อย่าง2กลุ่มนะครับก็คือเมล็ดพืชนะครับแล้วก็พวกผักผลไม้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเมล็ดพืชเราอาจจะซื้อไปเป็นอย่างเดียวที่ตามร้านสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะถ้าให้ดีนะครับก็จะเป็นเมล็ดพืชรวมหลายชนิดนะครับอย่างเงี้ยจะมีเมล็ดพืช 5-10 ชนิดนะครับอยู่ในนี้ถ้าเป็นนกขนาดใหญ่นะครับชนิดของเมล็ดพืชก็ควรจะเหมาะสมกับขนาดปากของเขาด้วยนะครับอย่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสมสำหรับนกแก้วมาคอที่ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีพวกเมล็ดพืชขนาดใหญ่ให้เขาได้กัดแทะนะครับผักผลไม้สดต้องระวังในเรื่องของความสะอาดนะครับควรจะเลือกมาจากแหล่งที่ปลอดภัยปราศจากยาฆ่าแมลงแล้วก็สารเคมีนะครับซึ่งการให้อาหารนะครับก็คือควรจะแยกกันระหว่างของสดกับของแห้งนะครับถ้าผสมกันมากเนี่ยของแห้งจะเก็บได้ไม่นานนะครับนกส่วนใหญ่แล้วจะชอบกินพวกเมล็ดพืชมากกว่าเพราะมีความมันนะครับเราจะต้องให้2 อย่างให้สมดุลกันนะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
2: ฮะว้าย
0: นี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
2: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกะปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอกหมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหร
0: ไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: มื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวาน

0: เบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของเจ็ดมหัศจรรย์บ้าง
1: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ
4: ้โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเราจะต้องทันเกมเพื่อคุณต้องรู้ก่อนทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผู้ปกครองหลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะฮะแท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูลูกหลานนะครับยิ่งเด็กหันไปสนใจเกมชอบเล่นวิดีโอชอบเล่นเกมก็ยิ่งทำให้พ่อแม่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับจนลืมไปว่าเนื้อหาบนโลกไซเบอร์เนี่ยสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเด็กได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมต่อสู้เกมรบราฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันสาดดูสมจริงอย่างเงี้ยยิ่งเร้าใจให้ผู้คนที่เล่นนะฮะทั้งเด็กนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเนื้อหาแสดงความรุนแรงหยาบคายผู้เล่นนะฮะอย่างเด็กเนี่ยจะเกิดความคุ้นเคยนะฮะกับวิธีการพูดเช่นนั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการเล่นเกมที่รุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักจะสร้างความสนุกสะใจกระตุ้นให้อยากชนะในเกมการแข่งขันนะครับจนอาจจะกลายเป็นภัยร้ายต่อเด็กได้นะครับต่อสังคมในอนาคตก็ได้นะครับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยจึงสร้างเกมภารกิจต่างๆมาคอยย้ำเตือนผู้ปกครองนะฮะให้ช่วยดูแลระวังเพิ่มความรู้เท่าทันโลกไซเบอร์นะครับสาระความรู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาฮะบอกได้เลยอยากจะซื้อเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่ได้ฮะมีเวลาไม่มากนักนะฮะเราเลยมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะมีทีมการแข่งขันนะครับทั้งหมด2ทีมครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนนะครับและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์กันเลยนะครับแล้วแต่ละทีมนะฮะจะต้องผ่านด่านนะครับเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วใครได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือแชมป์ออฟเดอะวีคกันนะ

0: ครับเอาละครับวันนี้นะฮะสองทีมบอกได้เลยน่ารักทั้งสองทีมไปพบคู่หูไซเบอร์คู่แรกกันเลยนะครับได้แก่ทีม To be the best คุณพ่อบีและน้องเบส
1: สวัสดีครับ
2: เขาไม่มองหน้าผมอ่ะพี่หอยหล่อไม่พอเหรอครับหล่อไหมฮะ
1: หล่อ
2: โอ้โหนะฮะเด็กเขาอยู่เป็นมากเลยนะฮะพร้อมนะ1 2 3
3: ในเกมออนไลน์เราไม่เคยกลัวใครแต่ถึงยังไงช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
2: โอ้โหตบมือเข้ารอบไปเลย
0: ได้ไหมน้องเบสอายุกี่ขวบครับ
1: เจ็ดครับ
0: เจ็ดขวบไหนอีก5ไปไหนอ่ะอีก5ไปไหนเมื่อกี้ชูแค่นี้เองไง5ไปอีก5ไปไหน
1: เออก็ชู7อย่างนั้นครับ
2: อ๋อชู7อย่างนี้เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนเราต้องชู7อย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้
0: ใช้แค่นี้พอเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือยังไงบ้างครับ
3: เลี้ยงง่ายครับ
2: ครับ
3: ก็มีดื้อบ้างน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปครับ
2: ครับผมทั่วไปดื้อขนาดในเรื่องราวการดื้อคืออะไรฮะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่นมากกว่าครับเล่นเกมบ้างอาจจะชอบเล่นขี่จักรยานแล้วก็ไม่ยอมเลิกอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับผม
3: ครับผม
0: ดื้อป่ะเนี่ยเบสดื้อไหม
1: ไม่เคยทุไรครับแต่เวลาให้เล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตครับก็ตอนเริ่มเล่นกี่นาทีก็ทุไรแป๊บเดียวครับ
0: ครับ
1: แม่ยังไงครับ
0: ครับผมเล่าใหม่อีกครั้งได้ไหมฮะ
2: เข้าใจโทรเนี่ยมันตื่นเต้นแบบมาเจออย่างนี้ก็คือก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นน่ะแล้วแต่นะบางทีก็ดื้อบ้างอะไรอย่างนี้
0: ใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: อ้าวนะครับขอให้โชคดีนะคุณพ่อบีและน้องเบสครับเชิญครับเข้าพี่ได้เลยฮะ
2: เด็กก็บางทีก็ตื่นเต้นนะฮะเรามาพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมที่2ครับเขามีชื่อทีมว่ามอเตอร์แรนเจอร์คุณพ่อชัยและน้องมอเตอร
4: ์ครับ
2: สวัสดีคร
4: ับ น่ารักจังเลยสวัสดีครับพี่หอย
2: สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเอาละครับแนะนำตัวกันครับ
5: มอเตอร์แรนเจอร์สดใสใช้ไหลไม่เกรงใจใคร
6: แข็งแกร่งไม่เกรงใจใคร
2: ใช่ไหมเอ๊ะน้องมอเตอร์ผมรู้สึกว่ามีลูกพี่รุ่นน้องใช่ไหม
4: ครับมีพี่ครับ
2: มีพี่ชื่อ
4: พี่ชายชื่อออโต
2: ้อ๋อน้องออโต้แล้วก็น้องมอเตอร์ที่ผมบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
4: ใช่ใช่ครับ
2: คุณพ่อทำอะไร
4: ทำขายอะไหล่รถมือสอง
2: อะไหล่รถมือสอง
4: ใช่ครับอะไหล่รถ
2: อะไหล่รถนะครับ
4: ครับ
2: คนโตกับคนเล็กต่างกันไหมฮะ
4: ก็ต่างกันสองคนเขาจะสองบุคลิก
2: คนแรก
4: คนแรกก็จะเป็นพูดดูเรื่องหน่อยแล้วก็เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง
2: ครับ
4: คนนี้ก็จะขรึมนิดนึงคนนี้ก็
2: เดี๋ยวขรึมมาเนี่ย
4: ขรึมแต่ถ้าเกิดอยู่กับคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโซน
2: ๆ
4: พูดเยอะหน่อยเล่นเยอะหน่
2: อ
4: ยแต่ถ้าเกิดแบบต่างที่ต่างสภาพแวดล้อมอย่างเง
2: ี้
4: ยเขาก็จะมีอาการแบบเงียบๆนิดนึงขึมๆนิดนึง
2: ขึมอ่ะน่ารักนี่ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนเด็กไว้ก่อนมาทำรายการเด็กมอเตอร์มอเตอร์ดื้อไหมลูกดื้อไหม
1: ก็ไม่ค่อยอะค่ะ
2: ไม่ค่อยแสดงว่ามีเชื้อดื้ออยู่นิดหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับน่าดื้อแล้วเป็นไงแบบติดเกมไหมเราติดเกมไหมชอบเล่นเกมไห
1: มตอนแรกก็ติดเกมแต่ว่าตอนหลังไม่กี่เปลี่ยนแล้วครับเล่นเกมนิดเดียว
2: นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกม
2: ครับ
1: ผมก็งี่เง่านิดนึง
2: งี่เง่านิดนึงเด็กสับเด็กฮะดูงี่เง่านิดนึงเฮ้ยแต่ดี
4: ตรงๆเลย
2: เด็กเขาตรงๆคนนี้คือแบบตรงๆเลยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ใช่ครับ
2: เอาล่ะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะทั้งสองครอบครัวเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทีมมอเตอร์แรนเจอร์เข้าที่เลยครับ
4: ขอบคุณครับ
2: เอาละครับตอนนี้ทั้งสองครอบครัวนะครับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่ามุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันระหว่างครอบครัวลูกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือเอาตรงนี้เลยนะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยเด็กที่จะเล่นเกมเท่านั้นนะแต่ในการแข่งขันช่วงนี้เราจะมีกติกากันนะครับเราต้อง ดูกติกากันสักนิดว่าเราต้องการให้ลูกหลานนะครับเลิกเล่นเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดังนั้นเราจึงมีภารกิจแรกคือภารกิจนั้นก็คือเปลี่ยนเธอลูกครับ
7: กติกาเกมที่1เปลี่ยนเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
2: เอาละครับทุกทีมเข้าใจกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันรอบที่1เรามาดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยได้จำลองมาจากเรื่องราวจริงๆนะครับจากครอบครัวที่ตำรวจมานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะฮะไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
8: รันดูอะไรอยู่นะลูกทำไมแม่ได้ยินแต่คำพูดจาหยาบคายเต็มไปหมดเลย
1: ผมกำลังดูฮาเลเก้เขากำลังแคสเกมใหม่อยู่ค่ะแม
8: ่แม่ว่าอย่าไปดูเลยเขาพูดจาหยาบคายแบบนี้ลูก
1: แต่มันสนุกนะแม่มุกไม่แปลกด้วย
8: แต่แม่ว่าเขาพูดจาแบบนี้มันไม่ดีเลยนะลูกแล้วถ้ารันน่ะดูแบบนี้ก็จะไปติดการพูดจาหยาบคายนักแคสเกมดีๆมีอีกตั้งเยอะนะรัน
1: แต่แคสอื่นมันไม่ตลกเท่าคนนี้นะแม
8: ่แต่ถ้ารันดูบ่อยๆอ่ะแล้วไปติดคำพูดของพวกนักแคสเกมมามันก็จะทำให้รันอะติดคำพูดจาหยาบคายมาด้วยนะลูก
9: บอมเล่นเกมอะไรอยู่เลยลูก
10: ดูท่าทางน่าสนุกเชียวไหนให้พ่อนั่งด้วย
1: เล่นเกมใน iPad ครับพ่อมีแต่เกมสนุก มันทางนั้นเลย มีเกมสู้กับซอมบี้ฆ่าคนวางระเบิดด้วย
10: นี่ป้อมเกมแบบนี้มันไม่เหมาะกับลูกเลยนะลูกเปลี่ยนมาเล่นเกมโคดดิ้งเกมอ่ะที่พ่อโหลดไว้ใน iPad ของลูกดีกว่า
1: ป้อมไม่เข้าใจทำไมต้องแบ่งแยก iPad ด้วยเราแบ่งกันเล่นไม่ได้หรอครับพ่อ
10: ก็เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะมันเหมาะสมในแต่ละวัยลูกเกมที่มีความรุนแรงแบบนี้ลูกเล่นแล้วอ่ะลูกได้ประโยชน์อะไรอ่ะ
1: สนุกครับพ่อคลายเครียด
10: บอมลูกเครียดเรื่องอะไรลูกบอกพ่อได้นะ
11: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าครอบครัวใดจะทำให้ลูกเปลี่ยนจากการเล่นเกมได
2: ้นั่นละครับทั้งสองเรื่อง A กับเรื่อง B นะครับเอาละจะต้องให้ทั้งทีม To Be The Best แล้วก็ Motor Rangerเลือกกันนะฮะไม่จำเป็นนะฮะอย่าลอกกันเราอยากรู้ถึงมุมมองของแต่ละท่านระหว่างพ่อกับลูกเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเตรียมนะฮะเตรียมเลือกกันเลยนะครับมันมีทั้ง A B และ No ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละสิเฮ้ยสลับกันนะฮะโอ้พ่อชัยนะเลือก B แล้วก็น้องมอเตอร์เลือกโนนะฮะส่วนฝั่งนี้พ่อ B นะฮะเลือกโนแต่เด็กคนนี้น้องเบนเลือก B เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมมอเตอร์แทงโจก่อนฮะคุณพ่อทำไมถึงเลือก B ฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่แบบลูกชอบเปิดออกไปแล้วเป็นเกมที่แบบรุนแรงหรือว่าแบบพูดคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: ส่วนใหญ่ของลูกครับก็คือจะดูเป็นพวกคลิปตาม YouTube เป็นอย่างนั้นมากกว่า
2: ครับผม
4: ครับก็คือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้คือวิธีที่ผมจะเลือกก็คือพยายามที่จะควบคุมอุปกรณ์ในการใช้ดีกว่ามันจะเป็นการตัด ปัญหาตั้งแต่แรกเลย
2: ครับก็ถ้าสมมติพูดไปอาจจะกลับมาอีก
4: ใช่ใช่
2: มีโอกาสที่ของพ่อชาย
4: มีโอกาสที่เขาจะแบบอยู่ดีก็แอบไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราแยกอุปกรณ์ไปเลยมองว่าตรงนี้มันคือตัดตั้งแต่ปัญหาแต่แรกเลย
2: ครับโอ้อันนี้ตัดตั้งแต่ต้นลมเลย
4: ใช่ใช่
2: มอเตอร์ทำไมถึงเลือกโนครับ
1: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมตั้งแต่แรกตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมเวลาเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพ่อหยุดเล่นพ่อก็บอกว่าหยุดเล่นแล้ว
2: เราหยุดเล่นไหม
1: ไม่เลย
2: ไม่หยุดโอ้โหห้าวเขาเรียกเด็กห้าวดีมากลูกนี่แต่ความคิดเห็นสำหรับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันฮะเอาละครับนี่แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยอันนี้ห้ามก็ยังมีดื้ออยู่แอบแต่เขาคิดเองได้ว่าถ้าหยาบคายเขาไม่พูดมาฝั่งนี้นะฮะคุณพ่อบีฮะคุณพ่อบีทำไมถึงเลือกโนฮะทั้งสองเรื่อง A กับ B
12: ก็คิดว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้จริงแต่ว่าโอกาสที่จะห้ามแล้วเขาจะหยุดทันทีหรือว่าเขาจะไม่ดูคลิปพวกนั้นหรือว่าแคสเกมแบบนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะนั้นก็จะเหมือนกับมักจะพยายามใช้วิธีอื่นเช่นพยายามอยากจะถามเขาว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าไอ้ค่าฟันที่เขาเลือดสาดเนี่ย
2: ครับ
12: เหมือนกับความคิดเขาอะเวลามาทำจริงอะในโลกที่เราอยู่กันเนี่ยมันทำได้ไหมอะไรเงี้ย
2: ครับ
12: จะเน้นการสร้างความเข้าใจมากกว่า
2: ใช้คุยเอา
12: ใช้คุย
2: ถ้าห้ามไปเลยแล้วยึดเลยอาจจะไม่เกิดผล
12: ไม่ได้
2: จะเกิดขึ้นอีกเอาคราวนี้น้องเบสทำไมถึงเลือกข้อ B อ่ะฮะ
1: เพราะ B ดีกว่า A นิดนึงครับ
2: B ดีกว่า A นิดนึงอันนี้เหตุผลก็ดีมาก B ดีกว่า A นิดนึงนิดขนาดไหน
1: ขนาดนี้ครับ
2: ขนาดนี้นะเป็นความคิดที่ดี B ดีกว่า A ขนาดนี้นะฮะแล้วน้องเบสเคยมั้ยเคยแบบว่าดูเกมที่มันฆ่ากันอ่ะมันแบบฟันกันเนี่ยเล่นไหม
1: เคยดู Minecraft แต่เคยเจออย่างนั้นใน Minecraft ด้วยครับ
2: เหรอ Minecraft คือเกมอะไรลูกโทษที
1: Minecraft ก็คือเกม
2: อะไรครับ
1: ที่มีบล็อกค่ะครับ
2: ที่มีบล็อก
1: แล้วก็สร้างบล็อกขุดบล็อกครับ
2: ขุดบล็อกนี่เสียงหมาหรือเปล่าลูกบล็อก
1: ไม่ถึงบล็อกก็คือ
2: บล็อก
1: ขุดคร
2: ับขุดบล็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเคยมีแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำหยงคำหยาบอะไรอย่างนี้เราได้ดูไหม
1: ไม่มีหยาบจริงๆครับ
2: ไม่มีหยาบเลยเหรอนี่คุณพ่อคอยดูใช่ไหมเคยดูไหมแล้วคุณพ่อมาเคยสอนไหมครับ
12: ส่วนใหญ่ที่มันจะหยาบมันก็จะอยู่ในยูทูบอะครับที่เป็นแคทเกมเวลา
2: ส่วนคำพูดแบบมันนะบางทีก็พลุสวาทอะไรออกมาแต่วิธีของพ่อก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งสองทีมเลยนะฮะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าทั้งสองทีมนะฮะทั้ง To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger จะได้ไปคนละกี่เหรียญครับเชิญครับ
1: ลันก็แค่ดูสนุกแค่นั้นเองแล้วลันก็ไม่เห็นว่าจะมีคำหยาบตรงไหนลันว่าคนที่พูดคำหยาบมีกันเยอะไป
13: เอาลันป้าเอาขนมมาให้แล้วมาดูคลิปกันต่อเร็ว
14: เอาป้าแทนที่จะมาช่วยกันห้ามหลาน
13: ก็มันตลกดีนะคนนี้หลานคนเดียวเดี๋ยวฉันดูเองเธอมีอะไรทำก็ไปทำเถอะ
14: ป้าคะแต่คลิปนี้มันไม่เหมาะกับเด็กดูนะป้าเพราะถ้ารันเนี่ยคุ้นชินกับการใช้คำหยาบเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะป้านะลูกนะอ้าวไปไหนแล้วล่ะลันเห็นไหมล่ะป้าเนี่ยเข้าข้างหลาน
1: เนี่ยก็เครียดผมไม่อยากว่าอะไรเครียดครับพ่อง
15: ั้นเอาเงี้ยเรามาลองเล่นโค้ดดิ้งเกมกันดีกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยเล่นแล้วไม่เครียดแล้วก็ทำให้สมองลูกอ่ะพัฒนาด้วยนะแล้วก็เกมนี้มันสามารถสร้างเกมได้ด้วยนะเป็นเกมแรกเริ่มต้นใช้ IoT ลูกรู้จักไหมอ่ะ
1: รู้จักสิครับพ่อผมจะสร้างเกมได้จริงเหรอครับพ
15: ่ออ้าวอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้มาเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านี่ไง
1: จัดสถ
16: านการณ์จำลองนะคะครอบครัว A ผู้ปกครองพบเห็นลูกหลานเล่นหรือชมเนื้อหาที่หยาบคายรุนแรงควรถามความเห็นของเด็กก่อนนะคะว่าที่ดูสนุกไหมเป็นการเริ่มต้นที่การฟังเด็กก่อนนะคะให้เด็กบอกว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดในคลิปนอกจากสนุกแล้วเนี่ยชอบฟังคำพูดพวกนี้ไหมเวลาเพื่อนๆดูแล้วพูดคำแบบนี้ออกมาหนูรู้สึกยังไงส่วนใหญ่ถ้าถามเด็กจะเริ่มคิดแล้วอาจบอกว่าก็น่าจะไม่โอเคนะแต่ยังดูหรือเล่นเพราะสนุกถ้าแม่ลูกสนิทสนมคุยกันได้ดีอาจจะบอกความรู้สึกของแม่ตรงๆว่าฟังแล้วแม่ไม่สบายใจไม่อยากให้ดูที่มีคำหยาบให้เด็กลองหาเกมหรือวิดีโออื่นๆแทนมีอันไหนไหมที่ทั้งสนุกและไม่หยาบเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังจะร่วมมือง่ายขึ้นถ้ายืนยันยังดูต่ออาจจะสร้างกติกาว่าบ้านเราจะไม่ใช้คำหยาบกันนะคะถ้ามีเผลอหลุดแม่อาจจะมีบทลงโทษนะเพราะผิดกฎหลักของบ้านนะคะตั้งกฎพื้นฐานในบ้านเช่นต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่ทำร้ายข้าวของนะคะต้องไม่ทำร้ายคนกรณีผิดกฎต้องลงโทษด้วยการงดของชอบนะคะผู้ใหญ่ควรตกลงกันก่อนว่าแค่ไหนที่รับได้กฎจะได้ไม่สับสนขัดแย้งกันเองนะคะสำหรับครอบครัว B เน้นสอนกระชับสั้นและเริ่มกิจกรรมร่วมกันสอนกิจกรรมท้าทายจะให้ดีต้องดูด้วยกันว่าผู้ปกครองเป็นต้นแบบเล่นเกมรุนแรงเองด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงไม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่กับเด็กถึงแตกต่างกันหรือถ้าอยากลองเล่นเกมด้วยกันให้เล่นร่วมกันจะได้สอนว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะสม
2: นั่นแหละครับโอ้โหมีคนตอบถูกนะฝั่งหนึ่งเป็นคุณพ่อฝั่งหนึ่งเป็นคุณลูกโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม To Be The Best ครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับ
17: เก่งมากครับ
2: เข้าในได้ตอบถูกนะครับเอาละครับและอีกทีมหนึ่งนะครับ Water Ranger นะครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญเช่นกัน
1: ก็บอกไงว่าเท่ากัน
2: เท่ากันต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่เดี๋ยวอาจจะมีอะไรพลิกแพลงก็ได้นะฮะเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากำลังเข้มข้นกันเลยเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่2เป็นเกมอะไรนะฮะผมนะฮะเชื่อว่าผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถนะฮะตามดูเด็กๆไปตลอดเวลาได้นะครับในตอนเล่นเกมหรือว่าเปิดดูคลิปนะครับเราได้ดูกับเขาไหมตลอดเวลาไหมก็น่าจะไม่นะฮะวันนี้เรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมาแนะนำให้นะครับมาแนะนำให้ผู้ปกครองสามารถซ่อนแอปนะฮะเพื่อจะป้องกันให้ลูกๆหลานๆเราที่อาจจะมีความรุนแรงที่เราดูเนี่ยหรือความหยาบคายในคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแรงจูงใจที่จะไปดูนักแคสเกมที่ใช้คำหยาบคายนะครับคือเกมที่ทุกคนเล่นเนี่ยในการแข่งขันภารกิจที่2ที่เรานำเอามาเกมชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
7: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
2: นั่นแหละครับกฎกติกาของเกมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง2ทีม Mortar Ranger แล้วก็ To Be The Best นะฮะขอให้ช่วยกันเพราะมันต้องใช้ความสามารถทักษะทางด้านการบวกเลขน้องมอเตอร์อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยว่าเด็กเล็กนิดนึงน้องเบสอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการใส่รหัสอะไรลงไปอย่าลืมนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บกดอันนั้นดิเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
1: ยัง
2: นะฮะอันไหนคุณพ่ออ่ะลองกดน้องเบสกดดิ
1: ว้าว
2: โอ้โหเรียบร้อยกลัวกระดิ่งเราพังใช่ไหมเอาละครับเอาละ
0: ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพวกเราเตรียมตัวน้องมอเตอร์เตรียมตัวน้องเบสเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาเร็วๆๆนี่ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นะยืนตรงนี้อ่ะดีมากลูก

คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทีมน้องเบสและน้องมอเตอร์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและคุณพ่อทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนนะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อก

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
1: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลสิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึงร้อยละ20ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุธคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
0: เท่าที่พอทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
1: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คนแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนในที่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอ่ะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปี100คนเป็นหมดไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่จะต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือนแล้วค่ะ

0: ย่างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่มั้ยครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงแล้วคิดมาตลอดทางแล้วก็จะเงียบนิ่งไปเลย
2: แบบหนูก็เครียดแบบหนูก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติด
2: ี
3: แต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิดเนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได
2: ้
3: น้ำตาลมันก็เลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วครบไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะเกิดควยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านรกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกนี่เขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ
2: ่
3: เพราะลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่าย

0: ิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจำว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจำเลยวิ่งซื้อไอแอปเปิลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละ5-6ลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นแบบเป็นกิจวัตร
2: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วอ่ะเนาะก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลยหมอก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ตคือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% อ่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% แบบก็เหมียวก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอ่ะไปหาหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอ่ะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เนี่ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยเราก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบก็ยังชวนหน่อยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
2: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยคือแบบกลัวเขาแบบกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนนี้คือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรงมากรถน่าจะมาก
2: ก็ดีใจที่แบบเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาเลยอ่ะคือสละทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อ่ะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
1: แค่นี้ก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอ่ะ

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับเพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาว่าวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ติดมาก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์รู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได้
4: ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ใน 1,000แม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน100และคุณแม่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคล่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาวาวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคล่ำค่ะ

0: นัดมาเจาะน้ำค่ำนะคะก็เป็นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได้
1: การเจาะน้ำค่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชันเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำค่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีข้อเดียวการเจาะน้ำค่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4-0.5% นะครับเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำค่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำค่ำแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อเนี้ยรวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5%ก็มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่มีไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: รับฟังข้อมูลเรื่องข้อดีข้อเสียความเสี่ยงมาแล้วหรือยัง
1: ฟัง
0: ตัดสินใจยังไงเอ่ยแล้วแต่หมอแล้วแต่
1: เจาะ
0: สำหรับการเจาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนหมอจะทำการรักษาดูอายุครรภ์ดูโครงสร้างของความสมบูรณ์ของเด็กซะก่อนแล้วก็ถ้าอายุครรภ์เหมาะสมโครงสร้างเรียบร้อยดีหมอจะเจาะน้ำค้างเป็นสเต็ปที่2นะครับ

0: ราซาวด์เนี่ยเราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับอันการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบ
1: เราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นปล้องๆสีขาวๆนะครับกระดูกสันหลังเราเห็นแขนสองข้างนะเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือควายกันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเป็นแท่งยาวๆมีการเคลื่อนไหวไปช่วง
0: ผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีหมออธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำค่ำดูดเอาน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ใช
1: ่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงๆท้องน้อยช่วงที่เขาดึงจะรู้สึกได
0: ้มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่ไหม
1: ไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: คือเขาซื้อเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
1: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำค่ำยังเท่าเดิมไหม
3: ต่อกันยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านอย่างที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงงดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าผลตรวจออกมาเด็กเป็นดาวซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
4: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่

0: ตรวจออกมาเป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เคลื่อนน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยรู้สึกยังไง
1: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
1: ใช่
3: ยินดีด้วย
2: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
3: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่ว่าวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 นทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: Safety Kids ตอนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำ
1: เอาละครับเด็กๆตอนนี้เราก็มาถึงที่สระว่ายน้ำกันแล้วเนอะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นน้ำหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ต่อมาเดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเวลาถ้าเราเกิดเจอเหตุคนตกน้ำจมน้ำมาเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนาะมีใครพอจะรู้ไหมว่าถ้าเราเจอคนตกน้ำกำลังเรียกขอความช่วยเหลือเราเลยเนี่ยเราจะช่วยยังไงดีครับ
3: โดดลงไปนะครับเพราะหนูเป็นแชมป์โรงเรียนไม่เป็นไรหรอ
1: โอ้ยเอย่าอันตรายมากเลยครับถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือเป็นแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำก็แล้วแต่เมื่อเราเจอคนที่กำลังขอความช่วยเหลือเขากำลังจะจมน้ำลงไปเนี่ยท่านกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเลยครับให้ช่วยด้วยวิธีการอะไรได้อีกนะ
4: ตะโกนให้คนอื่นมาช่วยค
1: ่
4: ะ
1: นั่นหมายถึงว่าน้องถูกใจจะไม่กระโดดลงไปแต่จะตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับพี่อดัมจะมี3คำแนะนำเวลาช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำสั้นๆก็คือตะโกนโยนยื่นครับจำได้ไหมครับ
4: จำได้ค่ะ
1: ตะโกนนั่นให้เราตะโกนดังๆเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำแล้วก็บอกคนที่กำลังตะเกียกตะกายว่าไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวให้น้องๆตะโกนพร้อมๆกันให้ฟังหน่อยสิ1 2 3
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำ
1: แล้วบอกคนที่ตกน้ำว่าม
3: ีคนมาช่วยแล
1: ้
3: ว
1: ไม่ต้องตกใจใช่หลังจากนั้นตะโกนแล้วก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำนะครับอะไรที่ลอยน้ำได้บ้างเอ่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
4: มีขวดมีเชือกมีไม้พาย
1: อ๋อมีขวดมีเชือก
4: มีแกล
1: อ
4: น
1: มีเท้าแตะแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันพี่อดัมจะมาสาธิตให้ดูนะครับพอตะโกนเสร็จระหว่างรอคนกำลังวิ่งมาช่วยแล้วก็โยนอุปกรณ์พวกนี้ไปให้คนที่ตกน้ำจับไว้ก่อนหลังจากนั้นยื่นเชือกหรือท่อนไม้ท่อของเราหรือว่าเป็นกิ่งไม้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงไม่หักง่ายเนาะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งสามารถหยิบอุปกรณ์ยาวๆแข็งแรงยื่นให้เขาจับแล้วดึงเขาขึ้นมาได้นะครับตะโกนเสร็จแล้วเราก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำไปให้เขาจับเลยครับกอดไว้กอดไว้กอดไว้กอดลอยไว้หลังจากนั้นก็หาอุปกรณ์ยื่นมายื่นไปด้านข้างวาดไว้จับไว้จับไว้จับไว้ดึงเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยครับขึ้นเองไหวไหมขึ้นไหวขึ้นได้เลยครับเอาละครับเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่อดัมจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันระหว่างนี้ห้ามลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะพี่อดัมเคยบอกว่าถ้าเราจะเล่นน้ำทุกครั้งต้องมี
4: ผู้ปกครอง
1: โอเคครับพี่อดัมไปก่อนนะครับผม
4: ไม่ถูกใจพี่อยากเล่นแล้วว่าอะไรพี่อดัมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองว่าห้ามเล่นเล่นแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก
3: มันไม่มีผู้ปกครอง
4: เดี๋ยวพี่เขาก็มาร
3: อหน่อยนะเดี๋ยวพี่เขาไปเล่นจะ
4: พี่เขาแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเองรอหน่อย

0: เกิดอะไรขึ้นครับน้องถูกใจ
1: แม่จมน้ำค่ะ
0: มาเดี๋ยวพี่ช่วยเองครับจับไว้จับไว้จับไว้จับไว้ครับจับไว้นะครับปล่อยขวดไปเลยครับปล่อยขวดไปเลยครับจับไว้ครับขึ้นไหวไหมครับไหวนะขึ้นเองเลยครับ
2: เห็นไหมครับเด็กๆเกือบเกิดอันตรายกับเพื่อนแล้วเห็นไหมครับพี่ดำบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลห้ามลงเล่นน้ำ
1: ใช่หนูก็บอกแล้วพี่ย่าก็ไม่ฟัง
2: ยังไงคนที่ตกน้ำจมน้ำสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันก่อนนะครับไปครับ

0: เป็นไงบ้างครับความสามารถของเด็กๆนะครับนอกจากจะร้องแล้วก็เต้นได้แล้ววันนี้เราจะให้เขามาทำความสามารถอีกอย่างนึงนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูปต่อเติมนะครับมาพบกับเราเป็นประจำแบบนี้กับรายการอนุบาลสมองครับรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับและวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับเป็นเส้นอยากเฉียงไปเฉียงมานะครับแบบนี้ให้เวลา1 2และ3นะครับหมดเวลาแล้วครับแล้วมาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะครับที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้กับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปต่อเติมให้กลายเป็นอะไรบ้างนะครับเด็กๆอนุบาลชาญสมรพร้อมจะไปวาดรูปไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อมอย
0: ู่
1: แล้วค่ะ
0: พร้อมอยู่แล้วงั้นก็ไปประจำที่เลยไป

น้องๆทางบ้านครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีเวลานะครับวาดไปพร้อมๆกับเราอนุบาลชาญสมรที่อยู่ที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับมีเวลาจำกัดเร่งมือด้วยนะ

0: น้องๆทางบ้านครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเร่งมือหน่อยเร็วๆๆๆตอนนี้พี่เซฟจะขอนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหหมดเวลาแล้วเสียดายจริงๆเลยเวลาหมดเร็วมากเลยแล้วเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูความคิดของเด็กๆกันนะครับและนี่คือผลงานของน้องไอรินนะครับอ้าวมองด้านไหนมองด้านไหนด้านนี้นะครับน้องไอรินครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: บ้านผีกระดูก
2: ฮะบ้านผีกระดูก
0: ว้ายมีคำว่าผีด้วยเป็นเรื่องของผีอธิบายหน่อยเรื่องนี้บ้านผีกระดูกมันมีอะไรอ่ะ
1: นี่ก็คือผีหัวกระโหลก
0: ครับ
1: นี่คือผีแตงโม
0: โอ้มีผีแตงโมด้วย
1: ผีจังกลึง
0: เป็นชื่อที่ไม่เคยได้ยินเลย
1: มันน่ากลัวนะ
0: แล้วเส้นที่เห็นเฉียงๆเนี่ยที่ตอนแรกพี่เซฟมีให้เนี่ยหนูวาดต่อเติมเป็นอะไรครับแถวเนี้ย
1: พวกนี้อะคะเป็นบ้านของผี
0: อ๋อทำเป็นบ้านของผีเหรอแล้วเส้นที่วนๆรอบๆนี่คืออะไรอะครับ
1: นี่ก็คือหลังคาแล้วนี่ก็คือไฟถ้าใครได้ขยิบเข้ามาบนหลังคาจะโดนไฟช็อตทันที
0: อ๋อไฟนี่เป็นไฟฟ้านะไม่ใช่ไฟแบบเป็นเปลวไฟหรอ
1: ก็คือคุณยนต์ผี
0: นี่คือความคิดแบบเด็กๆนะครับของน้องไอรินนะครับเอาปรบมือให้ผลงานของน้องไอรินหน่อยนะครับและนี่คือผลงานของน้องเหนือนะครับน
3: ี่ไม่ใช่ผิดด้าน
0: เอาผิดด้านนะโอ้ยเอาด้านไหนด้านไหนด้านไหนเอาดูดีๆ
3: ตรง
0: ถูกหรือยังถูกแล้วนะครับผลงานของน้องเหนือภาพนี้มีชื่อว่า
3: ผีจอมขมิบ
0: ผีจอมขมิบนะครับผีจอมขมิบจอมขมิบแปลว่าอะไรครับ
3: จอมขมิบแปลว่าถ้าเข้าไปในป่าเราจะเจอน้ำแล้วพอน้ำอ่ะมันมีบันไดมาแล้วพอคนเดินก้าวไปหนึ่งมันก็จะลื่นแล้วมีปลาฉลามมาม
0: าทำอะไร
3: ผู้ช่วยเหลือของเขา
0: อ๋อมาช่วยเหลือนะครับ
3: อันนี้จะเป็นผีฮูดี
0: ้มีชื่อมาแปลกๆอีกแล้วนะครับ
3: และนี่ก็เป็นชื่อหนูเองและนี่ก็เป็นพวกชื่อของมันและอันนี้ก็เป็นผีเบบี้และนี่และนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นผีย้อย
0: ภาษาอะไรเนี่ย
3: ภาษายีดี้แย
0: ่ดูปากชัดๆนะ
4: ภาษาอะไรนะครับ
3: ยีดี้แย
0: ่คราวนี้มาถามเดี๋ยวจะวนกลับมานะตัวแรกชื่ออะไรปัง
3: หนูต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมีชื่อหลายชื
0: ่อโอ้ย
3: มันมีชื่อหลายชื่อ
0: ปบมือให้กับผลงานปฏิปฏิแย่ของน้องเหนือด้วยปบมือหน่อยเรามาดูผลงานของน้องคนที่3นะครับนั่นก็คือน้องทีเจนี่นะครับทีเจน้องทีเจตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: แซนต้าคอร์สของแมว
0: แซนต้าคอร์สของแมวนะครับในภาพนี้มีรูปอะไรบ้างครับ
5: มีแมวลากเลื่อน
0: แมวลากเลื่อนนะครับไหนคร
5: ับ แล้วมีต้นคริสต์มาส
0: ต้นคริสต์มาส
5: แล้วก็ของบันดา
0: ครับทำไมถึงคิดว่าเราจะวาดต้นคริสต์มาสกับมีแมวลากเลื่อนด้วยล่ะครับ
5: เพราะว่ามันดูเหมือนต้นคริสต์มาส
0: ครับ
5: แล้วก็มีแมวลากเลื่อนลากแซนต้าคลอสของแมว
0: อ๋อปกติแล้วสัตว์อะไรที่ลากเลื่อนของซานตาคลอสนะครับ
5: ปกติมันจะเป็น
0: อะไร
5: กวางแต่นี่เป็นจินตนาการของอนุบาลชาสมอนั่นเองค่ะ
0: โอ้คือปกติจะต้องเป็นกวางใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: จินตนาการมากมายเลยทีเดียวสำหรับน้องทีเจนะครับปรบมือให้น้องทีเจหน่อยนะครับต่อมามาดูของน้องคนที่4นะครับน้องข้าวหอมครับผมน้องข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
6: คนไปสวนสัตว์ค่ะ
0: คนไปสวนสัตว์นะครับไหนชี้ให้ดูหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
6: คนก็เดินทางแล้วเสร็จแล้วก็มาดูฟาร์มจระเข
0: ้แล้วมีอะไรอีกครับ
6: ปลาโลมา
0: โลมานะครับโลมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไปไหนอีก
6: แล้วก็ปลา
5: การ์ตูน
6: การ์ตูน
0: ใช่เหรอ
6: ใช
0: ่อ๋อใช่เหรออ ัน
6: นี้คือพี่อันนี้คือน้อง
0: อ๋อมีพี่กับน้องด้วยแล้วมีอะไรครับ
6: มีอันนี้ก็กวาง
0: มีกวาง
3: แล้วก็ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆนี่คือภาพคนกำลังไปสวนสัตว์นะครับปรบมือหน่อยคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องต้นน้ำครับผลงานนี้มีชื่อว่า
3: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหาร
0: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหารนะครับอันไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
3: บ้านอยู่หลังภูเขาแล้วคนก็กำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird กิน
0: คนกำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird ตัวนี้กินแสดงว่าเขาเลี้ยง Angry Bird ไว้เขาไม่ได้ใส่ในกรงหรอครับ
3: ไม่ได้ใส่
0: ไม่ใส่ในกรงหรอครับแล้วเส้นเฉียงๆนี้จินตนาการว่าเป็นภูเขาเพราะอะไรครับมองเห็นยังไงถึงเป็นภูเขาครับ
3: เพราะเห็นแหลมๆข้างบนคร
0: ับ เห็นแหลมๆข้างบนเนี่ยนะครับจากเส้นที่เห็นเฉียงๆหยักๆนะครับน้องต้นน้ำจินตนาการให้เป็นภูเขานะครับแล้วก็ยังมีความคิดว่าถ้าเลี้ยง Angry Bird ไว้หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับ
3: คร
0: ับนี่คือความคิดจากความคิดของเด็กอนุบาลนะครับปรบมือให้หน่อยครับท่านผู้ชมครับศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ยังช่วยในเรื่องของสมาธิและจินตนาการที่สำคัญคือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับนี่ขนาดเด็กอนุบาลนะครับตัวแค่นี้เองยังมีความคิดที่ว่าต่อเติมเส้นสายได้อย่างหลากหลายต่างๆกันไปนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆต้องรีบเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมารอกับรายการของเราเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการอะไรอนุบาล
1: ชา
0: ญสมองนะครับเย

0: ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
2: ่พี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนเลย
3: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
4: ตอนนี้เลย
3: ไปบ้าน
4: เราด้วยไปพร้อม
3: น
4: ั่นไงพี่ยา
5: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
6: โอเคค
5: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
7: ทางม้าลายสะพาน
5: 1ทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
7: สะพาน
5: ลอยนะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
7: ไฟเดิน
5: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
7: ผู้ปกครอง
5: คุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้ายถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
7: อยากรู้ค่ะ
5: 1หยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหลทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
7: ซ้ายขวาซ้าย
5: มองขวาซ้าย
7: ขวาน
5: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
7: ฟังเสียงรถค่ะ
5: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ย

0: องไม่เห็นรถเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
1: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
0: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ
2: 1
1: หยุด
0: หยุด2
1: มอง
0: 3
1: ฟัง
0: 4
1: ค
0: ิดแล้วก็5
1: เดิน
0: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดละ
1: ข้ามได้แล้ว
0: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
1: เดิน
0: วิ่งได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้โอเคไปเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการ

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้รายการดร.คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะน้อยหน่าค่ะคุณหมอคะวันนี้น้อยหน่าอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
1: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
3: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองคือยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
2: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
3: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
2: อ๋อค่ะ
3: มาดูเครื่องมือกัน
2: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
3: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันเนี่ยล่ะค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
2: ค่ะ
3: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้นี่นะช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้น้อยหน่าลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
2: เอาไว้ดูดน้ำลาย
3: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
2: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
3: ค่ะขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะน้อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
2: ี่
3: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองเหยียบดูคะ
2: ทำอะไรเหรอคะ
3: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
2: เหมือนไส้ดินสอกด
3: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
2: เข้าคอ
3: ชุดเข้าคอใช่อันตรายค่ะเนาะก็เช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากของใครต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์ไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อันนี้ลองใส่นะคะจับดูปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เก็บเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
2: ใช้
3: หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
1: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
3: ทะเลนี่เลย
2: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
3: แอปเปิลเนี่ยแหละค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
2: ทำ
3: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะมีเป็นการฝึกฝีมือฝึก

0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบ็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
1: ครับผม6ตอนที่ผ่านไปนะครับพี่มารายการเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ได้นำเสนอถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของคู่รักเตรียมตัวก่อนแต่งงานนะครับแต่งงานท้องนะครับแล้วก็มาจนถึงการอุ้มท้องในช่วงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายเลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในตอนที่7นี้นะคะก็สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของการคลอดนั่นเองค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปชม VTR ทบทวนพัฒนาการของทารกนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนแรกจนถึง9เดือนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณแม่รวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของคุณแม่ในช่วงนี้กันครับ
2: หลังจากการปฏิสนธิซึ่งเกิดบริเวณท่อรังไข่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วซึ่งเรียกว่าไซโกตจะเริ่มแบ่งเซลล์และเคลื่อนไปยังผนังมดลูกซึ่งหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวโดยกลุ่มเซลล์ที่ยึดเกาะติดฝังตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูกเรียบร้อยดีแล้วจะเรียกว่าตัวอ่อนหรือว่าเอมบริโอระยะนี้จะมีการสร้างรกสายสะดือถุงน้ำคร่ำและมีการแบ่งเซลล์เจริญเติบโตพัฒนาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆต่อไปโดยประมาณสัปดาห์ที่5จะเป็นที่ประจำเดือนของคุณแม่ขาดหายไปและมีอาการสัญญาณต่างๆที่ทำให้คุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: หนิงพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู
3: ่แกงปลาปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยาก
2: ในช่วง 1-3 เดือนแรกตัวอ่อนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วอวัยวะต่างๆเจริญมากขึ้นเริ่มปรากฏอวัยวะเพศภายนอกกระดูกภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็งเรียกตัวอ่อนระยะนี้ว่าฟีตัสคุณแม่ที่รู้ตัวว่าท้องคุณหมอจะแนะนำว่าควรจะไปฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลครรภ์และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
5: ตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
6: คันแรกค่ะ
5: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
6: ไม่มี
5: ไม่มีนะคะเดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
6: ไม่มีค่ะ
2: ขณะเดียวกัน3เดือนแรกของการตั้งคันก็เป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดของการแท้งตั้งแต่อายุครรภ์ 4-5 เดือนสามารถทราบเพศของลูกน้อยได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์

0: ระหว่างนี้คุณแม่ควรไปพบคุณหมอที่สถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้อย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายและการควบคุมอารมณ์เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่และคุณลูกสมบูรณ
1: ์ที่ให้พ่อฟังหน่อยเถอะครับ
0: ช่วง3เดือนสุดท้ายเป็นระยะที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะเดือนที่9ซึ่งใกล้จะคลอดแล้วร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับ
2: ช่วงตอนครรภ์ใกล้ครบกำหนดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างนะครับคุณแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุขสบายมันมีเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับทุกคนจะต้องเกิดขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือเกิดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเกิดการกดเบียดอวัยวะภายในช่องท้องนะครับทำให้บางทีเราหายใจก็รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มทานอาหารก็รับประทานแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามดลูกเนี่ยมันขึ้นมาสูงมันมีการไปเบียดกระบังลมทำให้เราหายใจไม่อิ่มทำให้กระเพาะอาหารมันถูกกดเบียดก็จะทำให้กินไม่ได้อาการท้องผูกก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่หลายๆท่านจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจะมีอาการปวดหลังเยอะเดินก็อุ้ยอ้ายไม่ค่อยถนัดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะพบว่ามันมีอาการเตือนที่บอกว่าคล้ายๆใกล้จะคลอดละนะครับนั่นคืออาการที่มดลูกเริ่มหดตัวตามธรรมชาตินะครับก็จะมีสัมผัสได้ถึงอาการท้องแข็งนะครับอาการท้องแข็งคือมดลูกเนี่ยมันเริ่มหดตัวตามธรรมชาติยิ่งใกล้ครบกำหนดเนี่ยมันก็จะหดตัวบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับอาการอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะรบกวนคุณแม่ในช่วงนี้คือลูกดิ้นนะครับตอนนี้เขาตัวใหญ่ละบางคนตอน3กิโลกว่าเตะทีทีนึงเนี่ยบางทีคุณแม่ถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกก็มีหลายๆที่ลูกดิ้นเยอะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณแม่รับทราบล่วงหน้าก็จะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับอาการต่างๆเหล่านี้ได
3: ้แม่ก็เชื่อนะคะว่าเป็นเวลานะคะที่ทุกๆคนในครอบครัวรอคอยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะก็จะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่ใกล้คลอดค่ะหมอรุธเพราะว่าจะกังวลว่าเอ๊ะเจ็บท้องคลอดเป็นอย่างไรนะคะจะมีอาการอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
4: ประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงเลยนะครับพี่หมาก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการคลอดนั้นนะครับเราก็จะเบ่งคลอดออกมาทางช่องคลอดนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะคลอดเองตามธรรมชาติได้ก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับลูกแล้วก็คุณแม่ได้นะครับจึงมีวิธีการคลอดอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือการผ่าตัดคลอดนั่นเอง
3: ยกมืออ
4: ย่างพี่มา
3: ขอยกมือเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการผ่าคลอดค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ก็จริงๆแล้วความตั้งใจแรกตอนที่ตั้งท้องเนี่ยอยากที่จะคลอดลูกเองค่ะหมอรุธเพราะว่าอยากจะรับรู้ความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะเวลาคลอดลูกรู้สึกอย่างไรค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่ตั้งท้องเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยพบความผิดปกติมีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกขนาดตั้ง8เซนติเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้คลอดประมาณสัก8เดือนกับอีก2สัปดาห์ก็เลยปรึกษาหารือกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกพบความผิดปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องผ่าคลอดค่ะ
4: ครับผมอย่างพี่มานี่นะครับก็เป็นเหตุผลนึงนะครับผมมีอีกส่วนนึงนะครับที่คุณแม่ก็ต้องผ่าคลอดเช่นเดียวกันส่วนคุณแม่เหล่านั้นจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องผ่าคลอดเดี๋ยวไปชมกันครับ
5: ชื่อแม่พึ่งนะคะ
6: ชื่อแม่หนึ่งนะคะ
7: อุ้มนะคะ
8: ชื่อแม่เล็กนะคะ
9: ชื่อนีนะคะ
5: ของพี่ผ่าคลอด
10: นี่ผ่าคลอดค่ะ
11: น้องวาวาผ่าคลอดค่ะ
12: ผ่าคลอดค่ะ
11: ที่ผ่าคลอดก็เพราะว่าในช่วงตอนท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทค่ะ
5: รูปร่างพี่เป็นคนสรีระค่อนข้างเล็กก็คือเชิงกรานเล็กหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าคลอดดีกว่า
13: คือตอนแรกตั้งใจว่าอยากคลอดเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาดูให้ตอนช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยก็คือหัวน้องเนี่ยดูจากอันต้าทาวแล้วเนี่ยมันก็คือมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะคลอดเองได้อะค่ะก็เลยต้องเชื่อคุณหมอ
14: คือคลอดก่อนกำหนดที่นัดคุณหมอเอาไว้แล้วก็เจ็บท้องมากคือทนไม่ไหวก็เลยขอผ่าเลย
15: น้องเริ่มไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมัน10เดือนแล้ว10เดือนพอดีเลยหมอก็เลยเกรงว่าเป็นอันตรายอะไรแบบเนี้ยก็เลยให้ทำการเร่งคลอด
13: คุณหมอให้ช่วงวันมาค่ะก็ด้วยว่าเป็นคนจีนอ่ะนะคะก็จะมีเชื่อในเรื่องของแบบซินแสอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็จะมีเอาฤกษ์เอาอะไรไปให้เขาดูอ่ะค่ะว่าควรที่จะเป็นวันไหนดีที่จะเหมาะกับเด็กที่จะเกิดในช่วงนั้นค่ะ
4: ของพี่มาก็เป็นกรณีนึงผ่าคลอดเหมือนกันขอ3คำช่วงหลังคลอดครับพี่มา
6: เจ็บเหนื่อยแล้วก็เครียดมากเลย
4: คือความรู้สึกตอนที่ฤทธิ์ยามันหมดไปแล้วนะครับแล้วต้องมาอยู่กับภาวะที่มีแผลผ่าตัดอยู่ที่ท้องตอนนั้นมันทรมานมันเป็นยังไงบ้างพี่มา
6: คือหมอฤทธิ์คือแบบไอไม่ได้จามไม่ได้นะแล้วเวลาจะลุกเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้แบบสเตรัตหน้าท้องอ่ะไม่ให้ไขมันอ่ะมันไปโดนแผลเราอ่ะเจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะ
4: ครับผมรู้ทั้งรู้นะครับว่าต้องเจ็บจากแผลผ่าตัดรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างในการผ่าคลอดนะครับแต่ก็ยังมีคุณแม่จำนวนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจอีกนะครับว่าอยากจะผ่าคลอด
6: ใช่ค่ะ
4: เพราะอะไรรู้ไหมครับเชื่อเรื่องของดวงเรื่องของโชคชะตาราศีฤกษ์นะครับว่าจะคลอดวันไหนเพราะว่าการผ่าคลอดนั้นสามารถกำหนดวันคลอดได้นั่นเองครับ
6: พักหลังๆมานี้นะคะคุณแม่หลายๆท่านตัดสินใจที่จะผ่าคลอดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
4: และนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้ด้วยนะครับว่าการคลอดแบบธรรมชาติแล้วก็คลอดแบบวิธีการผ่าคลอดนั้นมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียกันอย่างไรบ้างนะครับ
2: ต้องเรียนคุณแม่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสร้างเราสร้างมนุษย์ผู้หญิงให้มีการคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความเห็นหมอเนี่ยมันก็คงจะต้องเน้นเรื่องการคลอดธรรมชาติก่อนแต่แน่นอนแต่ละวิธีมีข้อดีมีข้อเสียมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยการคลอดธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อดีคือคุณแม่ฟื้นตัวเร็วมากนะครับหลังคลอดวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถลุกเดินเหินช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงลูกอุ้มลูกให้นมลูกได้ตามสบายนะครับอาการเจ็บแผลผ่าตัดหน้าท้องก็ไม่มีการฟื้นตัวเข้าสู่ระบบต่างๆก็จะเป็นไปอย่างตามธรรมชาตินะครับอาจจะมีหลายๆท่านทราบข้อเสียนั่นคือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับระยะคลอดเนี่ยมันมีการอาการเจ็บท้องซึ่งหลายๆคนก็ได้รับการบอกเล่ามาว่ามันรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดความหวาดกลัวก็เลยไปเลือกการผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดจากระยะที่เราเจ็บท้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งกลัวเกินกว่าเหตุนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ช่วยในห้องคลอดเพื่อระงับความเจ็บปวดให้คุณแม่ได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถึงแม้มันจะเจ็บแต่อดทนได้แน่นอนนะครับเราก็อยากจะให้คุณแม่ได้คลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกได้สัมผัสของความเป็นแม่อย่างเต็มที่รวมถึงการฟื้นตัวหลังคลอดก็จะเร็วกว่าการผ่าตัดคลอดอาจจะทำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการเจ็บท้องเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงระหว่างที่เรากำลังจะคลอดได้แต่แน่นอนการผ่าตัดคลอดมีแผลผ่าตัดหน้าท้องนะครับก็จะยังคงมีอาการเจ็บแผลจากการผ่าตัดหน้าท้องอยู่ตรงนี้แหละที่ทำให้การฟื้นตัวหลังคลอดเนี่ยช้ากว่าการคลอดธรรมชาติเพราะว่าพอเจ็บแผลปุ๊บมันก็จะมีอาการลูกเดินได้ไม่เต็มที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัดนะครับการที่จะไปดูลูกการจะให้นมลูกเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยแผลที่ผ่าตัดหน้าท้องนะครับความสำคัญอีกประการหนึ่งครับถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดไปแล้วครั้งหนึ่งการคลอดครั้งต่อไปก็จะต้องเป็นการผ่าตัดซ้ำการผ่าตัดครั้งที่2ยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกภาวะแทรกซ้อนมากกว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อการตกเลือดอะไรต่างๆยากกว่านะครับยิ่งผ่าตัดซ้ำหลายครั้งความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นนะครับมีภาวะอันนึงที่อันตรายมากทีเดียวคือภาวะที่รกมันฝังตัวแน่นลงบนผนังมดลูกตรงแผลผ่าตัดถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นโอ้เรื่องใหญ่นะครับคุณแม่จะต้องรับการผ่าตัดเรียกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งทั้งอันมีการเสียเลือดมากมายต้องชั่งน้ำหนักดีๆนะครับว่าเราจะเลือกวิธีไหนซึ่งในความเห็นหมอแล้วเนี่ยหมอสนับสนุนว่าการคลอดอย่างที่บอกมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนผ่านได้อยู่แล้วยังไม่น่าจะต้องกลัวหรือว่ากังวลไปก่อนนะครับ
6: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าการคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการผ่าคลอดจะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทั้งคุณแม่และคุณหมอก็ควรจะพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
4: ถึงแม้ว่าในช่วงที่คุณแม่ต้องเบ่งคลอดแล้วก็คลอดเองตามธรรมชาติจะมีความเจ็บปวดอยู่มากนะครับแต่เชื่อนะครับว่าช่วงเวลานั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเช่นเดียวกันของคุณแม่นะครับ
6: ค่ะ
4: เอาละครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เรานำมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณแม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกวิธีการคลอดแบบไหนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับครอบครัว2ครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับที่ตัดสินใจเองนะครับว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติแล้วก็มีคุณแม่ที่ตั้งท้องใกล้จะคลอด ็มทีแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับ2ครอบครัวนี้เราจะตามติดชีวิตตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งจนถึงหลังคลอดเลยนะครับ
6: คู่แรกนะคะสามีก็คือน้องตุ่นอายุ26ปีค่ะแล้วก็ภรรยานั่นก็คือน้องหมวยอายุ19ปีค่ะอาศัยอยู่ที่บางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักวัยรุ่นแต่ว่าพอทราบว่าตัวเองตั้งท้องจะมีลูกแล้วนะคะทั้งคู่ก็มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะโดยที่น้องตุ่นเองนะคะก็จะช่วยเหลือน้องหมวยนะคะในการเป็นทุระดูแลในเรื่องของงานบ้านงานเรือนให้ด้วยนะคะ
7: ช่วยตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนตั้งแต่รู้ว่าโอเคลูกเริ่มตัวใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาช่วยอย่างซักผ้าอย่างของหมวยกับแฟนก็คือจะใช้วิธีการซักมือเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราไปซักเครื่องไงแล้วผื่นขึ้นแฟนเขาจะเป็นคนแพ้ง่ายเดี๋ยวซักน้ำเปล่าซักแป๊บไปนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ตากก็จะช่วยส่วนล้างจงล้างจานบางทีเขาตื่นมาทันก็จะช่วยเราล้างทำห้องหรือว่าเก็บห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเพราะว่าผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเราต้องซักเองเขาก็จะมาช่วยเราทุกอย่างปัดฟงปัดฝุ่นเขาจะช่วยทุกอย่าง
8: เวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเหนื่อยๆกลับมาแล้วยังต้องมาทำงานบ้านเนี่ย
9: ก็ต้องทำ
8: เหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
9: ก็เหนื่อยถามว่าเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็ไม่อะไร
8: เพราะอะไรเพราะอะไร
9: เพราะมี
8: เพราะว่ากำลังจะมีน้อง

0: มีลูกเนาะ
1: ก็จะเป็นบันทึกลูกรักค่ะจะใช้คําว่าบันทึกลูกรักก็จะเริ่มเขียนตั้งแต่ช่วงที่รู้ว่าท้องเราไปฝากท้องว่าครั้งแรกเมื่อไหร่นี้นะเราบำรุงลูกยังไงอย่างแบบบางทีเหมือนก็จะเขียนว่าหุยแม่จ้าวันนี้แม่เห็นขาหนู2ข้างเห็นแขนหนู2ข้างเห็นหัวหนูอะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกไหนขอดูหัวหน่อยหนูกลับเอาหัวหลบแม่ก็จะตื่นเต้นได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกมันคือความรู้สึกตอนที่คนเป็นแม่เนาะความรู้สึกครั้งแรกของคนเป็นแม่คนเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้รู้ว่าวันแรกที่แม่มีหนูแม่ดีใจนะอะไรอย่างนี้เราอยากให้เขาแบบซาบซึ้งในตัวหนังสือไม่ใช่ว่าจะเขียนยังไงก็ได
0: ้แต่จริงๆมันคือออกจากความรู้สึกของคนเป็นแม่ของคนเป็นพ่อตอนนี้คิดเอาไว้หรือยังคะว่าจะคลอดแบบไหน
1: ตั้งใจไว้ว่าจะคลอดเองอยากรู้ว่าความรู้สึกช่วงนั้นเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงคือได้ยินจากคนอื่นเขามาโหเหมือนตายทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอแค่เด็กคนเดียวเนี่ยนะถึงขั้นแบบขนาดนั้นเลยเราอยากรู้อย่างก็คือหมวยจะได้แบบพอลูกออกมาปุ๊บตัดสายสะดือปุ๊บคำแรกที่เราได้ยินก็คือว่าลูกคุณนะครบแล้วนะ32อะไรอย่างงี้เราอยากได้ยินคำนั้นมากกว่า

0: ครู่นี้นะครับคุณพ่อออฟนะครับอายุ29ปีซึ่งเป็นพ่อบ้านนะครับส่วนคุณแม่นะครับก็คือน้องก้อยอายุ27ปีนะครับตอนนี้ก็อายุครรภ์อยู่ที่38สัปดาห์แล้วนะครับเหลืออีก2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะครบกำหนดคลอดแล้วครับตอนนี้ก็จะมีลูกแล้วพอช่วงคล้ายๆของการตั้งครรภ์เนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างมันอึดอัดมันมีอะไรแตกต่างจากช่วง3เดือน6เดือนแรกไหมครับ
1: ก็อึดอัดมากขึ้นแน่นจะมีแต่ว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นหายใจขัดแต่ช่วงนี้ก็โล่งแล้วไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่กังวลไหมพอใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยครับ
1: ก็มีความกังวลมากขึ้น
0: เรื่องอะไรบ้างครับที่กังวล
1: ก็เรื่องกลัวคลอดกลัวคลอดเองไม่ได้กลัวมันกังวลหลายเพราะช่วงที่แรกๆก็ไม่กังวลแต่พอใกล้คลอดมามันก็มีเข้ามามีกลัวนู่นกลัวนี่
0: ครับเราอยากคลอดธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายถ้าสมมติว่ามันมีเหตุสุดวิสัยก็อาจจะต้องผ่าคลอดกลัวไหมถ้าสมมติว่าเอ๊ะมันจะต้องผ่าคลอดอะไรเงี้ย
1: กลัว
0: อะไรครับเรามีข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไหม
1: ก็มีดูทางเว็บมากว่าผ่าคลอดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าการคลอดเองกับผ่าคลอดคลอดเองมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าถ้าผ่าคลอดมันจะผ่ากลัวเป็นแผล
0: ครับผม
2: ค่ะแล้วทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นก็คือในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนการคลอดนั่นเองค่ะ
0: ต้องทำความเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการตั้งครรภ์อยู่ที่9เดือนหรือว่า36สัปดาห์แต่ตามทฤษฎีของการตั้งครรภ์ปกติแล้วนะครับจะอยู่ที่40สัปดาห์หรือ280วันซึ่งก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอยู่ระหว่าง37ถึง42สัปดาห์ครับทั้งหมดนี้นะครับก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของแต่ละคนนะครับ
2: ช่วงเวลาที่คลาดเคลื่อนนี้แหละค่ะก็เลยทำให้คุณแม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าจะคลอดในช่วงวันและเวลาไหนค่ะแต่ว่าถือเป็นโค้งสุดท้ายของการอุ้มท้องค่ะและสิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องทำนั่นก็คือไปพบคุณหมอตามที่นัดไว้ค่ะ
0: ช่วงนี้สำคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การไปพบคุณหมอตามนัดหมายนั้นจำเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราชกันครับ

0: ตอนนี้หนูเหมือนกับท้องมันเริ่มแข็งขึ้น
1: ธรรมดาเธอเพราะมีใกล้คลอดน้องดิ้นเยอะมั้งใช่ไหม
0: ช่วงนี้รู้สึกว่า

0: จะดิ้นน้อยกว่าปกติ
1: มีประสาทแสบขัดตกเขาไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ถ้ามีปัญหาผิดปกติเช่นปวดหัวตาโมนะจ๊ะนะรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยนะมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีตกขาผิดปกติเงี้ยก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์นะแต่เนื่องจากว่าหนูยังอายุน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: หมอบอกไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในอาการที่อยู่ช่วงใกล้คลอดแล้วแล้วก็เด็กอ่ะเกิดมดลูกเกิดการหดตัวเกิดการบีบรัดตัวมากขึ้นแล้วตอนนี้ลูกก็หัวของลูกเข้าไปอยู่ในเชิงกลางมากขึ้นแล้วหมอก็บอกไม่ต้องเป็นกังวลมากไม่ต้องไปเครียด
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ท้องแรกนะครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้เดี๋ยวหมอไล่อายุครรภ์แป๊บหนึ่ง38สัปดาห์4วันอาการทั่วไปเป็นไงบ้างสบายดีไหม
3: ก็จะมีท้องแข็งท้องเกร็ง
2: ท้องแข็งบ่อยแค่ไหนช่วงนี
3: ้มันก็จะถี่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าไม่
2: ครับ 4-5 ครั้งหรือถี่กว่านั้น
3: ประมาณ
2: นั้นอาการเจ็บท้องยังไม่มีเนาะมีแค่ท้องแข็งอย่างเดียว
3: ไม่ค่อยมีจะมีแค่ปวดหน้าขา
2: ขับถ่ายล่ะ
3: ปกติค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวหมอประเมินดูเด็กก่อนไปเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นนอนบนเตียงให้หมอดูลูกหน่อยนอนลงครับเปิดท้องขนาดเด็กโอเคนะคุณแม่ตัวเด็กหมอว่าขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่หัวเด็กลงไปแล้วนะคุณแม่หัวเริ่มมุดลงลึกละตรงนี้จะทำให้เราเกิดอาการถ่วงๆตรงขานี้พอสมควรนะครับเพราะหัวเด็กเขาลงไปกดมาเดี๋ยวฟังเสียงหัวใจกันหน่อย
3: ก็ดีเสียงหัวใจลูกก็ดิ้นเต้นปกติค่ะแล้วก็จะมีที่คุณหมอบอกว่าน้ำหนักไม่ขึ้นก็จะมีเรื่องน้ำหนักไม่ขึ้นนิดนึงหมอก็จะแจ้งว่าก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็จะใกล้คลอด
4: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
3: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
5: คุณหมอครับช่วงโค้งสุดท้ายของการตั้งท้องก่อนใกล้จะคลอดเนี่ยนะครับจริงๆการมาฝากครรภ์เนี่ยหัวใจสำคัญของมันคืออะไรครับ
2: เราเน้นความสำคัญคือตรวจให้พบความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงท้าย
5: คือช่วงนี้มันสำคัญมากถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับ
2: มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราละเลยไม่ตรวจแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาเสียใจทีหลังเพราะท้องมา9เดือนแล้วมาพลาดตรงช่วงสุดท้ายเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะอาจจะนัดดูกันบ่อยนิดนึงการที่คุณแม่มาแต่ละครั้งเนี่ยเราเช็คข้อมูลซึ่งบางทีคนแค่อาจจะรู้สึกว่าหมอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างชั่งน้ำหนักคุณแม่ก็จะสงสัยว่าชั่งทำไมทุกครั้งเลยนะครับน้ำหนักของคุณแม่เนี่ยเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่บอกความปกติสุขของคุณแม่นะครับคนปกติในช่วงท้ายเนี่ยน้ำหนักต้องขึ้นแบบสม่ำเสมอสัปดาห์ละครึ่งกิโลน้ำหนักที่ไม่ขึ้นหรือน้ำหนักที่ลดลงเป็นตัวบอกแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นความดันเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งเรียกว่าภาวะครรภ์เป็นพิษนะครับภาวะนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ความดันจะสูงขึ้นเรื่อยซึ่งถ้าสูงมากคุณแม่จะมีอาการชักแล้วก็เป็นอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องด้วยการตรวจปัสสาวะก็เป็นการบอกว่ามีความผิดปกติของการทำงานของร่างกายหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น
5: อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทำไมคุณแม่เนี่ยจะต้องมาพบกับคุณหมอเป็นประจำตามที่นัดให้แบบอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ
2: โดยเฉพาะท้ายๆที่จะนัดถี่ขึ้นคุณแม่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้คงจะเข้าใจมากขึ้น
5: ครับผม
2: นะครับ
5: ในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนคลอดนี้นะครับคุณแม่ก็จะเจอภาวะรุมเร้าต่างๆนานานะครับแต่ก็ต้องให้สติเตือนสติกันอย่างนี้นะครับว่าทำใจให้สบายๆนะครับอย่าเป็นกังวลแล้วก็อย่าเครียดมากนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณหมอได้ที่สำคัญนะครับคนในครอบครัวควรที่จะหมั่นให้กำลังใจกันและกันครับ
6: แป๊บเด
5: ีย
6: วแป๊บเดียว5 นาที 5 นาที
7: ตอนหน้าลุ้นระทึกกับการคลอดของ2คุณแม่มือใหม่

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา00:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์12เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
0: และดาวพิศรานะคะเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ไทยก็คือวันสงกรานต
1: ์ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะกับอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่าน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะขออนุญาตรดน้ำดำหัวอาจารย์ด้วย
1: เดี๋ยวนะคะวันนี้หนึ่งเดียวนะคะคือหนุ่มหล่อนะคะแล้วอาจจะเป็นขวัญใจของสาวๆในห้องส่งแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเพราะว่าวันนี้มาพร้อมด้วยเรื่องข้อกระดูกอะไรต่างๆความปวดเมื่อยนะคะอาจารย์หมอก๊อฟค่ะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศ์ศักดิ์นะคะจากภาควิชาออร์โธปีดิกส์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอก๊อฟนะคะ
2: อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ทราบข่าวว่าอาจารย์เตรียมท่ากายบริหารอะไรต่างๆมาให้น้องดาวเยอะมากเลยหลายท่านะ
0: ใช่
3: แต่ตอนนี้เอาไว้ให้เล่นตอนช่วงสงกรานต์อีก3วันที่เหลือฝึกบริหาร
0: เพราะว่าหลายคนเนี่ยสงกรานต์ปีนี้เขาอาจจะไม่ให้สาดน้ำหรือว่าไม่ให้เล่นกิจกรรมที่ค่อนข้างเสี่ยงกับโควิดเราก็จะต้องไปทำบุญรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บางทีลุกนั่งเข้าวัดเข้า
3: ขับจะลดตลอดเวลา
0: ก็คืออาจจะมีแบบท่ากายบริหาร
3: สำหรับหลายคนวันนี้เตรียมมาให้พี่ดาวเต็มที่เลย
1: เดี๋ยวให้ดาวสาธิตให้ดู
0: ค่ะ
1: นะคะแต่ว่าในช่วงแบบนี้เวลาที่หยุดเยอะๆหยุดยาวอุบัติเหตุความฉุกเฉินทั้งหลายที่ต้องพึ่งพาโรงพยาบาล
0: สงกรานต์น่ะเขาเที่ยวกัน
1: ใช่แต่อาจารย์หมอนัทไม่ได้เที่ยว
0: ไม่ได้เที่ยวแน่นอน
1: นะคะเพราะว่าต้องเฝ้าห้องฉุกเฉินนะคะอาจารย์แพทย์หญิงวิจิตราเลี้ยงสว่างวงศ์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะ
0: อาจารย์หมอนัท
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
1: วันนี้สดใสนะคะคุณผู้ชมวันนี
4: ้
1: ต้อนรับสงกรานต์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะวันนี้คำถามของเรานะคะที่รวบรวมมาจากรายการในทุกวันเชื่อมั้ยคุณผู้ชมมีคำถามเรื่องของโรคข้อโรคกระดูกทุกวันนะคะเก็บรวบรวมมาให้วันนี้เราเห็นว่าเลิกงามยามดีจะปีใหม่ไทยเราก็เลยเอาคำถามมาให้อาจารย์หมอก๊อฟตอบให้คุณผู้ชมจะได้พักผ่อนปีใหม่
0: ทำไมสีหน้าอาจารย์ก๊อฟดูกังวล
3: กังวลเพราะว่าเมื่อเช้าก่อนที่จะออกแต่งตัวจากบ้านเนี่ยคิดออกเลือกเสื้อผ้าในตู้นี่คิดแล้วคิดอีกว่าจะใส่ชุดไหนมาวันที่12
0: อาจารย์ทำไมอ่ะอาจารย์อยากใส่
3: ในตู้
0: ทำไมจะไม่ใส่ลายดอก
3: ใช่ไงในตู้มีเสื้อขาวกับลายฟ้า
1: เออนะก็เลยเลือกใส่สีนี้มา
3: เพราะ
0: อาจารย์ก๊อฟไม่อ่านลายกลุ่มว่าเขานัดกันขาวฟ้า
3: เดี๋ยวกลัวใจทางบ้านไม่เห็นผมใส่เสื้อขาวฟ้าแล้วมันจะดูหน้าสลบจริงขึ้น
1: สดใสเลยค่ะสดใส
3: โดยว่าอาจารย์แต่งนี่น่ารักมาก
4: เราอ่านลายกลุ่มเขาไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่คือไม่ว่าอาจารย์ก๊อฟนะคะจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรคุณผู้ชมค่ะคำถามเนืองแน่นตลอดเป็นโรคที่ฮอตฮิตมากในเป็นขวัญใจของแฟนๆรายการลัดคิวหมอเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้น
3: กำลังลุ้นอยู่ว่าคำถามแรกจะเป็นทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือว่าอะไร
1: คุณได้สิทธิ์นั้น
3: ค
1: ือไม่ใช่คำถามของฉุกเฉินค่ะ
0: อยากทราบว่า
3: ครับ
0: อยากทราบว่า
1: ว่า
3: ลุ้นนะครับลุ้น
4: หนูลุ้นด้วยเลยค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์อันนี้ไม่ใช่ออกลอตเตอรี่นะเป็นคำถามผู้ชาย
3: ครับ
0: เป็นรองช้ำได้ไหม
1: โอ้โหนั่นไงไม่ใช่ฉุกเฉินเลยเห็นไหม
0: คุณภาวินอายุ35ปีนะคะส่วนสูง172น้ำหนัก96อาจจะค่อนข้างน้ำหนักเยอะนิดหน่อยนะคะตอนนี้รู้สึกปวดเท้ามากครับเวลาทิ้งน้ำหนักตัวไปที่เท้าทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะรู้สึกปวดเท้าอยากทราบว่าต้องดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ผู้ชายเป็นได้โรครองช้ำเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่แยกเพศนะครับโรครองช้ำเป็นโรคที่เกิดเขาเรียกว่าเกิดการอักเสบของบริเวณส้นเท้านะครับตรงบริเวณส้นเท้าเราก็จะมีกระดูกส้นเท้าใช่ไหม
0: คร
3: ับนอกจากนั้นก็มีไขมันชนิดพิเศษนะฮะส้นเท้าเราจะมีไขมันชนิดพิเศษที่รองกระดูกส้นเท้าไม่ให้กระแทกกับพื้นโดยตรงซึ่งไขมันนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวรับน้ำหนักนะครับหรือว่าเป็นแบบถ้าคิดง่ายๆก็เป็นสปริงเป็นโช๊คนะ
0: เหมือนฟองน้ำรองไว้นิ่มๆหรือโช๊ครถยนต์อย่างนี้
3: เมื่อเราใช้งานเยอะนะครับทำกิจกรรมกระแทกบ่อยๆหรือว่าน้ำหนักตัวที่เยอะก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบและถ้าปล่อยทิ้งไว้นานก็จะเกิดความเสื่อมของไขมันชนิดนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นอาการที่คนไข้จะบอกเป็นหลักๆเลยคือหลังตื่นนอนตอนเช้าจังหวะแรกก้าวแรกที่ส้นเท้าสัมผัสพื้นนะฮะ
1: โอ้เขาบอกว่าเจ
3: ็บมากเจ็บมากเจ็บมากนะครับแต่พอใช้งานไปสักพักนึงจะใช้งานต่อได
0: ้
3: จะเจ็บมากเมื่อสัมผัสพื้นหลังตื่นนอนตอนเช้านะครับวิธีการปฏิบัติตัวรักษาก็

0: นอกจากปัจจัยเสี่ยงที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเช่นใครน้ำหนักตัวเยอะท่านก็ลดน้ำหนักลงนะครับใครที่ทำงานจะต้องใช้การเดินเยอะต้องทำกิจกรรมที่มีการกระแทกบริเวณส้นเท้าก็แนะนำให้ใช้รองเท้าที่มีคุณภาพในการซัพพอร์ต
1: เรีย
0: กว
1: ่า
0: ประ
1: คอง
0: รองเท้าสุขภาพ
1: จ
0: ะวิ่งก็ใช้รองเท้าวิ่ง
1: โดยเฉพาะ
0: จะเล่นกีฬากระโดดก็ใช้รองเท้าให้เหมาะกับกิจกรรมกีฬา
1: เขาจะมีเทรนนิ่งรองเท้าวิ่ง
0: ใช่ครับ
1: รองเท้าตีแบดก็คือจะทำอะไรคุณก็ต้องใช้รองเท้าให้เหมาะ
0: ให้เหมาะสม
1: กับกิจกรรม
0: นอกจากนั้นนะฮะก็การช่วยลดอาการปวดที่บ้านเช่นการประคบเท้าในน้ำอุ่นหล
1: ัง
0: ตื่นนอนตอนเช้าสัก10นาทีก่อนเข้านอนสัก10นาทีในน้ำอุ่นก็จะช่วยลดการอักเสบได้แต่มีสิ่งนึงที่เราคุยกันบ่อยๆแล้วก็ได้หลายคนคิดว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกันคือกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จะมีเอ็นร้อยหวายตึงด้วย
1: มันตึงเพราะอะไรคะมันเป็นเชื่อมกันเหรอคะ
0: มันเชื่อมกันเอ็นร้อยหวายเนี่ยฮะก็คือกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อน่องถ้าใครคิดไม่ออกก็เวลาเป็นตะคริวอ่ะน่องจะตึงๆ
1: กันเกรงปวดด้านหลัง
0: ใช่ครับ
1: ตรงนี้
0: นะครับหน้าแข้งเรามีกล้ามเนื้อน่องที่เกาะด้านหลังเข่าแล้วก็ไปเกาะที่ต้นเท้าแล้วเอ็นร้อยหวายนะฮะส่วนปลายของกล้ามเนื้อน่องเนี่ยเราเรียกเอ็นร้อยหวาย
1: จะสัมพันธ์กัน
0: ใช่ครับแล้วก็ไปต่อเนื่องกับเอ็นที่เป็นผังผืดของบริเวณฝ่าเท้ามีความสัมพันธ์กันนะครับคนไข้จะมีอาการตึงบริเวณของเอ็นร้อยหวายได้นะครับแนะนำให้ยืดเหยียดเอ็นร้อยหวายด้วยทำกิจกรรมการออกกำลังกายยืดที่กระดกข้อเท้านะครับทำไประยะยาวๆท่านก็จะ
1: ดีขึ้นนะเพราะว่ารองช้ำหลายคนคิดว่าเป็นเฉพาะเรื่องของการรับน้ำหนักแต่อาจารย์บอกว่ามันเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเรื่องเอ็นร้อยหวายต
0: ึ
1: ง
0: ใช่
1: เวลามีอุปกรณ์ที่เขาจะเป็นแบบเหมือนสามเหลี่ยมแล้วให้ขึ้นไปยืนก็จะยืดเอ็นร้อยหวายได้
2: แต่เป็นแล้วเป็นนานนะอาจารย์บางคนเป็นปีเลยอยากฝึกไหมครับ
0: มันมีท่า
1: เดี๋ยวนะ
0: โอเค
1: ทำไมอาจารย์ก๊อปนี่แบบว่าอยากให้พี่ดาวฝึกจังเลยอยากทำเนี่ยคือเลยรู้ช
0: อบไม่อยากให้พี่ดาวเป็นโรคเอ็นร้อยหวาย
2: เป็นแล้วทรมานไงก็จะได้รอดดูแลตัวเองไว้
0: ใช่ครับมีท่าสอนสัก 3-4 ท่า
1: น่าจะสักท่า
2: สักท่า
1: ขอสักท่าคือวันนี้เนี่ยรู้ชอบอย่างนี้ว่าก่อนเข้ารายการเราคุยกันว่าคือชุดที่ใส่เนี่ยคือของพี่ดาวตอนเนี้ยกึ่งเข้าเฝือกล่ะเพราะว่าชุดพอดีรัดมากแต่ว่าสวยมาก
0: สวยมาก
1: ก็เลยพยายามจะให้
0: อยากจะให้พี่ดาวสวยโชว์ความสวยของหุ่น
1: ถ้าลุกแล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงแควกอย่าตกใจเอาไหมคะ
0: ไม่เป็นไรครับ
2: ต้องลดค่าสูงชะท้าหรือเผื่อไว้สำหรับคนที่เป็นโรคแบบรองช้ำ
1: ง่ายๆยังไงได้จันกอบ
0: ง่ายๆนะครับก็อย่างที่พี่ดาวบอกก็คือซื้อไม้ยืน
1: มันจะมีตาม
0: ไม้ยืนเอียง
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งไม้นี้ส่วนใหญ่ก็ปรับได้สองระดับ
1: ค่ะ
0: นะครับท่านซื้อไม้แล้วก็เอาไปวางให้ชิดกับผนังหรือหาที่เกาะนะฮะอย่ายืนโดยที
1: ่ไม่มีที่เกาะ
0: ไม่มีที่เกาะนะครับเพราะว่าบางทีการทรงตัวมันไม่ดีก็ล้มได้แล้วก็ไปยืนบนไม้ความลาดเอียงของไม้จะทำให้ข้อเท้าเนี่ยกระดก
1: ดีจัง
0: กระดกขึ้นแต่ในกรณีที่ไม่มีไม้นะครับก็ใช้ผนังบ้านเนี่ยฮะเป็นตัววางนะครับเอามือใช่ครับเอามือไปเกาะผนังไว้นะครับเท้าที่ต้องการจะยืดเอาไว้ด้านหลังนะครับ
3: เหมือนเวลาเรายืดออกกำลังกายออกกำลังกาย
0: เดี๋ยวผมยืดให้ดู
1: เ
0: ล
1: ย
0: เ
1: นี่ย
0: ไม่อยากช่วยเห็นไหมสุดท้ายก็ไม่ให้พี่ดาวเลย
1: ก็เส้นเลื่อน
0: นะครับผมเอ็นร้อยหวายข้างขวาตึงใช่ไหมครับผมก็เอาขาขวาไว้ด้านหลัง
1: อันนี้คือเห็นไหมเห็นเนาะ
0: ไม่ได้ให้ดูไม่ได้ให้ดูพุงนะ
1: ไม่
0: ให้ดูขาแล้วก็ขาที่ปกติไว้ด้านหน้านะครับผมก็มีกำแพง
1: ด
0: ันค่อยๆงอเข่าง
3: อเข
0: ่
3: าเป็น
0: งอเข
3: ่
0: าหน
3: ้
0: า
1: แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าขาหลังต้องตึง
0: ส้นเท้าขาหลังขาเข่าเข
1: ่
0: าต้องตึงแล้วก็ส้นเท้าก็จะ
1: ติดพื้น
0: ไว
1: ้
0: พอเรางอเข่าด้านหน้าปุ๊บมันก็จะเหมือนกับการยืดเอ็นร้อยหวายไปในตัว
1: อาจารย์แต่สมมติบางคนบอกว่าได้แค่ไหนแค่นั้นก่อนไหมฮะบางคนมันไม่ตึงอ่ะหมายความว่ายืดขาไม่ได้ให้เอาส้นเท้าติดพื้นไว
0: ้ต้องส้นเท้าติดพื
1: ้
0: น
1: แต่ได้แค่ไหนแค่นั้นค่อยๆเป็น
0: ค่อยๆยืดไปนะครับอันนี้ก็ช่วยได
2: ้นะนี่คุณผู้ชมได้ท่าแล้วกลับไปทำได้เลยนะคะแต่ว่ามีคนถามเป็นรองช้ำเคยเป็นไปแล้วเป็นอีกได้ไหม
0: เป็นได้แน่นอนครับเป็นได้แน่นอน
2: ค่ะอ่ะมาที่คำถามที่2นะคะคุณรจนาอายุ26ปี
0: รู้อีกแล้วครับ
1: เมื่อวาน
2: 15
1: เมื่อวานเมื่อวานทำไมเดินสะดุด
2: โอ้ยมันต้องเป็นอุบัติเหตุแน่เลยคุณผู้ชม
0: ไปฉุกเฉิน
2: นะเมื่อวานเดินสะดุดขาตัวเอง
0: ครับ
2: ทำให้ข้อเท้าพลิกค่ะ
0: โอเคคร
2: ับ แต่ยังเดินได้ปกตินะคะพอกลับถึงบ้านเนี่ยสังเกตว่าข้อเท้าบวมขึ้นแต่ไม่มากอยากทราบว่าต้องไปหาคุณหมอเพื่อทำการเอ็กซเรย์ในเบื้องต้นไหมหรือแค่ทายาแล้วนวดลดบวมลดช้ำก็พอค่ะฟังดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได
0: ้
2: เนาะมันควรจะเป็น
3: ก็เดี๋ยว
2: ให้ดูนะ

0: นะตอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทางแบบ
1: อาจารย์กอล์ฟ
2: ครับ
0: อุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมีเพื่อนเหมือนกันไปไหว้ศาลแล้วสะดุดระวังแล้วก็สะดุดแล้วก็พีกอย่างเงี้ยอาจารย์ทำยังไงดีในเบื้องต้น
1: ก็จริงๆข้อเท้าพีกอะค่ะก็เป็นได้เจอมากนะคะในแบบคนไทยก็ตามหรือโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ย
0: ใส่รองเท้าส้นสูง
1: แล้วก็เดินเราจะได้ยินอย่างพาดหัวข่าวประจำก็คือนางงาม
0: ตก
1: เดินเสร็จปั๊บเอาข้อเท้าพีกเพราะว่าส้นสูงมากนะคะก็จริงๆข้อเท้าพีกเนี่ยคือสาเหตุเกิดเนี่ยคือหนึ่งเวลาเราเดินบางคนเนี่ยเดินแบบไม่ระวังหรือว่าเดินในพื้นขรุขระก็ทำให้เกิดข้อเท้าพีกได้
0: คือการทรงตัวไม่ดี
1: ใช่แล้วก็จะเจ็บบริเวณข้อเท้าคำถามที่เจอส่วนใหญ่ก็คือข้อเท้าพีกแบบไหนล่ะที่หนูจะต้องมาโรงพยาบาลก็สำหรับข้อเท้าพีกอะค่ะคือจริงๆข้อเท้าที่เจ็บนะคะส่วนมากเกิดจากเส้นเอ็นรอบข้อเท้าเนี่ยอาจจะถ้าเป็นเล็กน้อยอาจจะแค่แบบมีการบวมอักเสบแต่ถ้าเกิดเป็นเยอะมากบางคนแบบล้มแรงแล้วก็ล้มมีการบิดเนี่ยอาจจะทำให้ข้อเท้าเนี่ยค่ะเส้นเอ็นขาดหมดได
0: ้ก็จะเกิดเป็นแบบว่ามันขาดหรือเปล่าหรือมันแค่บวมๆเจ็บๆอย่างเงี้ยอาจารย์นะ
1: อย่างแรกเลยก็คือว่าถ้ามาห้องฉุกเฉินหรือว่ามาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาจะมีการคำบริเวณข้อเท้าก่อน
0: ตรวจดูก่อนเบื้องต้น
1: ใช่ค่ะว่าเจ็บบริเวณตรงไหนถ้าเกิดเจ็บแค่ด้านนอกเราเป็นบริเวณเส้นเอ็นพอดีเล็กน้อยคนไข้พอเดินไหวไม่ได้แบบเดินเจ็บมากจนเดินไม่ไหวอันนี้อาจจะเป็นแค่เส้นเอ็นอักเสบ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดกดไปแล้วเนี่ยอุ๊ยเจ็บรอบข้อหมดเลยแล้วเดินรู้สึกว่ามีข้อหลวมๆบางคนแบบลงน้ำหนักไม่ได้เลยหรือแบบเดินแล้วเจ็บมากจริงๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเส้นเอ็นขาดได้นะคะซึ่งถ้าเป็นจากข้อเท้าพลิกเนี่ยส่วนมากเขาจะรักษาด้วยการประคับประคองในช่วงแรกก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดข้อเท้าพลิกในลักษณะที่มีการพลิกแล้วหมุนด้วย
0: ทวิสต
1: ์หรือบิดอะตัวนี้อาจจะทำให้ข้อเนี่ยหลวมเลยก็อาจจะต้องแบบผ่าตัดได้เช่นเดียวกันนะคะก็ให้สังเกตตัวเองว่าหลังจากข้อเท้าพลิกเนี่ยเราเจ็บตรงไหนอาจจะลองกดตัวเองดูเล็กน้อยก็ได้ว่าถ้าเราเจ็บตรงบริเวณเส้นเอ็นอย่างเดียวไม่โดนกระดูกหรือว่าไม่เจ็บบริเวณกระดูกก็อาจจะเป็นแค่ข้อเท้าพลิกที่มีเส้นเอ็นอักเสบอย่างเดียวอันนี้ก็พักเป็นอย่างหลักเลยก็คือพักแบบหยุดเดินแล้วก็หยุดออกกำลังกายหรือว่าเดินใช้ส้นสูงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะใช้การประคบเย็นนะคะพักก่อนนะคะก็แล้วก็ดูว่าดีขึ้นไหมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการข้อเท้าพลิกแบบชนิดที่มีการแบบหมุนด้วยหรือว่าพลิกเยอะแล้วมันเจ็บทั้งด้านในด้านนอกลงน้ำหนักไม่ได้เลยพอกดไปแล้วเนี่ยอุ้ยเหมือนเจ็บบริเวณกระดูกกดไปแล้วบริเวณกระดูกมีการเจ็บมากนะคะก็อาจจะมีกระดูกหักร่วมด้วยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยข้อเท้าพลิกเนี่ยจะเป็นแค่เส้นเอ็นนะคะกระดูกหักเนี่ยถ้าเราเจอก็คือเป็นพวกแบบส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุเพราะว่ากระดูกเขาจะค่อนข้างแบบพุ่ง
0: ต่ออยู่แล้ว
1: นะคะก็ให้สังเกตตัวเองเป็นหลักถ้าเกิดแค่ข้อเท้าพลิกเล็กน้อยก็เนื้ออักเสบเฉยอันนี้ก็สามารถประคับครองกินยาแก้เสพอยู่บ้านได้พักก่อน
0: นานแค่ไหนถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยผิดปกติละต้องมาโรงพยาบาลละ
1: ค่ะส่วนมากเนี่ยคือถ้าเกิดเราพักเท้าจริงๆแล้วก็กินยาแก้เสพไปสักอาทิตย์เนี่ยประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าส่วนมากเนี่ยรักษาไปเนี่ยคือข้อเท้าพลิกจะไม่นานถึง2เดือน
0: ค่ะ
1: นะคะถ้าเกิดเกิน2เดือนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีแบบกระดูกหักร่วมด้วยหรือว่าเป็นแบบเส้นเอ็นอาจจะขาดอะไร
0: คือถ้าไม่ดีขึ้นเลย
3: มาหาหมอเถอะ
1: ใช่
3: เป็นหลักแบบ
0: ก็ให้อาหารนึงเนาะน่าจะต้องมาได้แล้วนะคะก็คือถ้าเริ่มไม่ดีขึ้นแล้วก็คือมาหาคุณหมอกอบได้ถ้าเกิดมันยังไม่แบบอุ๊ยคือคำว่าค่อยยังชั่วก็คือมันต้องบรรเทาขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปถูกไหมอาจารย์นะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอุ๊ยยังเป็นอยู่เยอะยังลงน้ำหนักไม่ได้แค่ไหนถึงต้องมาพบอาจารย์กอบฮะ
2: ง่ายๆสังเกตคืออันดับเบื้องต้นก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเลยสังเกตดูความปวด
0: ค่ะ
2: ปวดถ้าปวดแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของข้อเท้าโอเคพออยู่บ้านได้การเดินลงน้ำหนักถ้าข้อเท้าพลิกแล้วท่านเดินลงน้ำหนักไม่ได้เลยมาพบแพทย
0: ์
2: นะครับเพราะอาจจะมีการบาดเจ็บของเส้นเอ็นรอบข้อหรือว่ามีกระดูกแตกหักด้วยถ้าเกิดในกรณีแรกคือเป็นไม่มากรักษาตัวอยู่บ้านสักสัปดาห์นึงธรรมชาติของการบาดเจ็บมันต้องดีขึ้นตามเวลานะครับถ้าอาการบาดเจ็บความปวดมันไม่ดีขึ้นตามเวลาก็แนะนำให้มาพบแพทย์
0: ค่ะอันนี้คือสังเกตง่ายๆถ้าลงน้ำหนักไม่ได้ปวดรอบๆเลยแล้วอาการไม่ค่อยทุเลาลงหลังจากที่พักไปสักวันสองวันหรือหนึ่งสัปดาห์แล้วมาพบแพทย์ดีกว่านะคะเพราะเราไม่เห็นว่าข้างในมันเป็นยังไงให้คุณหมอดู

0: ดีกว่า
1: ค่ะ
0: ไปที่คำถามต่อไปนะคะคุณบูมอายุ31ปีค่ะน้ำหนัก75ส่วนสูง169เซนติเมตรบอกว่าเวลาขยับตัวกระดูกเสียดสีกันทำให้เกิดเสียงดังแต่ก็ไม่ได้บอกว่ากระดูกตรงไหนนะคะแต่ว่าเหมือนกับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเกิดจากอะไรครับและจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่พอจะมีวิธีรักษาอย่างไรอายุ31นะจ๊ะ
2: ครับอายุยังไม่เยอะนะครับอายุท่านยังไม่มากการเกิดเสียงดังเกิดขึ้นได
0: ้ก๊อกแก๊ก
2: นะครับเวลาผมนั่งข้างๆเวลาพี่ดาวบิดตัวขยับตัว
3: ได้ยินเสียงไหม
2: บางทีพี่ปุ๊กยังตกผมเห็นบางทีพี่ปุ๊กยังได้ยินแล้วก็ตกใจเลย
0: ขอโทษนะคะถ้าดิฉันนั่งแล้วถึงขั้นคุณปุ๊กซึ่งอยู่ไกลประมาณ5เมตรได้ยินแต่ก็คือไม่อันนี้คนหรือนะผีที่มันจะแบบเป็นโครงกระดูกแล้ว
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
0: ปกติใช่ไหมอาจารย์หลายๆคนกังวลบางทีลุกก็ดังแก๊กหรือหันตัวแล้วดังก๊อกถ้าไม่มีอาการเจ็บ
2: ถ้าไม่ปวดไม่เป็นไรแต่ก็ไม่แนะนำให้ท่านสร้างเสียงขึ้นมานะครับ
3: พยายามทำเสียงนะจ๊ะพยายาม
2: ผมเห็น
3: สม
2: ั
3: ยคอ
2: ถ้าเด็กๆก็ทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
3: บ้าหัก
4: นิ้วนี้เจอบ่อยมากค่ะ
2: บางคนบอกว่าทำแล้วมันสบาย
3: เพลินด้วย
2: อาจจะสบายอาจจะเพลินแต่ระยะยาวมันก็เป็นความเสี่ยงข้อโตขึ้นข้อเสื่อมตามมากระดูกคอก็เช่นเดียวกันบางคนก็กระตับนิดนึงนะครับก็ไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
2: ให้ใช้สรีระตามธรรมชาติดีกว่า
0: ค่ะถ้าเกิดขึ้นเองตามท่าทางต่างๆเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้เจ็บแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจทำอาจารย์ไม่แนะนำ
2: ครับแต่ถ้าเจ็บมีเสียงแล้วเจ็บในข้อนั้นๆนะครับก็มาพบแพทย์ได
0: ้ค่ะอันนี้คือข้อสังเกตถ้ามีเสียงแล้วไม่เจ็บไม่เป็นไรถ้ามีเสียงแล้วเจ็บมาพบแพทย์
2: ครับ
1: นะมาที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างฟกช้ำดำเขียวนะคะคุณอังคณาอายุ48ปีหนัก61สูง157คุณอังคณาบอกว่าเมื่อวานเดินชนโต๊ะค่ะ บริเวณต้นขาเนี่ยเกิดการฟกช้ำเป็นรอยเขียว กดที่บริเวณนั้นแล้วรู้สึกเจ็บอยากทราบว่าถ้าเป็นเขียวๆช้ำๆแล้วเจ็บเนี่ยควรกินยาไหมหรือว่าควรทายาดีถ้าต้องกินยาควรซื้อยาอะไรมากินดีคะอุ๊ยอันนี้หลายคนก็สงสัยเนาะหลายคนแบบชนโต๊ะบ่อยเขียวช้ำ
4: ก็ตามปกตินะคะคือถ้าเดินชนโต๊ะเฉยๆเนี่ยแล้วมีอาการเขียวช้ำเนี่ยเราดูก่อนว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีบวมเยอะไหมนะคะแล้วก็ปวดเยอะหรือเปล่านะคะถ้าเกิดแบบบวมนิดหน่อยกดไปแล้วมีจุดที่กดเจ็บชัดเจนแต่ว่าเรายังพอเดินได้ลงน้ำหนักได้ไม่มีปัญหาอันนี้อาจจะเป็นแค่บริเวณของกล้ามเนื้อมันมีการช้ำจากการกระแทกกระทบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีการแบบลงไปน้ำหนักแล้วเจ็บมากนะคะหรือว่ามีบวมมากบริเวณนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบถึงขั้นกระดูกหักได้แต่ว่ากลไกของการชนน่าจะต้องรุนแรงหรือคนไข้อาจจะมีโรคประจำตัวที่ทำให้กระดูกเปราะหรือว่าพุนหรือว่าสูงอายุอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดในกรณีของตัวคนไข้เอง
1: คุณอังคณา
4: คุณอังคณาก็สามารถคือจากที่ดูแล้วมีจุดที่แบบกดชัดเจนลงน้ำหนักได้บวมเล็กน้อยอันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวกล้ามเนื้อค่ะมีการฟกช้ำเฉยๆก็แนะนำอย่างแรกก็คือให้ทำตามหลักของแบบไรนะคะอันแรกก็คือต้องเรสก่อนก็คือแบบ
1: เรสคือ
4: พักเลยก่อนอย่าไปแบบลงน้ำหนักหรือเดินเยอะหรือว่าระวังการกระทบบริเวณนั้น
1: จุดเดิม
4: ใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองก็คือมีการไอก็คืออาจจะช่วงแรกอะค่ะก็มีการประคบเย็นได้นะคะเพื่อลดอาการบวมนะคะแล้วก็มีการอาจจะแบบยกขาสูงแบบ elevation ได้นะคะถ้าเกิดแบบบวมค่อนข้างเยอะอะไร
1: หมายความว่าถ้าเกิดนั่งอยู่อาจจะเอามีเก้าอี้รองขาให้สูงกว่านิดนึงหรือว่านอนเอาหมอนหนุนขาให้สูง
4: ได้ค่ะ
1: อันนี้ช่วยได้ใช่ไหม
4: เป็นการแบบการพักขาไปด้วยอะค่ะนะคะก็เราก็ถ้าเกิดมีปวดยังปวดเล็กน้อยทานยาพาราไปแล้วก็ยังปวดอยู่นิดหน่อยแล้วไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะคะเช่นโรคไตนะคะก็สามารถทานยาแก้เสพได้นะคะก็ซื้อตามคลินิกได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะอันเนี้ยหรือว่ากินยาละลายริ่มเลือดอยู่นะคะหรือเป็นโรคไตอันเนี้ยไม่แนะนำให้ซื้อยากินเองนะ
1: คะ
4: ต้องมาพบคุณหมอแล้วก็จะได้สั่งยาที่ถูกต้องเพื่อคลายปวดให้ถ้าเกิดกินยาพาราแล้วยังไม่หาย
1: ค่ะแต่จริงๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นแล้วปล่อยไว้หายเองได้ไหมจันนั
0: ทได้
1: เพราะปกติพวกเราต้องปล่อยช้ำ
4: แบบช้ำเฉยๆหรือว่าแบบน้ำหน่อยช้ำเนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถหายได้เอง
3: รอยช้ำเหมือนกัน
1: ขอโทษนะคะ
3: รอยช้ำ
1: ดิฉันระแวงอาจารย์ก๊อฟตลอดจู่ๆก็ถก
2: กำลังให้ดูว่า
3: ช้ำช้ำ
4: อาจารย์โดนอะไรคะ
2: โอ้ผมเยอะเลยที่ขาไม่รู้จะเห็นเปล่าสองวันที่แล้วเดินในที่มืดแล้วมั่นใจตัวเองหน่อยว่าตายังดีอยู
1: ่ปรากฏว่า
2: ชนอย่างรุนแรงมาก
3: นี่ฉันเหมือนพี่ปุ๊กเลย
2: นะครับผมไม่รู้ว่ายังโอ้กางเกงมัน
1: ชนบ่อยเหมือนกัน
2: นี่ฮะ
1: นี่ค่ะ
2: นี่
1: ทีนี้เวลาไป
4: ร้อง
2: ชาชนโต๊ะนี่เลยฮะโต๊ะคล้ายๆอย่างนี้เลย
5: อันนี้เป็นภาพอินเสิร์ตนะคะจากของจริงนะคะ
2: เห็นไหมเห็นรอยอยู่ในเห็นรอยเห็นไหมฮะ
1: โอ้ยอันนี้
4: มีสาหัสมากแผลถลอกด้วยค่ะ
5: เหมือนกับมันเจาะเข้าไปนิดนึงอาจารย์
2: จะนอน
5: ติ
2: ดไฟเดินหมั่นมั่นใจ
5: ว่าไม่มีอะไรแน่นอน
2: ที่เป็นในสิ่งแวดล้อมของบ้านเราด้วย
1: ปุ๊บ
2: ชนเตียง
1: โอ้ยอาจารย์เนี่ย
2: แรงมาก
1: สุดอะเจ็บ
2: คือปกติเราชนมันแค่ช้ำใช่ไหม
1: ใช่ใช่อันนี้
2: ถึงแผลถลอกเลยแล
5: ้
2: วก็เป็นจุดเกาะของอะไรนะลูกกระบาดหัวเข่า
1: ด้วยนะตรงนั้นใช่ไหมอาจารย
2: ์ทำเหมือนที่อาจารย์บอกเลยครับ
1: คือ
5: ประคบเย็น
2: ประคบเย็น
4: พัก
2: ยกขาสูงนิดนึงนะครับ
1: สมมติถ้ากรณีที่ไม่ได้มีแผลเหมือนอาจารย์กอล์ฟนะแต่ว่าแค่เขียวๆ
2: ส่วนใหญ่จะไม่มีแผลครับผมเนี่ยผมบอกแล้วว
4: ่
2: าม
4: ัน
2: เป
4: ็
2: นแผล
4: ที่อาจจะโดน
2: ตรงพอดีไง
5: ส่วนใหญ่จะไม่มีแผลยกเว้นคนที่ดวงแบบอันเนี้ยจริงๆอ่ะดวงไม่ดีจริงๆอ่ะถึงจะมีแผล
2: ส่วนใหญ่มันก็จะแค่ฟกช้ำดำเขียว
4: ในกับนอกรายการนี่อาจจะแบบมีจาตีกันได
5: ้ล็อกตีมาแล้วล็อกนึง
2: ครับ
5: แต่อาจารย
2: ์มันช้ำก็เพราะว่าเลือดฝอยมันแตกใช่ไหมฮะมันก็มีเลือดออกมาแรกๆมันก็จะเป็นแดงๆพอสักพักนึงมันก็กลายเป็นเขียวๆช้ำๆสักพักหนึ่งก็เลือดมันสลายตัวมันก็เป็นสีน้ำตาล
1: เนี่ยที่
2: นี่มันก็หายเองไปตามเวลา
1: อาจารย์ต้องหาคนไปถมพยาบาลที่บ้าน
5: ไม่
1: มีคนดูแล
5: วิธีการแก้อาจารย์ก็คืออะไรตอนนี้นอนเสื่อแล้วย้ายเตียงออก
2: รู้เลยรู้เลย
5: โกรธมากโกรธเองมาก
2: รู้ใจผมเลยทำอย่างนี้จริงๆกับเตียงออกไป
5: เตียงออกทุกวันนี้ปูเสืออันนี้ก็แซวกันเล่นนะแต่ว่าเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ทำตามที่อาจารย์นัดบอก
1: นะอันนี้ถามเผื่อคุณผู้หญิงหลายท่านบอกอุ้ยเป็นแผลฟกช้ำไม่อยากให้มันเป็นรอยมันไม่สวย
5: อย่าประกวดนางงามไม่ได
1: ้มันมีวิธีการที่ทำให้ไอ้รอยฟกช้ำหายเร็วแม้ทายาอะไรได้ไหมคะ
2: คือพวกนี้มันเป็นรอยที่อยู่ใต้ผิวหนังพอจริงๆยาไม่ได้มีความจำเป็นเพราะว่าเวลาที่เลือดเขาดูดซึมกลับไปก็หาย
1: เขาก็จะหาย
2: ยกเว้นรอยฟกช้ำแล้วมันเป็นแผลเป็นที่ผิวหนังก
1: ำ
2: พร้าด้านนอกท่านก็อาจจะมีแผล
5: นานหน่อย
4: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะ
4: คือส่วนมากแผลพวกนี้มันจะค่อยๆเป็นสะเก็ดอะค่
2: ะ
4: สิ่งสำคัญก็คือตอนที่เป็นสะเก็ดนี่แหละว่าถ้าเกิดเราไปแกะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็
1: น
4: รอยแผลเป็นได้ซึ่งตรงนั้นจะหายยากกว่า
5: อย่างนี้จะเป็นไหมคะอาจารย์นะ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนหลังจากนี้ตกสะเก็ดไปแล้วจะ
1: ดาจะเป็นหัวจันกอกมาก
2: ผู้ชายไม่กังวลมากแล้วมันเป็นบ่งบอกความเป็นผู้ชายมีแผลนิดหน่อย
5: นักรบต้องมีบาดแผล
2: ถูกต้อง
5: นี่คือสิ่ง
2: แต่ไม่ชนแล้วนะเขาคนนั้นเจ็บมากอยู
5: ่ย้ายเตียงออกไปแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่เรื่องนึง
1: คำถามต่อไป
5: คำถามต่อไปเป็นเรื่องกับการนอนเหมือนกันค่ะแต่นี้เป็นเรื่องกับการชาหลายๆคนถามเยอะมากชาตามแขนขาบอกว่าอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นไปได้ไหมคะที่ร่างกายขาดวิตามิน B เพราะว่าเราเคยเรียนตอนเด็กๆไงวิตามิน B ก็คือเหน็บชาคุณชูใจอายุเพียง26ปีเท่านั้นเองค่ะถามเข้ามาคำถามนี้นะอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นนอนมักมีอาการชาตามแขนและขา
4: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนัดเดี๋ยวตอบให้แล้วนะเพราะว่ามาฉุกเฉินบ่อยมากด้วยเรื่องแบบ
5: ชา
4: แบบอาการชาที่แขนข้างเดียวหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเจอบ่อยนะคะ
5: ที่มาเพราะว่าคนไข้กลัวเหมือนกับสโตรกเหรอคะ
4: ใช่ค่ะส่วนใหญ่มาเพราะว่ากังวลกลัวว่าจะเป็นแบบภาวะสมองขาดเลือด
2: อัมพาต
4: ใช่ค่ะแต่ส่วนมากนะคะคืออาการของชาหรือว่าเหน็บชาที่เป็นนะคะถ้าเกิดเรามักเป็นอย่างคนไข้เนี่ยตื่นมาตอนเช้าแล้วเป็นเลยอย
5: ่
4: างเงี้ยก็มากที่สุดของส่วนใหญ่ที่เจอเลยนะคะคือการที่ท่านอน
5: ท่านอนท่าเดียวไม่
4: ใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดนอนไปเสร็จปั๊บเนี่ยชอบนอนท่าคูเหมือนท่าเหมือนเด็กและเกิด
5: อะ
4: ที่แบบชอบนอนเอียงนอน
5: ทับแขน
4: ข้างใดข้างหนึ่งก็อาจจะ
5: กดทับ
4: เส้นประสาทส่วนปลายตรงแขนก็จะทำให้แขนชาเป็นเหน็บชาได้ซึ่งคอมมอนมากหรือว่าบ่อยก็คือเจอตอน
5: ธรรมดาหลายคนเป็น
4: ตอนเช้าก็เป็นพอทำงานหรือแต่ละวันไปอ้าวประกบดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือถ้าเกิดเราทดลองโดยการเปลี่ยนท่านอนแล้วโดยการที่อาจจะพยายามระแวงตัวเองตอนนอนตลอดเวลาว่าเอ้ยเราต้องนอนยืดแขนตรงนะถ้านอนคว่ำก็อย่าเอาแขนงอหรือว่า
1: ทำไม่ได้อาจารย์พอหลับไปมันก็จะไปในท่าที่เราแบบ
4: แต่ว่าให้เราแบบคือถ้าเราเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็
1: พยายาม
4: ที่จะทำท่าที่ยืดแขนตรง
5: อาจารย์ถามอย่างนี้อาจารย์นัดค่ะการที่เป็นเหน็บชาทั่วๆไปจากการทับ ของแขนเราเนี่ยนะกับการที่เป็นสโตรกมันจะมีสัญญาณอะไรที่ต่างกัน
4: เนี่ยแหละก็คือสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือว่าต้องสังเกตตัวเองด้วยบางทีเราเปลี่ยนท่านอนแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วเราทำเราดิก็ยังมีอาการชาเหน็บชาอยู่

0: เนี่ยอันนี้เป็นได้หลายโรคอันแรกอย่างแรกที่เจอบ่อยคู่กันก็คือ1 carpal tunnel syndrome
1: คืออะไรคะ
0: ก็คือเป็นแบบภาวะที่มีเส้นประสาทของบริเวณข้อมือมีการกดทับเช่นบางทีเราชอบไปทำพฤติกรรมซ้ำๆเช่นงอข้อมือยกของหนัก

0: อันที่สอง
1: ชาไหมครับ
2: ยังทำไมดูอาจารย์กอบยัดเยียดโรคให้ดิฉันจังเลย
0: ยังอย่างอื่นก็คือเรื่องของสมองขาดเลือดนี่แหละค่ะค
2: ือ
0: ถ้าสมองขาดเลือดเนี่ยประวัติมักจะเป็นเหมือนฉับพลันทันทีเพราะว่ามันเกิดจากเส้นเลือดเนี่ยมีการเส้นเลือดสมองมีการอุดตันนะคะก็ประวัติมักจะเป็นทันทีทันใดเช่นแบบเดินอยู่แล้วก็เป็นขับรถอยู่แล้วก็เป็นแล้วก็จะมีเหมือนแขนขาเนี่ยชาข้างใดข้างหนึ่งซิกใดที่หนึ่งค่ะหรืออาจจะพบอาการแบบปากเบี้ยวพูดไม่ชัดร่วมด้วย
2: อาจารย์อย่างถ้าปากเบี้ยวไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเรากู้แบบลมหายใจเลยกลับมาได้แล้วมันสามารถปากไม่เบี้ยวได้ไหมเพราะเห็นแล้วคนจะปากเบี้ยวแล้วเบี้ยวเลย
0: คือถ้าเป็นจากภาวะแบบสมองขาดเลือดนะคะแล้วเรามาถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วก็คืออย่างที่บอกว่ามาถึงภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังจากที่เป็นแล้ว
2: เวลาทองคือ 4.5 4ชั่วโมงครึ่ง
0: 4ชั่วโมงครึ่ง
2: ต้องมาภายใน4ชั่วโมงครึ่ง
0: ที่เขาบอกว่าภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตหรือสมองขาดเลือดทำไมต้องรีบมาโรงพยาบาลก็เพราะว่าเรามีเวลาทองอยู่คือ
1: 4ชั่วโมงครึ่งนี่คือจากเกิดเหตุมาถึงห้องฉุกเฉินหรือว่าเกิดเหตุแล้วได้รับการรักษาครับอาจารย
0: ์คือนับจากตอนที่เรามีอาการเกิดค่ะมาจนถึงได้รับการ
2: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลแล้วได้รับการวินิจฉัยก็คือมันมีเวลาที่ใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นสมองขาดเลือดที่สามารถได้รับยาอะไรเลือดได
2: ้แล้วทันท่วงที
0: เราก็จะให้ยาภายใน 4.5 ชั่วโมงคนไข้ก็จะกลับมาดี
2: ไม่ถือว่าใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยพอได้ยาไปปุ๊บเลือดมันจะไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างทันท่วงทีทุกส่วนในร่างกายได
0: ้เลือดอะค่ะ
2: ที่ไป
0: เส้นเลือดที่อุดตันสมองอยู่ก็จะละลายออกไปก็จะทำให้คนไข้เนี่ยกลับมาพูดได้บางคนแบบแขนขาไม่มีแรงเลยยกขึ้นมาได้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาไม่ทันมาเกิน 4.5 ชั่วโมงแล้วนะคะหรือว่า4ชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถให้ยาละลายเลือดนี้ได
2: ้ค่ะ
0: ก็จริงๆมันมีวิธีอื่นอีกแต่ว่ามันก็จะค่อนข้าง
2: ยุ่งยากซับซ้อน
0: ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่านี้นะคะ
2: ดังนั้นจะแนะนำถ้ามีอาการที่สงสัย
0: เช่นแบบเป็นเฉียบพลันทันทีของแขนขาอ่อนแรงซิกใดซิกหนึ่งหร
2: ือ
0: ว่าพูดไม่ชัดปากเบี้ยวนะคะก็หรือเดินเซนะคะก็ให้รีบมาโรงพยาบาลให้ทันท่วงทีหรือโทร1669ก็ได้นะคะก็คือเป็นเบอร์ของแบบฉุกเฉินของเราก็จะทำให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็จริงๆอาการที่เป็นของคนไข้อย่างหนึ่งที่พบบ่อยมากก็คือที่คนไข้สงสัยว่าเป็นขาด
2: วิตามินบีไหม
0: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าได้ไหมกับอาการที่เป็นของการชาแขนข้างหนึ่งแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือมักจะมีอาการชาพอทำงานไปเนี่ยก็จะหายอันเนี้ยจริงๆแล้วการขาดวิตามินดีบีเนี่ยก็สามารถเป็นอาการอย่างนี้ได้นะ
2: คะ
0: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะแบบอยู่ๆขาดวิตามินดีขึ้นมาได้ค่ะจริงๆแล้วการขาดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเช่นเราอาจจะกินอาหารที่เป็นมังสวิรัติมากเกินไป
2: เป็นระยะเวลายาวนาน
0: ใช่ค่ะเช่นกินแบบอย่างเคร่งครัดเลยแบบไม่ยอมกินเนื้อสัตว์เลย
2: ไม่
0: กินแบบนมเนยไข่เลยก็คือเป็นส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าเป็นคนไข้ที่ชอบกินบีแกนนะ
2: ค่ะ
0: ก็จะทำให้เขาขาดวิตามินบีได้ก็อาจจะเป็นอาการอย่างนี้ได้เช่นกันแต่ว่าที่แย่จากสมองขาดเลือดก็อย่างที่บอกคือถ้าสมองขาดเลือดมักจะเป็นฉับพลันทันทีแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นตลอดอะไรอย่าง
2: เงี้ยไม่ได้ดีขึ้น
0: ไม่ได้ดีขึ้นในแต่ละวันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขาดวิตามิน B ก็อย่างแรกคือคนไข้กินหมอมังสวิรัติ
2: ค่ะ
0: อันที่2ก็คือคนไข้อายุเยอะเช่นแบบเกิน50ปีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นโรคลำไส้อยู่แล้วลำไส้อักเสบลำไส้แบบไม่ค่อยดูดซึมสารอาหารอันเนี้ยก
2: ็มีโอกาสที่จะขาดวิตามิน B
0: ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดมีอาการชาแล้วเราลองปรับท่านอนแล้วปรับชีวิตเราแล้วเนี่ย
2: ยังไม่ดีขึ้น
0: ก็ให้รีบมาโรงพยาบาลหรือว่ามาตรวจกับคุณหมอฝั่งของศัลยกรรมกระดูกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอายุรกรรมก็ได้เพื่อจะหาสาเหตุวินิจฉัยแน่ชัดของคนไข
2: ้
0: ค
2: ่
0: ะ
1: มันจะมีกลุ่มโรคนึง
2: อะไร
1: ถ้าพูดเรื่องนี้พี่ดาวอาจจะเคยเป็นก็ได
2: ้ฉันต้องได้สักโรคอะไรอะไรอาจจะโรคอะไรโรคอะไรอาจารย์
1: นอนทับนี่แหละ
2: อะไรอะไรคะ
1: แต่เราเรียกว่า Saturday Night Syndrome
2: คืออะไรอาจารย
1: ์ Saturday
2: วันเสาร์นอนยาวนอน
1: ไหนคือ
2: กลางคืน
1: ซินโดรมกลุ่มอาการที่เกิดกลางคืน
2: วันเสาร์นอนนานมาก
1: ปกติวันเสาร์เราทำอะไรกัน
2: ก ินดูหนัง
3: กินข้าวอยู่ร้านข้าวต้ม
1: ถูกต้องกินข้าว
2: กินข้าวอย่างเดียว
1: กับเพื่อน
2: กินน้ำด้วยที่ร้านข้าวต้ม
1: ดื่มเครื่องดื่ม
2: กินข้าวไม่กินน้ำก็ฝืนคอ

0: แอลกอฮอล์เมาแฮง
1: แล้วก็คืนนอนนาน
0: ค
1: ื
0: นไปนอนจากการที่เรานอนหงายนี่แหละเราก็ไปนอนตะแคงทับ
2: เพราะเราแฮง
0: ใช่ครับ
1: บางทีก็นอนในห้องน้ำด้วย
0: อะไรแบบนั้นนอนการนอนทับ
1: ผิดท่าม
0: ันก็ทำให้กดทับเส้นประสาท
1: นี่เป็นโรคนี้จริ
0: งเป็นโรคนี้จริงๆเลย
2: ชัตเจนไนซินโดรม
0: ตื่นมาวันอาทิตย์ชาแขนยกแขนไม่ไหว
2: ดังนั้นนะคะเราควรจะย้ายไปทานวันศุกร์แทน
0: ไปไม่ได้นะให้ชินโดมอันนี้มีจริงๆที่เราเป็นมักจะเกิดในกลุ่มที่ดื่มหนักๆแล้วก็กลับบ้านไปไม่ได้สติ
2: แล้วตกใจคิดว่าฉันเป็นสโตรกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คืออาจารย์ก็ไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว
0: ไม่แนะนำอยู่แล้ว
2: นะในทุกโรคก็สามารถที่จะเกี่ยวข้องได้รวมไปถึง Saturday Night Syndrome เป็นความรู้ใหม
0: ่เป็นความร
1: ู้ใหม่นี่เป็นโรคจริงๆนะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าหลายคนเนี่ยผ่อนคลายแบบนี้แหละ
0: เจอกันได้เรื่อยๆช้ามายกแขนไม่ขึ้นหนักๆเส้นประสาทแขนถูกกดทับพวกนี้รักษาไม่ยากครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นด้วยตัวเอง
2: โชคดีวันนี้วันจันทร์
0: แต่คนไข้จะกลัวเหมือนที่อาจารย์บอกเลย
2: กลัวสโตรก
3: ใช่
2: นะคะ
1: นะคะดูแลตัวเองให้ดีถ้ารู้สึกว่าโอ้เจ็บป่วยมีโรคอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ธรรมดาแล้วนะคะลองไปพบคุณหมอ
2: จะได้ความรู้ใหม่เยอะหลังจากมาทำรายการเน
1: า
2: ะอาจารย์ให้ความรู้ใหม่เยอะ
0: เอ๊ะอันนี้ฉันก็เคยเป็นอาจารย์ก็เป็น
1: ครบเลยถ้าเดย์นะจะต้องเคยสักครั้งหนึ่งมาโรคนี้ดีกว่าโรคของคุณกิตินะคะคุณกิติอายุ44ปีหนัก68สูง170คุณกิติบอกว่าประสบอุบัติเหตุที่สนามบอลนะอันนี้คงเจอบ่อยสำหรับผู้ชายเป็นผู้ชายเสียหลักล้มระหว่างเล่นกีฬาทำให้เกิดไหลหลุดอยากทราบว่านานไหมครับกว่าจะกลับไปออกกำลังกายได้เหมือนเดิมและมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมเราเริ่มต้นในสนามกันเลยคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุปุ๊บแน่นอนฝ่ายอุบัติเหตุของเราถ้าเกิดอุบัติเหตุในสนามเบื้องต้น
2: แพทย์สนามยังไงดี
1: สนามคนต้องยังไงคะ
2: อาจารย์ต้องทำยังไงคะ
3: นี่ดีกว่าค่ะหนูว่าอาจารย์ก๊อฟน่าตอบดี
2: เพราะอาจารย์ก๊อฟเล่นเป็นผู้เล่นอยู่ในสนาม
1: จริงเหรอ
2: ทำยังไงดีอาจารย์ก๊อฟ
0: ทำไมนะฮะ
1: ถ้าสมมติว่าลงแบบอุบัติเหตุ
0: กระดูกที่มีการหักจำไว้นะฮะกระดูกที่มีที่สงสัยว่าหักหรือเคลื่อนเราจะสงสัยเมื่อใดหนึ่งก็คือปวดสองก็คือแนวของกระดูกหรือข้อมันผิดปกติไปจากเดิม
1: ผิดไม่ถูกว่าไหลสมมติว่าเราดูแล้วเอ้ยไหลปกติเป็นงี้แต่อันนี้มาดูทิ่มดูแบบ
0: ใบไหลมันควรบาลานซ์สองข้างควรสองข้างข้างหนึ่งมันตกนะครับหรือว่ามีการผิดบิดเบี้ยวก็ให้สงสัยการเคลื่อนของข้อไว้ก่อนนะครับห้ามดึงหรือห้าม
1: อย่าไป
0: ทำอะไรก็แล้วแต่
2: บางคนพยายามกลับดันให้เข้ากับ
0: ไม่ต้องปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพนั้นสำคัญคือเรียกรถพยาบาลแล้วก็ส่งห้องฉุกเฉินให้เร็วที่สุด
2: อย่าดัดกลับเข้าไปเองอาจารย์ชอบมีเวลาเขาไปเล่นกีฬาแบบแมตช์ใหญ่ๆกันพวกหลักบงหลักบีเขาชอบมีแพทย์สนามเขาเรียกอะไรนะคะ
3: แพทย์สนาม
1: แพทย์สนามแล้วเขาก็จะมีการแบบดัดกระดูกอะไรอย่างนั้นอ่ะเขา
0: ไป
1: ด
0: ู
1: ว
0: ่
1: าอ
0: ันนั้นเขาไม่ควรทำเขาจะมีอุปกรณ์ดามหรือแม้การเคลื่อนย้ายก็อย่างเคลื่อนย้ายในสภาพที
1: ่เปรสนาม
0: อยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่แบบนั้นอ่ะเอาไว้ที่สุดเพราะว่าก่อนที่ขนาดแพทย์ที่จะทำการรักษาเนี่ยเขาต้องหาข้อมูลอย่างอื่นเพื่อมาวางแผน
2: ก่อนการรักษา
0: ตัวอย่างง่ายๆเช่นกระดูกหักหรือข้อเคลื่อนก็ต้องส่งไปเอ็กซเรย
2: ์
0: นะครับเพราะว่าเอ็กซเรย์ยืนยันการหักหรือเคลื่อนแล้วก็ดูด้วยว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือเปล่าเช่นไหล่เคลื่อนมีกระดูกแตกไหมนะครับมีกระดูกแตกมีกระดูกหักแทรกซ้อนหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้จะส่งผลต่อการรักษานะครับแต่ในกรณีที่ไหล่หลุดอย่างเดียวนะครับคุณหมอก็สามารถทำการดึงไหล่ให้เข้าที่ได
2: ้
0: ซึ่งก็จะเป็นวิธีทางการแพทย์ซึ่งสามารถทำได้ที่ห้องฉุกเฉิน
2: นานกี่เดือนอาจารย์เขาถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
0: ประมาณ3เดือนไปแล้ว
2: 3เดือน
0: อย่าลืมว่าข้อที่เคลื่อนนะฮะถึงแม้ข้อเข้าที่แต่เนื้อเยื่อรอบ
2: ๆยังไม่เข้าที
0: ่ก็มีการบาดเจ็บมีการฉีกขาดได้นะครับซึ่งการที่เนื้อเยื่อจะกลับมาสมบูรณ์เนี่ยเอาแค่เนื้อเยื่ออย่างเดียวก็ประมาณเดือนครึ่งถึง3เดือน
2: ค่ะ
0: นะครับคราวนี้จะกลับมาใช้ชีวิตปกติมันก็คือเดือนประมาณ3เดือน
2: 3เดือน
0: นะครับสำคัญคืออย่าไปทำให้มันหลุดอีกเพราะว่าหลังจากเข้าที่แล้วเนื้อเยื่อก็จะมีการหลวมนะครับเราก็ต้องระวังไม่ให้เป็นหลุดอีกคุณหมอก็จะแนะนำท่าทางที่ควรหลีกเลี่ยงร่วมกับการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกลับมา
3: ท่าไหนบ้างคะที่ควรหลีกเลี่ยง
0: คนเราส่วนใหญ่ถ้าจะหลุดนะฮะถ้าเอาไม่เอากีฬาเลยคือท่าหลุดท่านี
2: ้หมายถึงว่า
0: หัวไหล่หลุดมาด้านหน้านึกภาพง่ายๆขึ้นรถเมล์
1: แล้วโหน
0: รถเมล์เบรก ไปแขนอยู่กับที่ตัวไปปุ๊บ
2: ไปตัวไปข้างหน้าไงแล้วแขนมันแบบถูกล็อก
1: ตัวนำไปก่อน
0: ตัวไปแต่แขนอยู่กับที
3: ่อันนี้เป็นประวัติที่เจอบ่อยเวลาคนไข้ไหลหลุดมาห้องฉุกเฉินนะท่าหนีค่ะ
0: ท่าโหนแล้วก็หลุดใช่ไหมครับ
3: อันนี้คือแบบไหลเขาจะหลุดมาด้านหน้าแต่ว่าถ้าเกิดไหลตรงนี้ค่ะหลุดมาด้านหน้าแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ที่แบบอีกแบบหนึ่งคือคนไข้ชักอย่างเงี้ยอันนี้ก็เจอบ่อย
2: คนไข้ชักในกรณีไหนอ่ะอาจารย์
3: ก็คือพอชักเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาล้มลงไปอ่ะพอล้มลงไปตอนชักเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะไหลหลุดอันนี้จะไหลหลุดไปทางด้านหลังแต่ว
0: ่
3: าเหมือนกันก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือการต้องพยายามอย่าไปขยับเขาเวลาเขาอยู่ท่านี้เราก็แค่ไปดามให้เขาอยู่ในท่าเดิม
2: ท่าไหนท่านั้นไปก่อน
3: หรือว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่มีอุปกรณ์ดามเลยทำง่ายๆมากเอาแขนเอามืออีกข้างนึงอ่ะค่ะมาประคองไว
2: ้ให้อยู่ที่เดิม
3: ให้อยู่ที่เดิมแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเมื่อกี้แอบเดี๋ยวเสริมอาจารย์ก๊อฟนิดนึงว่าสาเหตุที่เขาไม่ให้ดัดหรือบิดกลับออกมาเนี่ยให้อยู่ในที่เป็นตำแหน่งเดิมเนี่ยเพราะว่าเวลาที่บิดเนี่ยเราไม่ได้บิดในท่าทางที่ได้เรียนมาค่ะบางทีเราบิดไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดการแบบกดทับเส้นประสาทหรือว่าตัวของเส้นเลือดที่วิ่งอยู
2: ่
3: ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยถ้ากดทับเส้นเลือดเนี่ยสามารถทำให้เขาแบบมีแขนหรือว่าอวัยวะส่วนปลายเนี่ยขาดเลือดแล้วก็ถึงขนาดที่ต้องสูญเสียอวัยวะส่วนปลายไปได้เลยเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องระวังในส่วนนี้ค่อนข้างมาก
2: นะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ความรู้เรื่องฉุกเฉินกับเรื่องของไหลหลุดหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ท่าไหนท่านั้นพยายามประคองตัวไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดอาจารย์เคยเห็นนักกีฬาที่เขาชอบมีเทปเอามาพันก่อนลงสนามหรือว่าพันตามขาพันตามข้อพันตามแบบแขนหรืออะไรเงี้ยที่เขารู้ว่ามันจะเป็นจุดที่มันจะต้องกระแทกอย่างเงี้ยมันช่วยได้ไหมคะ
0: ก็ช่วยได้ครับช่วยได้มันก็เพิ่มความตึงของบริเวณส่วนนั้นๆแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นกระชับนะครับแต่บางทีก็จะมีกีฬาแต่ละชนิดมันก็จะมีตัวเขาเรียกตัวซัพพอร์ตที่แตกต่างกันจะเห็นว่าสมมติถ้าเราดูนักรักบี้อเมริกันฟุตบอลเขาซัพพอร์ตอะไรฮะ
2: หลาย
0: เต็มที่เลยเพราะว่าต้องมีกีฬาชนปะทะตรงหน้าอกที่แน่นๆเลยใช่ไหมครับนักฟุตบอลก็มีสนับ
2: แข้ง
0: อยู่นะครับแต่ละกีฬาก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นตัวป้องกันไม่ให้การบาดเจ็บนั้นรุนแรงอยู่แล้วนะฮะ
2: ส่วนตอนนี้ฮิตสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตถ้าบาดเจ็บส่วนใหญ่อาจารย์นัดเจอบ้างหรือยังฮะเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้ว
3: เซิร์ฟสเก็ตตอนนี้ห้องฉุกเฉินยังไม่ได้เจอเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเห็นเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดก็เริ่มมาเล่าให้ฟังแล้วว่าแบบเดี๋ยวนี้กีฬานิยม
2: มันควรที่จะระวังตรงไหนส่วนไหนอาจารย์เวลาเล่น
3: เซิร์ฟสเก็ตส่วนมากเนี่ยก็คือเวลาหลดลงมาใช่ค่ะข้อเท้าคือคนเราอะค่ะเวลาที่จะล้มแล้วเราก็จะรู้ตัวเพราะว่าเซิร์ฟสเก็ตมันไม่ได้แบบมีตัวล็อกกับตัวสเก็ต
2: ใช่ๆคือเท้ากับสเก็ตดึงออกได
3: ้พอแบบเขาจะหลุดโค้งแล้วเขาก็จะรู้ตัวคือแต่ตัวเขากับขาเนี่ยจะกระเด็น
2: ไม่บาลานซ
3: ์ใช่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นตัวของข้อเท้ามีการกระแทกพลิกหรือว่าโดนกระแทกกระดูกหักหรือว่าเวียนเข่าเองโดนกระแทกนะคะเช่นแต่ว่าถ้าโดนแรงๆมากๆก็อาจจะถึงขนาดแบบเข่าหลุดหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าพอเริ่มแบบแรงๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีกลไกของร่างกายที่จะเอาตัวรอด
2: เพราะว่าเวลาเท้าเรากับตัวบอร์ดอ่ะมันไม่ได้ติดกันแต่อย่างสกีหรือโรลเลอร์เบดพวกนี้มันจะล็อกปิดอ
3: ัน
2: นี้อาจจะเจออุบัติเหตุได้มากกว่า
3: ใช่ค่ะเวลาเจอก็คือจะเวลาโดนล็อกไปใช่ไหมคะเวลากระเด็นเนี่ยเขาก็จะโดนไปกระแทกส่วนของด้านบนแบบต้นขาหรือว่าเข่ามากกว่าเนี่ยค่ะ
2: อันตรายเนาะกีฬาทุกประเภทเล่นอย่างมีสตินะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะสเก็ต
1: เซิร์ฟสเก็ต
2: เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยอาจารย์ก๊อฟบอกไม่เล่นแน่นอน
1: เนี่ยซื้อมาฝากอาจารย์ก๊อฟแล
2: ้
1: ว
2: ไม่เล่น
1: อ้าว
2: ก็เสียของดิอาจารย์
0: ต้องมีเสียวอยู่นะผมเป็นหมอกระดูกนะเวลาเห็น
2: ไม่ได้เลยนะ
0: คนไข้บาดเจ็บผมก็กลัว
3: ก็บอกว่า
0: เ
3: ราก็จะ
0: แล้วไม่ใช่อายุไม่ใช่อายุ
3: เซิร์ฟบอร์ด
0: เพราะถ้าผมเล่นก็ไม่บาดเจ็บอะไรมากร่างกายยังเด็ก
2: แต่ไม่เล่นดีกว่าซื้อมาแล้ว2อันจะชวนไปเล่นหลังโรงพยาบาลได้ไปหรอ
0: ไปได้ครับจริงๆแล้วมันเกิดได้ทุกส่วนนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่ข้อเท้าพลิกเหมือนที่อาจารย์บอกเข่าเพิ่งมีลงเข่าที่ลูกสะบ้าแตกเพราะว่าอะไรล้มแล้วเข่าไปกระแทกพ
2: ื
0: ้นและอีกอันนึงกระบวนการของร่างกายก็เอามือยันพื้นเพื่อไม่ให้ส่วนล่าง
2: ข้อมือหัก
0: ก็ได้ทั้งแต่ข้อมือแขนก็ตรงนะฮะ
2: คือเล่นได้แต่ว่าต้องระวัง1 2คือมีเครื่องอุปกรณ์ป้องกัน แล้วก็ไม่เล่นผาดโผ
0: นผมว่าสิ่งแวดล้อมตรงนั้นในการเล่นน่ะมันต้องปลอดภัยด้วยนะ
2: ใช่ใช่ใช
0: ่ลานที่มันเรียบๆอย่าไปเล่นที่มันมีสเตปหรือว่า
2: ริมถนน
0: ริมถนนที่มีรถอื่นผ่าน
2: อ
0: ัน
2: นี้อันตรายมากแต่เป็นกีฬาที่ไม่คิดจะเล่นเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแพง
0: เหรอฮะ
2: แพงมากจ้า
3: แพงขึ้นมั้ยคะ
2: อันนึงนี่ 5,000 ขึ้นนะคะหมายถึงไอ้ตัว
0: เซิร์ฟพี่ซื้อของแพงมาให้ผมเลยมาเดี๋ยวเราเสร็จรายการเล่นคู่เลยหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์ก็จะไม่มีหมอ
2: หล
0: ัง
2: จากนั้นหายไป
0: แล้วจะมีอาจารย์มาออกรายการคนเดียวว่ารักษาคุณพิธีกรกับผม2คน
2: อาจารย์นัดเดินตามเลยอ่ะถ้าเราเล่นคู่อ่ะห้องฉุกเฉินจะแตนบายรับเลยนะเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลไปเลย
1: เล่นกีฬาที่ชอบแต่ว่าอย่างคือเล่นได้หมดแต่ว่าต้องระมัดระวังตัวเอง
2: ค่ะค่ะไปที่เรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าบ้างนะคะคุณมาโนทอายุ62ปีหนัก85สูง169คุณมาโนทบอกว่าเป็นคนรูปร่างอ้วนครับมีอาการปวดหัวเข่าอยู่บ่อยๆต้องไปพบแพทย์ไหมครับบอกว่ากลัวมากอยากทราบสาเหตุของการปวดหัวเข่าในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างแต่ดูจากน้ำหนักตัวแล้วก็85สูง169นะคะอาจารย์
0: ก็เป็นได้ตั้งแต่กล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับที่ทำให้ปวดหัวเข่าการอักเสบของข้อเข่าเนื้อหุ้มข้อก็ทำให้ท่านปวดได
2: ้
0: นะครับหรือว่าถ้าเป็นมากก็คือเขาเรียกว่าความเสื่อมนั่นแหละอายุ62ก็สามารถเริ่มที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับการที่จะรู้ว่าเป็นอะไรพวกนี้ต้องตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าท่านปวดบางครั้งบางคราวนะครับสังเกตตัวเองดูไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดปวดมากปวดทุกวันทานยาแล้วไม่เกี่ยวกับการทานยาหมายถึงว่ามันพักแล้วมันไม่ดีขึ้น
2: ทำอะไรก
0: ็
2: เจ็บ
0: เดินพื้นราบก็เจ็บนอนก็เจ็บ
2: ขึ้นบันไดก็เจ็บ
0: แนะนำให้มาพบแพทย
2: ์ค่ะแต่เรื่องน้ำหนักตัวก็ช่วยได้ถ้าลดน้ำหนัก
0: ถ้าลดน้ำหนักช่วยได้แน่
2: เข่าก็จะเหมือนกับไม่ต้องรับน้ำหนักเยอะนะคะมาอีกหนึ่งคำถามเป็นเรื่องกระดูกหักอาจารย์ค่ะคุณมาลบอายุ45ปีน้ำหนัก66ส่วนสูง169เซนติเมตรบอกเคยกระดูกหักบริเวณแขนข้างขวาปัจจุบันมีอาการปวดบริเวณกระดูกที่เคยหักแต่ไม่ได้บอกว่าหักมานานแค่ไหนแต่ปวดบริเวณที่เคยหักอยากทราบว่าเกี่ยวกันไหมอาจารย์เราสามารถที่จะกลับมาปวดตรงจุดนั้นอีกได้หรือไม่
0: ถ้ากระดูกติดแล้วโดยทั่วๆไปเราจะไม่ปวดแล้วนะครับแต่ว่ามันมีการอักเสบของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณนั้นได
2: ้
0: นะครับ
2: ค่ะแล้วก็มาที่คำถามจากคุณออนบ้างนะคะคุณออนอายุ53ปีหนัก56สูง169บอกว่าขอคำแนะนำคุณหมอหน่อยค่ะในการเลือกซื้อยาและวิธีการรักษาอาการเจ็บหัวเข่าหัวไหล่และข้อมือเคล็ดที่มันมีอาการแบบนี้มานานเกิน6เดือนแล้วควรทำอย่างไรให้มีอาการดีขึ้นตอนนี้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันมากโหถ้านาน6เดือนนี้อาจารย์ไม่ควรกินยาแล้วเนาะควรมาหาหมอไหม
0: ควรมาพบแพทย์แล้วนะคร
3: ับ นานมากด้วยนะคะแบบหัวเข่าข้อนู้นข้อนี้ดูกระจาย
0: คือการมาพบแพทย์มันไม่ใช่เรื่องยาหรือต้องคุณหมอต้องให้ยากลับไปทานอย่างเดียวคุณหมอจะวินิจฉัยให้ท่านด้วยว่าจริงๆสาเหตุของการปวดเนี่ยมันเป็นจากอะไรอย่างที่บอกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกและข้อหรือโรคบางโรคที่ทำให้เกิดข้ออักเสบได้หลายๆข้อนะครับคุณหมอจะแนะนำเรื่องของนอกจากจะได้การวินิจฉัยแล้วคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องของการรักษาโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเป็นอันดับแรกนะครับยาเป็นตัวช่วยหรือในกรณีที่ทานยาก็ไม่ดีขึ้นรักษาด้วยการปฏิบัติตัวไม่ดีขึ้นคุณหมอก็จะได้หาวิธีการรักษาอย่างอื่นให้ท่าน
2: ค่ะมาพบคุณหมอดีกว่าค่ะนี่เป็นคำแนะนำที
0: ่ก็ถือว่านานพอสมควรแล้วนะครับ
3: นานมาก
2: ควรจะมานะคะน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายปิดท้ายรายการในวันนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอีกแล้วอาจารย์เขาบอกว่าอยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าอยากบำรุงกระดูกให้แข็งแรงต้องกินอาหารเสริมหรือดูแลตัวเองอย่างไรบ้างเป็นคำถามจากคุณสมชายอายุ81
0: เป็นคำถามที่ดี
2: อายุ81อาจารย
0: ์นะครับนะครับกระดูกของคนเราถ้าจะแข็งแรงเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยมันคือการสะสมคุณภาพของการแข็งแรงไว
2: ้ตั้งแต่แบบวัยหนุ่มสาว
0: ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยกลางคนแล้วก็ไปถึงขั้นวัยที
2: ่สูงอายุ
0: นะครับการสะสมของกระดูกเนี่ยฮะมันก็เหมือนฝากธนาคารไว
2: ้
0: นะครับเรามีช่วงเวลาของการสะสมนะครับคนทั่วๆไปจะสะสมได้จนถึงอายุ 35-40 ปีนะครับสะสมให้กระดูกแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็มีต้นทุนเยอะพอเราอายุมากขึ้นกระดูกก็จะค่อยๆบางลงบางลงบางลงต้นทุนเราก็ค่อยๆลดลงต้นทุนเราสูงเมื่ออายุเรามากเราก็สูงกว่าคนอื่นนะครับอันนี้คือสำหรับคนทั่วไปด้วยสะสมให้ได้เยอะคราวนี้กระดูกอะไรที่สะสมบ้าง
2: อะไรบ้าง
0: กระดูกก็ประกอบด้วยแคลเซียมนะครับกับเกลือแร่ต่างๆการที่ท่านได้รับแคลเซียมไปเยอะสะสมไว้ท่านก็จะสามารถ มีกระดูกที่แข็งแรง
2: ในช่วงสูงอายุ
0: ในช่วงของวัยรุ่นเราตั้งแต่เด็กไงทานนม
2: เยอะ
0: ๆนมมีแคลเซียม
2: สะสม
0: ใช่ไหมครับวัยรุ่นก็คือทานนมให้ได้เยอะๆทานแคลเซียมจากผักจากผลไม้จากพืชให้ได้เยอะๆปลาตัวเล็กๆกุ้งตัวเล็กๆแคลเซียมไม่พอต้องมีวิตามินดีด้วยเพราะว่าวิตามินดีเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนะครับออกกำลัง

0: กำลังกายทำกิจกรรมกลางแจ้งบ้างที่ไม่ใช่ช่วงฝุ่นเยอะนะฮะช่วงที่อากาศมันสดใส 8 โมงเช้าถึง 9 โมงเช้าเย็นก็ 4 โมงเย็น 5 โมงเย็นไปแล้วท่านก็ไปรับแดดบ้าง
1: รับแดดบ้าง
0: นะครับออกกำลังกายบ้างท่านก็จะได้แคลเซียมวิตามินดีสะสมไว้ในกระดูก
1: นะ
0: ครับให้มากที่สุดคราวนี้นะครับในขณะที่ท่านอายุเกิน45และกระดูกค่อยๆสลายท่านก็รับแคลเซียมต่อนะอย่าไปหยุดกินเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยในเลือดถ้าในเลือดเมื่อไหร่แคลเซียมต่ำร่างกายจะไปดึงจากกระดูกมาใช้
1: อย่าให้ต่ำรักษาระดับแคลเซียม
0: รักษาแล้วที่เราต้องทานแคลเซียมต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้มันอยู่ในภาวะสมดุลยังไม่ไปดึงจากกระดูกมาใช้
1: ธนาคารของเรายังไม่ไปดึง
0: ใช่ใช่นอกจากนั้นกระดูกเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยด้วยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริหารกล้ามเนื้อเส้นเอ็นการออกกำลังกาย
1: ให้แข็งแรงให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อซัพพอร์ต
0: กระดูกและข้อนะครับบริหารกล้ามเนื้อเส้นเอ็นออกกำลังกายเป็นประจำนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออ
1: ย่าเตะเตียงตัวเอง
0: ใช่ครับแล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมไปออกแดดบ้างเจอวิตามิน
1: ครบถ้วน
0: แค่นี้ท่านก็จะ
1: กระดูกแข็งแรงครบถ้วนนะคะที่อาจารย์กับเล่ามาคือเห็นภาพเลยว่ากระดูกจริงๆต้องสะสมมาเรื่อย
0: ๆ
1: หรือแม้อุ๊ยฉันไม่ได้สะสมมาก็ต้องยังคงทานแคลเซียมให้แคลเซียมในเลือดเนี่ยรักษาระดับเพื่อที่จะไม่ไปดึงกระดูกของเรามาใช
2: ้นี่คืออาจารย์กอมนี่เหมาะสมกับเป็นคุณหมอทางด้านกระดูกจริงเพราะว่าได้ทดสอบแล้วว่ากระดูกตัวเองแข็งแรงดูแลมาอย่างดี
0: แรงจริงครับเสียงดังมากคือนึกถึงภาพเดินโดยที่ไม่สนใจอะไรแล้วเดินเพื่อที่จะไปนอน
2: เข้าใจอาจารย์มันเจ็บมาก
0: ไม่คิดว่าเตียงมันจะถึงเร็วปัง
1: เคยเหมือนกันในงานอีเวนต
0: ์
1: อาจารย์ยังอยู่คนเดียวนี่อายทั้งงานเตะโต๊ะที่เป็นกระจก
0: คุ
1: ณผู้ชมระวังนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อยู่เสมออย่างไรก็ตามอาจารย์นัดรอสแตนบาย
2: อาจารย์นัดบอกหน่อยสายด่วนนะคะฉุกเฉินในช่วงสงกรานต์แบบนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องจำให้ขึ้นใจคือ
3: เบอร์1669นะคะค่ะก็เป็นเบอร์ที่ใช้ทั่วทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรนะคะก็ให้นึกถึงเบอร์นี้ไว้ก่อนนะคะกดโทรกิ้งเดียวนะคะก็จะมีคนรับสายเล่าประวัตินะคะทั้งอายุแล้วก็เพศอะไรนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เป็นยังไงนะคะแล้วก็จะบอกสถานที่ที่อยู่นะคะว่าอยู่ตรงนั้นบอกให้ถูกต้องนะคะก็จะมีรถไปรับค่ะ
1: ทั่วประเทศนะคะฝากเอาไว้ในช่วงสงกรานต์แต่อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนปลอดภัยมีความสุขกับช่วงการฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยด้วยกัน
2: ข่าวนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอกอฟแล้วก็อาจารย์หมอนัท
1: ค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ขอบค
2: ุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์ก็ตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วรัดคิวหมอต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากปานิโครเซ่พรุ่งนี้เจอกันใหม่17:00 น. ถึง 18:00 น. ค่ะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู
1: ่
0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ส่งราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
2: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2208รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
5: ็
0: น
5: อาชูอาชูอาชู
6: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
7: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
4: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
7: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
4: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพัง หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริม

0: ริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โจมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โจก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วย

สีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับเอาล่ะจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้เกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่ตัวดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับกำปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็น

0: ครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมามีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
1: พูดจริงๆเหรอ
2: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโอ้ยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจนแย่
1: อิจฉาอิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
0: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ในใจแค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
3: อ้าวทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
1: เอ๊ะ
3: ฮะ
1: ว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม่
0: เธอชื่ออะไรเหรอ
1: ฉันชื่อดาว
4: เมื่อหลุดพ้นจากความมืดที่ครอบงำดวงดาวดวงนี้ก็จะได้กลับมาฉายแสงอีกครั้งและสว่างกว่าที่เคยนี่แหละผู้กล้าที่แท้จริง
5: ไทโย่และได้ผู้กล้าอีกคนแล้ว
2: ไม่ต้องโดนหัวโขกกันอีกแล้วเย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เ
0: ย้ยินดีด้วยนะดาว
4: เอาละรู้แล้วว่าดีใจกันแต่เราต้องรีบไปกันแล้วนะก่อนที่ปราดแห่งเงาจะได้น้ำหูแห่งไม่เมอไป
2: ฮะทิ้งด้วยมัวแต่โดนสะกดจิตจนลืมไปเลย
6: พวกเราไปก่อนนะผู้กล้าแห่งรูดแลนด
7: ์ลาก่อน
1: ไปนะ
0: เธออยากจะไปด้วยกันกับเรามะพลังของเธอต้องช่วยพวกเราได้มากแน่ๆถ้าเธอไม่รังเกียจฉันก็อยาก
1: ถ้าพวกเธอคิดว่าฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็
2: พอจะช่วยได้อะไรเล่าเธอเจ๋งขนาดนี้เหมือนมีพวกเราเพิ่มขึ้นอีก3คนเลย
1: ก็ได้จ้ะ
6: แล้วก็ได้เพื่อนใหม่มาอีก1คน
4: ดีมากเอาละพวกเราทั้ง4ไปหาน้ำพุใหม่เมื่อกัน

าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวีเป็นค่าผ่านทางเฮ้ย

0: ผมว่าเราน่าจะลงมาจนจะถึงปลายรากของอิกดราซิลแล้วนะครับน้ำพุไมเมอร์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
1: ที่กลางของรูทแลนด์ซึ่งก็คือที่ปลายรากนี่แหละ
0: ฮะแหมมาถึงโดยไม่รู้ตัวเลยแฮะ
2: ถ้าไม่นับอุปสรรคที่เราต้องผ่านมาเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยอ่ะแบบเนี้ยปราสาทแห่งเงาก็น่าจะหาเจอได้ไม่ยากนะครับ

0: ผู้แห่งไมเมอร์น่ะอยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมียักษ์สองตนคอยดูแลป้องกันผู้บุกรุกมาชิงน้ำมูกไมเมอร์ไป
1: เอ้ามียักษ์ช่วยปกป้องไว้อย่างนี้เราก็สบายแล้วสิครับ
0: แต่บางทีปราดแห่งเงาอาจจะผ่านยักษ์สองตัวนั้นไปได้อย่างสบายก็ได
1: ้ฮะใกล้แล้วใกล้แล้ว
2: ถ้าเราไปถึงแล้วเจอปราดแห่งเงาพอดีล่ะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเหตุฉุกเฉิน
1: ไม่ต้องกลัวก็ตอนนี้เรามีผู้กล้าตั้ง4คนใช่ไหมต้นกล้าเอ้าต้นกล้าหัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
3: อยากให้นายมีขามาเดินแบบเราดูบ้างจริง
4: เมื่อไหร่จะถึงนะทำที่มียักษ์ยืนเฝ้าเนี่ย
5: ยักษ์สองตน
4: ยักษ์สองตนก็ได้แหมพูดตกไปนิดเดียวเองอ่ะ
5: ไม่ใช่หมายถึงตรงหน้าเราน่ะยักษ์สองตนนั้น
1: จริงด้วยเย้ถึงแล้ว
6: พวกเจ้าเป็นใคร
7: อ๋อสวัสดีครับพวกเราคื
5: ออะระวัง
7: ขอบคุณนะดาว
5: ไม่เคยมีใครขอบคุณเรามาก่อนเลย
6: พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
8: ่ใจเย็นๆนะครับพวกเราแค่จะมาห้ามปราดแห่งเงาไม่ให้ได้น้ำพุไมเมอร์ไปอ่ะ
6: หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวีเป็นค่าผ่านทาง
1: โอ้ยพวกเรามาดีนะครับเราจะมาปกป้องน้ำพุไมเมอร์ด้วย
8: แบบนี้เราจะได้เข้าไปหาน้ำพุไมเมอร์หรอครับ
7: ขอเราเข้าไปหาน้ำ
0: หยุดอย่าพูดคำนั้นสังเกตสิว่าทุกครั้งที่พูดคำนั้นออกมาเจ้ายักษ์ก็จะยิงแสง
5: คำว่าอะไรเหรอ
9: ก็น้ำพุแห่งไมเมอร์ไง
1: บอกว่าอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวก็โดนยิงล้ำเอ้านี่ยังไม่ได้พูดสักหน่อยนึง
6: อ้าวเหรอขอโทษขอโทษเราอยู่มานานแล้วหูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ได้ยินอะไรเป็นน้ำพุไมเมอร์ไปหมด
10: พวกเราไม่ได้พูด
6: เออจริงด้วย
5: ถ้าหูไม่ดีแบบนี้ก็แย่สิอย่างเนี้ยเราพูดเป็นคำที่เสียงคล้ายไม่ได้เลย
8: ไหนลองดูสิถ้าเราอยากจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ล่ะ
7: ว่าแล้วเชียวหรือว่าอยากจะเลี้ยงหนูแฮมสเตอร
1: ์ถ้าเห็นเสือไทเกอร์
4: ขอโทษครับ
8: แล้วแบบนี้เราจะเข้าไปเอาน้ำน้ำพิเศษนั้นได้ยังไงอ่ะ
11: สงสัยล่ะสิ
10: มาตอนไหน
0: มาถูกจังหวะจริงๆในช่างสงสัย
5: นายช่างสงสัย
0: นี่คือผู้ที่นำสิ่งที่เราต้องการมาไว้ในห้องนี้ยังไงล่ะ
11: หลังจากที่ฉันนำน้ำพุไมเมอร์
10: เ
8: อ้าไม่ยิงเหรอ
11: ไม่หรอกก็ฉันเป็นคนสร้างเจ้ายักษ์สองตัวนี้ขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูนี้เอง
8: อ๋อ
11: หลังจากนั้นฉันก็ปิดผนึกประตูถ้ำไว้แล้วฉันก็สร้างกุญแจขึ้นมาซึ่งก็คือ
5: นี
11: ่นี
5: ่
11: นี่ก็คือกุญแจสู่น้ำพุไมเมอร์น้ำแห่งความรอบรู้ฉันใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าความสงสัยก็คือกุญแจสู่ความ

0: ก็ต้องเป็นรากของดราซิลรากของต้นไม้แห่งปัญญานั่นเอง
1: โ
0: หจึ๊กอือจึ๊กอืออ้าวอ้าวจึ๊กเออจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กคือสงสัยมีคนมาอุดรูซะแล้วล่ะ
2: สนุกอะไรนักหนาเนี่ยนายช่าง
0: สงสัยล่ะสิโย่โฮโฮโ
2: ฮโฮเข้าไปให้โดนยิงยังไงมันไม่ได้ผลหรอก
3: แต่มันไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องวิธีนี้เท่านั้นแหละ
4: น้ำพุใหม่มาก
2: น้ำพุสไลเดอร
3: ์ดาวเอื้อ
4: รีเบลไม่ต้องห่วงเราจะล่อมันเอง
5: ใช่เราจะล่อมันเอง
4: แสงเลเซอร์

0: อยากกินเวเฟอร์
1: yeah! ไปพ
0: อผักมีไฟเบอร์ โอ้โหใจเบอร์เฮ้ยนึกไม่ออกแล้วไม่ต้องนึกแล้วพูดคำเดิมก็ยังได้ยังไงก็โดนยิง
2: จริงด้วยนี่เนอะแล้วพูดไปมั

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จัก
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: ค่ะพวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่า

0: จะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
1: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกปกขวัญของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
2: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
3: หนูอยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
4: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
5: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรหรอคะ
4: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
0: ราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: รู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดครับ
4: ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: ู
6: โหวต
4: ไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ะคะเพราะว่าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นกันเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้วันนี้คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้จะไปประดิษฐ์พี่กบกันพี่กบร้องยังไงนะประวัน
1: ร้อง
0: พี่กบสีอะไรครับ
1: เขียว
0: สีเขียวเนี่ยลองกระโดดแบบพี่กบให้ดูหน่อยดีโอ้โหกระโดดหลุดฉากไปแล้วแล้ววันนี้อุปกรณ์จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
2: เกมกบน้อยกินแมลง
0: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: สีกระดาษ
0: ผู้กันจานสี
2: กาว
0: แกนกระดาษทิชชู
2: ่เชือก
0: กระดุม

0: กรณ์กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเกมกบน้อยกินแมลงกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้อันนี้เขาเรียกอะไรครับแกนกระดาษของป้าวานมีไหม
1: มี
0: คราวนี้เราจะมานี่ทำนี้ป้าวานกดด้านท้ายของแกนกระดาษไหนกดสิครับและคราวนี้นะคะเราจะใช้พี่เย็บกระดาษ2มุมตรงนี้ป้าวานอยากลองใช้ครับต้องใช้ความระมัดระวังนะคะลองกดเข้าได้ไหมครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วส่วนตรงกลางนี้นะคะประวานเดี๋ยวเราต้องเว้นไว้ใส่เชือกแหละใช่ไหมเพราะเดี๋ยวต้องโยนนี้ใช่ไหมครับในขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีทาสีใช่ไหม
1: ทาส
0: ีพี่กบสีอะไรครับประวาน
1: กบสีเขียวค่ะ
0: กบสีเขียวครับมาเดี๋ยวเราจะทาสีเขียวที่ด้านนอกของตัวกบนะคะแล้วก็ใส่เองครับแล้วเดี๋ยวก็จะทาสีแดงที่ด้านในของตัวกบนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าให้เด็กๆเนี่ยเขาช่วยระบายสีน้ำแบบนี้ใส่เอี๊ยมกันเปื้อนให้เขาด้วยก็ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าใช่ไหมประวานถ้าประวานใส่เอี๊ยมแล้วใช่ไหมครับเอี๊ยมยีนด้วยเลอะยากเลยมา
1: ได้เสร็จแล
0: ้
1: ว
0: เฮ้ยทำไมเสร็จแล้วว้ารอบนี้ประวานชนะพี่ตูไปก่อนแล้ว 1-0 เลยพอเราทาสีเขียวแบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรารอให้สีแห้งก่อนเดี๋ยวเรามาทาสีแดงข้างในแบบนี
1: ้แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทำสีแดงกัน
0: สีแดงกันแบ่งพี่ตูอันนึงได้ไหมครับ
1: ครับ
0: มาเราก็จะทาสีแดงข้างในนะคะให้เหมือนกับปากของกบนะเวลาเขาอ้าปากออกมาก็จะเป็นสีแดง
1: พร้อมเสร็จแล้ว
0: ว้าโอเคเสร็จพร้อมกันเลยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยซิไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ทาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเป็นไงก่อนครับ
1: แห้ง
0: รอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาทำส่วนของตาพี่กบโดยใช้กระดาษสีขาวแบบนี้พี่กระตุกจะใช้ดินสอวาดวงกลมวงใหญ่ๆเลยนะ2วงหลังจากนั้นค่ะก็จะใช้กรรไกรตัดโอเคเสร็จแล้วนะคะ2วงแบบนี้พี่ข้าตุกก็จะใช้ปากกาเมจิกมาวาดเป็นตาดำข้างในของกบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: จะเสร็จแล้ว
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหมือนกันนะเสร็จพร้อมกัน
1: พร้อมกันเลย
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อยดูตาที่กบของประวานสีโอเคมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาวาดแมลงกันครับประวานวาดเป็นไหมเอ่ย
1: ครับ
0: วาดเป็นหรอแต่เดี๋ยวพี่ตูอยากจะวาดให้ดูก่อนไหม
1: วาดห
0: ั
1: วใจ
0: วาดเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับไหนลองวาดสิโดยเริ่มจากวาดเป็นรูปหัวใจกลมๆแบบนี้2วงเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำแมลงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหลังจากนั้นพี่ข้าวตูก็จะตัดใช้กรรไกรตัดหลังจากที่ตัดกระดาษได้2อันแบบนี้แล้วพี่ข้าวตูก็จะมาวาดลายให้กับแมลงขีดเส้นตรงๆแล้วก็สร้างปีกให้กับแมลงหลังจากนั้นพี่ข้าวตูจะใช้สีชมพูมาวาดเป็นลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วไหนโชว์หน่อย
1: นี่ไหนขอดูหน่อย
0: เนี่ยนะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่ถ้าเกิดว่าเราได้แมลงแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้กระดุมมาติดที่ด้านหลังแบบนี้นะพอติดที่ด้านหลังแล้วเราก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาประกบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เชือกตัดความยาวเอาสักพอประมาณแล้วก็แปะลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งค่ะแล้วเราก็มาประกอบส่วนอื่นกันต่อคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำขาของกบกันอ้าวแจกกระดาษขาของพี่กบคราวนี้เราต้องใช้สมาธิหน่อยนะพี่ฮาตู

0: จะใช้ปากกาเมจิกสีดำมาวาดลายของขาเดี๋ยวเราจะวาดทั้งหมด4อันนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยตอนนี้ประวันกำลังทำอะไรครับ
1: ทำกบ2ขาครับ
0: ทำกบ2ขาแล้วพี่ตูทำให้อีก2ขา
1: ทำแล้ว
0: อ้าวเสร็จแล้วเหรอไวจังเลยตอนนี้เราก็ได้ส่วนประกอบของกบครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยเอาเชือกนะคะลอดเข้าไปข้างในแบบนี้เพื่อความแน่นยิ่งขึ้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะทากาวไปที่ก้นของกบโอเคได้แล้วมาคราวนี้ติดตาครับประวันมาติดตามา
1: แป้นๆก็จะได้มาเลย
0: ง่ายไหมครับง่ายไหม
1: ก็มาใส่ขากบกัน
0: ถูกต้องกาวไหมครับมีแมลงด้วยนี่ประวันไหนดูผลงานตัวเองสิ
1: สวยจัง
0: สวยจังเลยและนอกจากเราจะทำเป็นรูปกบน้อยได้แล้วเนี่ยน้องๆสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่น้องๆชอบอย่างเช่นพี่กระต่ายสีชมพูตัวนี้เรามาลองเล่นกันครับประวันต้องเล่นยังไงนะ
1: เล่นโยนแล้วก็ให้มันแมลงวันเข้าปาก
0: ไหนลองเล่นสิโยนแล้วก
1: ็ยังไม่ได้ทำเลย
0: ทำสิเฮ้ยได้ไหมเนี่ยอีกนิดเดียว
1: มันกระเด้งออกมาเข้าไม่เข้าอ่ะ
0: ไม่เข้าหรอลองเฮ้ยเกมกบน้อยกินแมลงเนี่ยจะเล่นสนุกแล้วนะคะจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะและนี่คือคุณหมอแก้วตาลบมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวัน
0: ประวันโชว์คุณหมอซีเล่นอะไรอยู่
2: เมื่อกี้แอบดูอยู่นะ
0: โอเค
2: ได
0: ้
2: ได้ยัง
0: เกือบได้แล้วพี่เอาขาเกี่ยวไปแล้วน
2: ี้
0: เดี๋ยวคราวนี้เรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกัน1 2 3หมุนปีด

0: ีดบังคับสีด้วย
1: ยอดเยี่ยมมาก
2: แปลว่าได้ครบทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาเลยนะคะคุณหมอก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะกับกิจกรรมนี
1: ้โอเคค่ะก็อย่างแรกนะคะเราพูดถึงตัวกิจกรรมก่อนนะคะตัวกิจกรรมเนี่ยเวลาที่เด็กได้ลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยการใช้มือเนี่ยเป็นเรื่องของด้านร่างกายเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กในเรื่องของการทำศิลปะหรือว่าอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายทั้งหมดนะคะแต่ความสำคัญเนี่ยอยู่ที่การที่มีพี่เข้าตูเนี่ยลงมาเล่นกับน้อง
2: ดูสำคัญยังไงคะ
1: โอ้ยสำคัญมากแล้วก็อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยอย่าปล่อยให้เด็กนั่งทำคนเดียวถ้าเราลงมาทำด้วยอย่างเช่นที่พี่เข้าตูทำปุ๊บเนี่ยคราวนี้ได้สี่ดาวเลยได้สีดาวเพราะอะไรเราจะเห็นว่าพี่เข้าตูชวนน้องพูดคุยพี่เข้าตูมีความสุขในการที่อยู่กับน้องประวานตรงนี้ค่ะด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาได้ครบหมดเลยทีนี้เรามาดูก่อนว่าด้านสติปัญญามันได้ยังไงนะคะก็อย่างแรกเนี่ย

0: ด้านสติปัญญาเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ดูน้องเข้าตูเล่นกับน้องประวานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ประวานอาจจะทำไม่ค่อยได้เช่นว่าตัดไม่ค่อยได้สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเนี่ยเวลาที่เด็กเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยค่ะรอนิดนึงเอ๊ะดูซิว่าลูกเราเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะฉะนั้นสมองของเด็กก็จะได้รับการพัฒนาผ่านที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจตรงนี้นะคะก็อีกเรื่องนึงก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะประวานเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วอย่างเช่นว่าตอนวาดรูปเนี่ยเขาอาจจะอยากวาดเพิ่มเติมอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความคิดของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าตูไม่ได้ไปห้ามเลยเข้าตูเปิดโอกาสให้น้องอยากจะทำตรงไหนเนี่ยเราก็ให้อิสระน้องในการคิดตรงนี้เองอะค่ะที่ทางด้านสติปัญญาเนี่ยจะได้ไปเลยผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เราลงมาให้เวลาเล่นกับน้องประวาน
1: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะลองปล่อยให้น้องลองคิดนอกกรอบมากกว่าที่เราลองกำหนดไว้
0: เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราไม่โฟกัสที่เด็กเนี่ยเด็กก็ถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวไปเล่นมือถืออีกละเดี๋ยวกลับมาที่ลูกอีกละตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ลูกของเรามีปัญหาไม่นิ่ง
1: ไม่นิ่ง
0: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่นิ่งลูกก็เลยไม่นิ่งตาม
1: เหมือนกับต้นแบบของเขาไม่ทำตัวให้นิ่งเขาก็รู้สึกว่างั้นเขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เมื่อกี้เข้าตูทำกิจกรรมกับน้องเนี่ยน้องจดจ่อแล้วน้องก็มีสมาธิแล้วก็มีเข้าตูอยู่ด้วยตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเยอะมากในเด็กปัจจุบันที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่นิ่งคุณแม่นิ่งหรือยังตรงนี้เองค่ะ
1: แต่ว่าต้นแบบที่ดีก็จะทำให้ได้ลูกที่ดีไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังกังวลใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกว่าเอ๊ะตอนนี้เขาพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปตามวัยไหมแล้วก็จะส่งเสริมอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คลินิกอยู่ที่ไหนนะคะคุณหมออ
0: ยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะ
1: ที่ศาลายาใกล้ๆนี้เองนะคะสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะมีทีมให้คำแนะนำที่ครบทีมเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: และตอนต่อไปเราจะมาทำกระบองเพชรจากก้อนหินใช้ตกแต่งบ้านก็ได้อุปกรณ์ประกอบไปด้วยหินผิวเรียบๆแบบนี้สีกรวดผู้กันจานสีและกระถางต้นไม้ใบเล็กฝากถึงน้องๆรองพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราโดยการเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วก็หาคำว่าม
1: หิดล
2: Kiss นะคะแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะคะเพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วแล้วนอกจากนี้ยังมีรายการสำหรับเด็กรายการอื่นๆที่ทั้งสนุกแล้วก็เหมาะสมกับวัยด้วยเพราะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
3: ทำยังไงอยู่ครับ
1: พี่เขาตูรดน้ำต้นไม้ครับผมอยากทำไหมอ
3: ยากครับ
1: แต่ว่ากระบองเพชรไม่มีหนามอ่ะเดี๋ยวมันจะที่มือประวานนะ
3: คร
1: ับ ได้ไหม
3: ครับ
1: ระวังนะครับไหนลองซี
3: แบบนี้
1: ประวานกลัวหนามไหมเนี่ย
3: ไม่กลัว
1: ไม่กลัวหรอแต่มันอันตรายมากเลยนะยังไงต้องระวังนะครับประวานพี่เขาตูจะทำกระบองเพชรแบบไม่มีหนามอยากไปทำไหม
3: อยากครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สำหรับกระบองเพชรไร้หนามกันเลยค่ะ
4: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
2: กระบองเพชรจากก้อนหิน
4: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
3: จานสี
2: ก้อนหิน
3: กรวด
2: สี
3: กระถางต้นไม้ใบจิ๋ว
2: คู่กัน
1: เราก็รู้จักกับอุปกรณ์ที่จะทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกระบองเพชรกันเลยประวานอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนครับ
3: ทาสีหินค่ะ
1: ทาสีหินนะครับไหนหินอยู่ไหนเนี่ยฮึบโอเคทาลงไปเลยทาให้ทั่วๆเลยนะคะ
3: แห้งไงก็ยังระบายสีเขียวกัน
1: โอเค
3: สีเขียวอ่อน2อันค่ะ
1: สีเขียวอ่อน2อันทาโชว์เลยทาอันนี้พี่เขาตุ้มไม่ช่วยเลยนะเดี๋ยวให้น้องประวานทำคนเดียวเลยการที่เราทาสีขาวรองพื้นไปก่อนนะคะมันก็จะทำให้ปรับสีของหินเนี่ยให้มันทาได้ง่ายขึ้นพอเวลาเราทาสีเขียวเนี่ยมันก็จะเรียบเสมอกันได้ง่ายขึ้น

0: ร็จทั้ง3ก้อนแล้ว
1: เดี๋ยวเรามาแห้งกันเดี๋ยวเรามาทำหนามกันนะครับแห้งแล้วก็เอามาก็ทำหนามกัน
0: มาทำหนามกันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนขนาดผู้กันนะคะเป็นขนาดที่เล็กลงเพราะว่าหนามเนี่ยมันเล็กมากถ้าเกิดว่าเราใช้ผู้กันอันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่สวยเราต้องใช้ผู้กันอันเล็กเวลาเราทำนะคะจุดน้ำเนี่ยก็จุดทีละฝั่งนี่ประวันจุดหนึ่งด้านเสร็จแล้วเราก็ไปรอพักไว้ให้แห้งก่อนพอแห้งแล้วเนี่ยเราค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาจุดใหม่แล้วก็รอให้แห้งเนี่ยด้านเดียวเห็นไหมนี่ก็จะไม่เลอะมือเท่าไหร่แล้วระหว่างรอให้แห้งนะคะเรามาทาสีกระถางกันดีไหมนี่มาให้ล้างผู้กันก่อนเปลี่ยนเป็นผู้กันใหญ่ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ผู้กันใหญ่อันไหนของประวันนะผู้กันใหญ่เอาไปเช็ดทิชชู่ก่อนเช็ด
1: ต่อไปก็ไปทาสีฟ้า
0: สีฟ้า

0: แต่ประวันจะทำอันนี้เอาไปให้ใครหรอ
1: เอาไปให้หมามาครับ
0: เอาไปให้หมาม้าเหรอครับ
1: ครับ
0: ตั้งใจทำเลยละสีอันเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องทาสวยๆเลยใช่ไหม
1: ครับไม่ให้มีรอยขาวเลย
0: ไม่ให้มีรอยขาวเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทาเนียนๆเลยนะ
1: ทำแบบนี้ไปก่อน
0: เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะประวานเดี๋ยวเรามาประกอบลงถังกัน
1: ครับ
0: กระถางของเรา
1: ใส่หิน
0: ใส่หินเม็ดเล็กๆนะคะให้มีหลายๆสีนะสีขาวสีดำสีน้ำตาลหินพวกนี้นะคะก็หาซื้อได้เลยตามร้านที่ขายพวกของตกแต่งตู้ปลาเลยค่ะของตกแต่งสวนนะใส่ลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ใส่หินลงไปแล้วสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอาประวานเดี๋ยวเราเอากระบองเพชรปักลงไปเลย
1: ครับ
0: ปักลงไปแล้วหินมันดูน้อยไปใช่ไหมครับเราก็ค่อยมาเติมหินใส่ลงไป
1: ใส่นิดนึงก็พอยังไม่นิด
0: คราวนี้นะคะหินด้านล่างเนี่ยมันก็จะฝังลงไปอยู่ในหินก็เล็กๆมันก็จะทำให้อยู่ทรงได้มากขึ้นเสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
2: กระบองเพชรที่ทำจากหินแล้วเนี่ยน้องๆสามารถวาดหินเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้เช่นแมลงเต่าทองผึ้งน้อยสีสวยหรือตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการของน้องๆเลย
0: หลังจากที่เราทำกระบองเพชรไร้หนามกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้วงล้อแห่งพัฒนาการวัดพลังกันประวันมา1 2 3หมุน

0: ค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบหยิบดาออกมาโอเคบ๊ายบายพี่บอลลูนไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวดูสิคะ
1: 3ดาว
0: ได้3ดาวได้สติปัญญาได้อารมณ์แล้วก็ได้ร่างกายใช่ไหม
1: นี่อยู่ตรงนี
0: ้โอเควันนี้ได้ดาวไป3ดวงแล้วการประดิษฐ์ของเราในวันนี้จะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มอีกบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอแก้วตากันค่ะ
2: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: และนี่ก็คือผลงานกระบองเพชรไร้หนามของน้องประวานประวานจะให้ใครดีครับ
3: ให้มาม่าใช่ไหมคะ
0: ให้มาม่า
3: แล้วประวันทำเองหรือเปล่าลูกหรือว่าพี่เข้าตูช่วย
1: ประวันทำเอง
3: ทำเองหมดเลยหรือเปล่า
1: ช่วยนิดนึง
3: ช่วยนิดนึงเหรอเก่งจังเลยประวัน
0: แบบนี้เขาก็จะได้ดาวเพิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ค่ะในเรื่องของด้านสังคมอารมณ์ในเรื่องของการให้แล้วก็ในเรื่องของความอ่อนโยนที่รู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณแม่นะค
0: ะประวันประวันคุณหมอมีอะไรจะให้อีกดวงนึงแหละนายอายุเป็นเซฟคุณหมอติดให
4: ้ครบ4ดวงเลยอึ๊บ
0: ให้คุณหมอสรุปให้ฟังว่าทำไมกิจกรรมการทำกระบองเพชรไร้หนามของเราเนี่ยถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะ
4: อืมค่ะก็การที่เด็กได้ทำกิจกรรมลงมือทำก็ได้ในเรื่องร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
0: รูปทรงมันแตกต่างก
4: ัน ใช่งั้นเวลาเราวาดเนี่ยเราปล่อยให้เด็กอิสระว่าเขาอยากจะวาดแบบไหนไม่ต้องกำหนดลงไปชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็อย่างที่เห็นก็คือเขารู้จักแบ่งปันอยากจะให้คุณแม่แล้วก็ได้รับในเรื่องของความรักความผูกพันจากคุณแม่ค่ะค่ะแต่ว่าความน่ารักของน้องประวานนะคะอยากจะเน้นอีกเรื่องนึงก็คือการรู้จักกราบไหว้นะคะจริงๆในเรื่องของเราคงไม่อยากให้เด็กเป็นเด็กฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากให้เขารู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยากจะให้เน้นมากๆในเด็กไทยจริงๆค่ะ
0: ในวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็คุณหมอแก้วตาก็อยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่อยากจะมีปัญหาอะไรที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอแก้วตาไหมคะ
3: ค่ะวันนี้ก็มีปัญหาที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวานนะคะคือประวานเขาเป็นเด็กค่อนข้างจะมีสมาธิสั้นค่ะคือทำอะไรทำได้แป๊บๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างที่จะทำแล้วหรือว่ามีสมาธิอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้หรือว่ามีวิธียังไงที่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้ได้บ้างค่ะ
4: ก็จริงๆถ้าเราดูน้องประวันจริงๆน้องประวันมีจุดเด่นอยู่เยอะมากนะคะเขาก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ชวนทำกิจกรรมอะไรเขาก็ยอมทำได้ง่ายนะคะเพียงแต่เราก็จะเห็นนิดหน่อยว่าเฮ้ยดูเขาแบบเวลาจะอาจจะกระโดดรถเต้นนิดนึงพี่ประวันต้องจับมือไว้นิดนึงอะไรต่างๆ
0: เขาเหมือนจะวอกแวกได้ง่าย
4: ใช่ค่ะก็ในเด็กวัยนี้นะคะอย่างแรกก็มันเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะไม่นิ่งบ้างนิดหน่อยคุณแม่เห็นตอนที่เขามีสมาธิดีๆไหมคะตอนอยู่บ้านอ่ะมีช่วงไหนบ้าง
3: ค่ะส่วนใหญ่จะเจอในเวลาที่เขาเขียนหนังสือระบายสีเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นเวลาประดิษฐ์เขาจะมีสมาธิมากๆเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะอันนี้เราก็เห็นชัดนะตอนที่เขาทำงานประดิษฐ์เขามีสมาธิดีมากแต่ส่วนนึงเนี่ยก็ในเรื่องของสมาธินะคะก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยที่คุณพ่อคุณแม่ถามมานะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเน้นเรื่องการออกกำลังกายเยอะๆถ้าเอาแบบง่ายๆนะคะเวลาเด็กได้ปลดปล่อยพลังออกไปเนี่ยเขาก็จะสงบลงได้ง่ายขึ้นอันนี้แบบง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการออกกำลังกายเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันจะทำให้การกำกับร่างกายตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้เด็กว่ายน้ำเนี่ยการที่สมองเขาต้องสั่งร่างกายก็คือแขนต้องขยับขาต้องตีพร้อมๆกันตรงนี้มันเป็นความสามารถพื้นฐานของสมองที่ต้องกำกับร่างกายตัวเองให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นพอแค่ถ้าเกิดกิจกรรมพวกออกกำลังกายเนี่ยเขายังทำได้ไม่ค่อยดีการกำกับตัวเองในขณะที่แบบไม่อยากทำกำลังหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งกำกับร่างกายตัวเองได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็พบว่าปัจจุบันเด็กไทยขาดอย่างมากค่ะขาดพื้นที่ไปออกกำลังกายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเน้นในเรื่องสติปัญญาไปเน้นโดยที่ลืมไปว่าพื้นฐานสมองอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องมาเรื่องการออกกำลังกายก่อนเด็กถึงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง
0: ต้องพัฒนาร่างกายก่อน
4: ใช่ค่ะเพราะเขาจะสามารถกำกับตัวเองจดจ่อในการทำสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นจะต้องไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนที่ไม่อยากเรียนกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูละอะไรที่เราอยากให้เด็กทำเราก็อาจจะต้องกำกับเขาเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่างานนั้นมันไม่ยากเกินไปถ้าเกิดมันนานเกินไปยากไปเขาอาจจะเบื่อได้ก็ในเรื่องการเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องสำคัญ
3: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าลูกอยู่ไม่นิ่งหรือเกิดอาการเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไม่เป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีแก้ยังไงคะ
4: ในเรื่องสำคัญที่บางครั้งเราลืมเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์บางครั้งเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกหงุดหงิดเขาตื่นเต้นเขากังวลเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปดุและกำกับพฤติกรรมให้หยุดเดี๋ยวนี้ทำไมไม่นิ่งอีกแล้วจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความอ่อนโยนของคุณแม่
0: ค่ะ
4: ก็ความอ่อนโยนหมายถึงว่าที่การกอดเขาแล้วก็อาจจะช่วยให้เขาค่อยๆสงบลงเป็นการที่เราพอช่วยให้อารมณ์เขารู้สึกสงบลงเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนเองงั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะดูอ่อนโยนอ
0: ย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเขาจะดูนิ่งขึ้นดูอ่อนโยนขึ้น
4: แล้วก็เขาก็จะรู้สึกเชื่อฟังคุณแม่มากขึ้น
0: เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็ควรจะแสดงออกกับเขาแบบนั้นยิ่งเราไปก้าวร้าวกับเขาเขาก็ยิ่งก้าวร้าวกับเรา
4: ใช่เขาตุ้งเก่งมากเลย
0: ถ้าเราอ่อนโยนกับเขาแบบนี้เขาก็จะอ่อนโยนกับเราเหมือนกัน
4: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกครั้งที่เขามีพฤติกรรม

0: เห็นผลทันทีนะว่าพอถ้าดุหรือว่าตีเนี่ยมันได้ผลทันทีเด็กหยุดทันทีด้วยความกลัวแต่มันไม่ยั่งยืน
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เราต้องการคือความยั่งยืนก็คือความรักที่คุณแม่ให้กับเขา
1: ค่ะเรียกว่าวันนี้นี่ได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค
1: ่
0: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ค่ะค่ะฝากถึงน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ที่มหิดลคิดที่มหิดลคิดของเรานะคะมีรายการสำหรับเด็กที่ทั้งสนุกเหมาะสมกับวัยแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กๆค่ะส่วนในครั้งหน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะและตอนต่อไปเราจะมาทำเกมปริศนาเขาวงกตอุปกรณ์ประกอบไปด้วยฝากล่องรองเท้าหลอดดูดน้ำลูกแก้วสีเมจิกาวกรรไกรกระดาษสี
3: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
1: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มีประเภทอะไรบ้างมีกี่ประเภทบ้างคะคุณหมอ
1: ก็หลักๆก็จะมี4อันที่จะเจอบ่อยๆนะคะก็คือกระเนื้อกระเนื้อก็จะนูนขึ้นมานิดนึงก็จะนึกสภาพเวลาเจอคุณปู่คุณย่าที่เขาจะมีกระเป็นปื้นๆที่จะนูนๆนิดนึงอันนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเจอในคนสูงอายุนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีกระแดดกระแดดก็จะเห็นเป็นวงปื้นสีน้ำตาลแต่ว่าจะไม่นูนจะเป็นดวงดวงขอบชัดๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือกระตื้นก็คืออันที่คุยกันว่าเหมือนเด็กฝรั่งที่จะเป็นแบบเฟรเคิลก็คือเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มๆอยู่ที่โหนกแก้มกับจมูกก็จะดูแบบน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็จะมีกระลึกอันนี้ก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลอยู่ลึกๆดูเทาๆขอบไม่ค่อยชัดก็จะเป็นที่โหนกแก้มเหมือนกันแล้วการที่มันมีกระเนื้อที่อยู่ขึ้นมามากๆเนี่ยก็จะต้องระวังว่าเออมันอาจจะเป็นทรายที่จะบอกว่าอาจจะต้องระวังว่ามีมะเร็งเกี่ยวกับทางเดินอาหารปอดหรือเต้านม
2: สวัสดีค่ะซาร่าและสวยหล่อขอสืบค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อกลับมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อของเราที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่ากระนั้นสำคัญตรงไหนค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเนื้อกระตื้นกระแดดกระลึก

0: กระนั้นก็เถอะกระที่เรามักเห็นหรือเมื่ออายุมากขึ้นแล้วนะคะมีเรื่องราวที่น่ารู้แล้วก็เรื่องที่คาดไม่ถึงอีกมากมายน่าสนใจมากๆเลยนะคะกับหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นกระเนื้อยิ่งอายุเยอะยิ่งเยอะตามวัยใช่หรือไม่สีของกระอาจบอกโรคร้ายอย่างเช่นมะเร็งผิวหนังกระเนื้อกระตื้นกระลึกกระแดดแยกกันอย่างไรครีมหรือหัวไชเท้าบดสามารถรักษากระให้ดูจางลงได้หรือไม่และแน่นอนที่สุดค่ะเรื่องการรักษาครีมรักษากระหรือรักษาด้วยเลเซอร์รักษาแบบไหนสามารถทำให้กระหายถาวรได้แต่ละประเด็นน่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องกระหรือมีคนรอบข้างที่พบเจอกับปัญหานี้อยู่วันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาไขคดีไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญห้ามพลาดค่ะขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกับเรื่องกระนั้นสำคัญชไหนค่ะแล้วผู้ที่จะมาไขข้อสงสัยกับเราในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงปราณีเสวตวิลาศสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะคุณพิมพ์ดาวพิมพ์ทองวชิราคมค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะต้องขอบอกก่อนอย่างแรกเลยนะคะว่าสีสันสดใสมากในวันนี้นะคะต้อนรับเรื่องราวดีๆกันในวันนี้นะคะกับเรื่องของกระนั้นสำคัญชไหนแน่นอนที่สุดค่ะหลายๆคนต้องประสบพบเจอพิมดาวเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระไหมคะ
1: ยังไม่ขึ้นยังไม่มีกระจริงๆอยากมีกระนึกออกไหมเคยป้ารู้สึกว่าแบบ
0: ฝรั่ง
1: แบบแต่งหน้าผิวๆแล้วแบบมีกระหน่อยนึงไม่ต้องปกปิดมันแต่เราไม่มีไงบางทีก็อยากจะแบบเพิ่มกระนิดนึงเวลาเมคอัพ
0: เคยเห็นเหมือนกันนะคะแบบดาราหลายๆคนที่เขาแบบแต่งแฟชั่นกันเขาจะแบบเอาสีมาแปะให้มีกระซึ่งก็ดูแบบน่ารักไปอีกแบบน
1: ึ
0: งแต่เรามารู้กันถึงเรื่องของกระก่อนดีกว่าว่ากระมีประเภทอะไรบ้างมีกี่ประเภทบ้างคะคุณหมอ
2: ก็หลักๆก็จะมี4อันที่จะเจอบ่อยๆนะคะก็คือกระเนื้อก็จะนูนขึ้นมานิดนึงก็จะนึกสภาพเวลาเจอคุณปู่คุณย่าที่เขาจะมีกระเป็นปื้นๆที่จะนูนๆนิดนึงอันนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเจอในคนสูงอายุนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีกระแดดก็จะเห็นเป็นวงปื้นสีน้ำตาลแต่ว่าจะไม่นูนจะเป็นวงขอบชัดๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือกระตื้นก็คืออันที่คุยกันว่าเหมือนเด็กฝรั่งที่จะเป็นแบบ freckle ก็คือเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มๆอยู่ที่โหนกแก้มกับจมูกก็จะดูแบบน่ารักค่ะแล้วก็จะมีกระลึกอันนี้ก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลอยู่ลึกๆดูเทาๆขอบไม่ค่อยชัดก็จะเป็นที่โหนกแก้มเหมือนกัน
0: ดูเหมือนเป็นรอยแผลเป็นจากสิวได้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ก็จะอยู่ลึกๆนิดนึง
0: อยากถามคุณหมอเลยค่ะว่ากระลึกหรือกระแดดเนี่ยค่ะมันมีความเหมือนกับฝ้าไหมคะ
2: คือคล้ายๆกันว่ามันจะมาจากแดดได้แต่ว่าฝ้าเนี่ยจะเห็นเป็นปื้นๆนะคะจะไม่ได้เป็นจุดๆกระจะมีความเป็นจุดๆขอบจะชัด
0: อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าฝ้าเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะของวงกว้างกว่าแต่ถ้าเป็นกระเนี่ยจะเป็นจุดๆเล็กๆก็จะมีเป็นติ่งๆบ้างอันนี้ก็คือกระเหมือนกัน
2: กระเนื้อ
0: เคยเห็นของคุณยายเหมือนกันค่ะแบบเขาจะแบบเป็นกระออกมาแล้วหนูชอบเอานิ้วไปเล่นแต่เขาไม่ได้มีแค่บนหน้านะเขามีตรงแถวๆนี้ด้วยทั้งตัวเลย
1: แล้วอย่างผู้ใหญ่ที่เป็นแบบที่เป็นกระสีดำๆแบบยิ่งอายุเยอะมันจะยิ่งขึ้นเป็นน้ำตาลดำๆเป็นใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะ
0: เป็นเซนได
1: ้ใช่แล้วก็เป็นกระเหมือนกัน
2: ถ้ามันปูดขึ้นมาก็คือจะเป็นกระเนื้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ปูดเป็นแค่แผ่นบางๆก็จะเป็นกระแดด
0: เพราะคุณหมอพูดคำว่ากระแดดที่ไรเนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นก็ได้เลยแต่เราจะพยายามไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะคะเพราะเมื่อกี้คุณหมอได้พูดไปแล้วว่ากระเนื้อเนี่ยจะเกิดขึ้นตามผู้สูงอายุใช่ไหมคะเข้าประเด็นนี้เลยค่ะกับประเด็นที่ว่ากระเนื้อยิ่งอายุเยอะยิ่งเยอะตามวัยนี้จริงไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือมีส่วนพอจะเห็นว่าเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีพอเริ่ม30 40ก็จะเริ่มเห็นมีจุดๆถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นจุด1ถึง2มิล
0: ค่ะ
2: ก็จะมีความนูนๆอยู่จะเห็นบ่อยที่หน้าแล้วก็ที่คอค่
0: ะ
2: แต่ว่าถ้าเกิดว่าอายุ50 60ขึ้นไปก็จะเหมือนที่เราคุยกันว่าจะเป็นแบบก้อนใหญ่ๆเป็นปื้นๆเหมือนเป็นก้อนดินน้ำมันปะอยู่อะค่ะ
0: แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
2: ก็หลักๆเลยจะเป็นเรื่องแดดเป็นหลักอะค่ะก็คือคนที่ชอบออกแดดมีกิจกรรมกลางแจ้งก็จะมี
1: อันนี้ลมกรีดเกี่ยวด้วยไหมคะเพราะบางทีแบบฝรั่งหรือเปล่าที่แบบพอเจอลมเจอแดดถึงจะขึ้นแต่คนไทยก็คือเจอได้น้อยกว่าฝรั่งเน
2: า
1: ะ
2: คือฝรั่งเนี่ยคือด้วยความที่เขาผิวขาวแล้วเขาชอบอาบแดด
0: ค่ะ
2: มันก็เลยจะมีง่ายกว่าคนผิวที่เป็นเอเชียก็จะผิวคล้ำกว่าค่ะ
0: ซึ่งคนเอเชียก็จริงๆหนูเคยอ่านมาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าคนที่เป็นผิวขาวผิวแบบฝรั่งจริงๆแล้วเขามีปัญหาในเรื่องของผิวเหมือนเรื่องเม็ดสีของเขาแต่ถ้าเกิดเป็นคนผิวดำหรือแอฟริกา

0: เนี่ยคือเป็นคนผิวดี
1: ใช่
0: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่คือเหมือนพอผิวขาวมันก็จะเซนซิทีฟกับแดดก็จะไหม้แดดง่ายเป็นมะเร็งผิวหนังง่าย
0: ใช่ใช่ที่ดูอาจเจอว่ามีเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังได้ง่ายกว่าคนที่เป็นผิวสี
1: ใช
0: ่นะคะก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะเรื่องของกระที่จะเกิดขึ้นตามวัยแล้วก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นในวัยผู้สูงอายุแล้วในเรื่องของสีของกระที่คุณหมอบอกอาจจะเกิดขึ้นจากแดดหรือไม่ก็กับปัจจัยต่างๆเนี่ยค่ะสีของกระเนี่ยสามารถบอกโรคร้ายได้ด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นโรคมะเร็ง
1: ใช่ก็อย่างที่คุยกันว่าเรื่องมะเร็งผิวหนังใช่ไหมคะก็จะเป็นอันที่คนทั่วไปก็กังวลส่วนใหญ่คนพอมีตุ่มหรือว่ามีกระเนื้ออะไรที่ไม่แน่ใจบางทีเขาก็จะมาให้ดูว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่าลักษณะง่ายๆเนี่ยก็คือตัวกระเนื้อที่เราเห็นนะคะขอบมันจะเป็นกลมๆแล้วก็ถ้าแบ่งสองข้างเนี่ยมันจะสมมาตรกันแล้วก็จะมีเฉดน้ำตาลเฉดเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมะเร็งผิวหนังเวลาเราแบ่งครึ่งเนี่ยมันจะไม่สมมาตรกันเพราะว่ามันมีการโตที่ไม่เท่ากันแล้วขอบก็จะไม่กลมชัดแล้วก็จะมีบางส่วนที่ยื่นออกไปบางส่วนหดเข้ามาแล้วก็จะดูง่ายๆว่ามันมีหลายเฉดจะไม่เหมือนไฝหรือกระที่เราเห็นมันจะมีสีน้ำตาลอันเดียวแต่ว่าอันนี้มันอาจจะมีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนดำแดงคือมีหลายๆเฉดในก้อนเดียวแล้วก็ขนาดใหญ่ใหญ่กว่า6นิ้วก็คือถ้ามีลักษณะครบตามเนี่ยก็อาจจะต้องมาให้ดูแล้วว่ามันเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าส่วนใหญ่เวลามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจเราก็จะตัดชิ้นเนื้อไปดูได้ค
0: ่ะ
1: ว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
0: แสดงว่าก็ดูที่ความไม่สมมาตรของตัวกระนั้นเป็นอย่างแรกเป็นจุดสังเกตอย่างแรก
1: แล้วก็ขนาดแล้วก็เฉดสี
0: ขนาดนี้คือยังไงคะคือ
1: มากกว่า6มิล
0: มากกว่า6มิล
1: ก็ต้องระวัง
0: หกมิลก็ใหญ่นะ
2: อย่างกระเนื้อเนี่ยมันอันตรายมากไหมคะอย่างผู้ใหญ่เราเห็นแบบเป็นติ่งออกมาแล้วอย่างที่พี่ซาร่าบอกว่าชอบไปเล่นชอบไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันอันตรายมากไหมแล้วมันจะใหญ่ขึ้นอีกหรือเปล่าคะ
1: คือจริงๆกระเนื้อเนี่ยไม่ได้กลายเป็นมะเร็งตัวกระเนื้อเองเนี่ยไม่ได้อันตรายอะไรเลยจะเก็บไว้อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าปล่อยไว้มันก็มีโอกาสที่มันจะใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆอย่างบางคนเนี่ยใกล้ตาก็อาจจะทำให้รำคาญเคืองตาอันนี้เราก็อาจจะต้องเอาออก
2: บางทีแบบเป็นติ่งออกมาแล้วแบบอุ้ยมองเห็นด้วย
1: มันก็อาจจะระคายเคืองก็ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่มีปัญหาก็แนะนำว่าให้เอาออกค่ะ
0: เพราะว่าอย่างหนูอะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือกระหรือเปล่าคุณหมอช่วยหน่อยนะมันไม่ใช่สิวอะแต่มันมีกระหนูตลอดเวลามันติด
1: เหมือนต่อมไขมันนะคะ
0: หรอ
1: ไ
0: ขมันมีโอกาสหายไหมคือหนู
1: จะต้องไปเลเซอร์ออก
0: คือเลเซอร์เราก็ยังกลับมาเป็นอยู่ค่ะหนูก็เลยคิดว่ามันจะโตเป็นติ่งเป็นกระ
1: ไม่ใช่อันนี้มันดูอยู่ข้างในถ้ากระเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอะไรที่มันปะอยู่ข้างนอกอะค่ะ
0: มันก็คล้ายๆเหมือนแบบติ่งห้อยแล้วก็คือกระดูกกระดิกได้ไงฮะเอาไปเจาะแล้วใส่ติ่งแบบตังหูอะไรอย
1: ่างเงี้ยกระดูกกระดิกติ่งกระดิกเฮ้ย
0: กระดิกอะนะคะมาถามคุณหมอหน่อยดีกว่าว่าแต่ละกระเนี่ยแตกต่างกันยังไงกระเนื้อกระตื้นกระลึกหรือกระแดดเนี่ยค่ะแต่ละกระเนี่ยมันมีผลต่อผิวหนังของเรายังไงบ้างคะ
1: ก็คือกระที่บอกไปอันแรกก็คือกระเนื้อใช่ไหมคะก็คือตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจจะต้องระวังว่าถ้าเกิดว่ามันมาในเวลาอันรวดเร็วเช่นแบบอยู่ไม่เคยมีเลยแล้วก็มาพรึบเดียวทั้งตัวเป็นแบบหลักสิบหลักร้อยอันอันเนี้ยก็จะต้องระวังค่ะว่าบางคนเนี่ยมีมะเร็งที่ซ่อนอยู่ค่ะแล้วการที่มันมีกระเนื้อที่อยู่ขึ้นมามากๆเนี่ยก็เราต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นไซน์ที่จะบอกว่าอาจจะต้องระวังว่ามีมะเร็งเกี่ยวกับทางเดินอาหารปอดหรือเต้านมก็อาจจะต้องไปเช็คถ้าเกิดคนที่อยู่ๆไม่เคยมีกระเลยแล้วมันพลึบขึ้นมาแบบเป็นสิบๆร้อยๆอันค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือกระแดดอย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นปื้นกลมๆสีน้ำตาลขอบชัดก็อาจจะตั้งแต่2มิลจนถึงเป็นเซนติเมตรได้เลยอะค่ะแต่ว่าจะไม่ได้นูนหนา
0: ค่ะ
1: ก็คือจะเป็นแผ่นสีน้ำตาลบางๆแล้วก็กระแดดที่เห็นเป็นจุดๆกระตื้นที่เป็นจุดๆในเด็กฝรั่งหรือว่าในคนเอเชียก็มีเป็นเหมือนกันที่จะเป็นจุดเล็กๆที่โหนกแก้มใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกระลึกที่จะเป็นสีน้ำตาลเทาๆดูอยู่ลึกๆขอบดูเบลอๆนิดนึงก็จะเห็นที่โหนกแก้มสองข้าง
0: แล้วส่วนใหญ่ในกรณีคนที่มารักษากับคุณหมอค่ะคุณหมอจะเจอเคสไหนเป็นพิเศษคะ
1: ก็จริงๆตอนนี้ก็คือที่เจอกันบ่อยๆมาบ่อยๆเลยเนี่ยจะเป็นกระเนื้อแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ได้เป็นอันใหญ่จะเป็นคนวัยทำงานก็จะเป็นกระเนื้ออันเล็กๆที่มาตามหน้าตามคอคือที่คอเนี่ยบางทีพอมันเป็นอย่างที่คุยว่ามันอาจจะงอกออกมาเป็นติ่งที่มันห้อยออกมามันก็จะเกิดความรำคาญเวลาสมมติเหงื่อออกหรือใส่สร้อยก็อาจจะคันระคายก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเมาออกเพราะสาเหตุนี
0: ้เกิดจากการแพ้ได้ด้วย
1: คือมันเหมือนระคายเหงื่อแล้วมันก็จะทำให้คันหรือว่าเสียดสีกับสร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเมาออกกัน
0: แสดงว่าในกรณีนี้กระส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่คุณหมอบอกเกิด

0: ตามวัยด้วยแล้วมันมีกรณีที่เกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยไหมคะ
1: ก็มีส่วนค่ะมีส่วนทำไมบางคนเป็นทำไมบางคนไม่เป็นใช่ไหมคะบางคนโดนแดดยังไงก็ไม่เห็นเป็นเลยบางคนแบบโดนนิดเดียวก็มีกระขึ้นบางคนก็ขึ้นเยอะในร่มผ้าก็มีไม่ใช่เฉพาะนอกร่มผ้าที่โดนแดดค่ะก็คือกรรมพันธุ์ก็มีส่วนเหมือนกันที่อาจจะทำให้เป็นมากขึ้นกว่าคนอื่นที่ไม่มีประวัติครอบครัว
0: นอกจากสาเหตุหลักของการเกิดกระคือเรื่องของแสงแดดแล้วฮอร์โมนนะคะคุณหมอมีส่วนไหมคะ
1: มีส่วนเพราะว่ากระเนี่ยจะเป็นมากขึ้นตอนช่วงเข้าวัยรุ่นกับอีกทีนึงเนี่ยบางทีตอนตั้งครรภ์ค่ะ
0: เหรอคะตอนตั้งครรภ์อ่ะ
1: ใช่ตอนตั้งครรภ์บางคนเนี่ยจังไม่เคยมีกระเนื้อไม่เคยมีฝ้าพอตั้งครรภ์เนี่ยมาหมดทั้งกระเนื้อติ่งเนื้อที่คอหรือว่าฝ้าเนี่ยก็มาตอนตั้งครรภ์เพราะตอนช่วงตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนมันจะสูงขึ้นมากใช่ป่ะคะมันก็จะมาได้ตอนตั้งครรภ
0: ์หญิงชายคำถามอะไรนะคะหญิงชายมีโอกาสเกิดขึ้นได้ต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะหญิงชาย
1: จริงๆไม่ได้มีผลอะไรมากค่ะจะหญิงจะชายก็ปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันเกิดได้เหมือนกันพอๆกัน
2: เหมือนเราเจอผู้ชายเป็นกระน้อยกว่าเนาะ
0: ใช่เพราะผู้ชายอาจจะแบบผิวเข้มมั้งคะก็เลยอาจจะมองผิวกระไม่เห็นชัดมากแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงก็จะค่อนข้างใส่ใจในเรื่องนี้มากกว่าอะไรนะคะช่วงนี้เราก็ได้รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับกระเบื้องต้นละว่ามีกี่ประเภทแล้วสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันในเรื่องของวิธีการรักษากันบ้างดีกว่าว่ามีวิธีไหนบ้างที่สามารถรักษากระได้แล้วสามารถหายถาวรได้หรือเปล่าช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเข้าสู่ช่วงปิดคดีกับสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการรักษากระกันบ้างดีกว่าว่ามีวิธีไหนที่สามารถจะรักษากระได้อย่างถาวรบ้างเพราะมีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะถามมาว่าครีมรักษากระหรือว่ารักษาด้วยเลเซอร์แบบไหนสามารถหายถาวรได้คะคุณหมอ
1: ก็จะต้องตอบว่าเป็นเลเซอร์ค่ะเพราะว่าครีมเนี่ยไม่ว่าจะใช้ไวท์เทนนิ่งใช้ตัวลดรอยดำต่างๆเนี่ยมันก็จางลงได้แค่ระดับนึงยังไงก็จะต้องใช้เลเซอร์เนี่ยทำประมาณ 1-2 ครั้งก็ค่อนข้างที่จะหายได้ 90-100% เลยค่ะ
2: เพราะว่าระยะครีมเวลาลงลึกถึงชั้นในผิวมันอาจจะไม่เท่าเลเซอร์ใช่ไหมคะพอเลเซอร์ปุ๊บมันน่าจะแบบลงลึกกว่า
0: ด้วยความร้อนด้วย
2: ใช
1: ่ก็อย่างนึกสภาพกระเนื้อที่มันปูดปูดใช่ไหมคะทาครีมเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่
0: กันไกลช่วย
1: ได้อยู่นะ
0: ได้อยู
1: ่ได้อยู่การใช้กันไกลเนี่ยเป็นวิธีการรักษาของเราเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ใช่จริง
1: ๆก็คือถ้าเกิดที่คอเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นติ่งๆแล้วขั้วเล็กๆอะค่ะเราก็ใช้กรรไกรแต่ว่าเป็นกรรไกรที่ปลอดเชื้อแล้วก็เป็นกรรไกรทางการแพทย์ก็จะเล็มคลิปออกได้เลยค่ะ
0: แต่ให้คุณหมอ
1: ทำให
0: ้ทำให้ดีกว่าเพราะบางครั้งการตรงติดเชื้อเดี๋ยวมันก็จะส่งผล
2: เงินเนาะกรรไกรเงินผ่าตัด
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าหลังจากที่ตัดปุ๊บมันจะมีโอกาสขึ้นมาอีกไหมคะ
1: ส่วนใหญ่อันที่ออกไปแล้วไม่ขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าอันที่มันยังไม่ขึ้นที่มันยังหลบอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นของมันมาตามเวลาของมันอยู่อะค่ะ
0: แต่อย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะในเรื่องของการใช้เลเซอร์เนี่ยสามารถที่จะหายได้ 90-100% ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเลเซอร์ครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยตัวเองไปเรื่อยๆมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหม
1: ได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะกระตื้นที่เหมือนเด็กฝรั่งค่ะเวลาทำไปเนี่ยบางที2ปี3ปีก็จะเริ่มกลับมาละก็อันเนี้ยจะเป็นอันที่คนไข้ส่วนใหญ่จะต้องกลับมาทำซ้ำนะคะเพราะมันไม่ได้หายถาวรแต่กระเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะโอเคร
2: ู้อยากรู้ว่ากระมันมีรากไหมคะ
1: ไม่มีค่ะส่วนใหญ่จะอยู่แค่ตึ้งๆ
2: ไม่เหมือนฝ่ายมันก็จะมีอยู่ข้างในแต่ว่ากระไม่มี
1: ไม่มีค่ะเวลาทำเลเซอร์เนี่ยแผลก็จะตื้นๆแผลก็จะหายสวยหายดีค่ะบางทีถ้าเราเป็นฝ่ายแล้วเราไปทำเลเซอร์เนี่ยจะเห็นว่าบางทีจะยังเป็นหลุมเป็นแผลเป็นหลุม
2: มีขึ้นมาอีกด้วย
1: ใช่เพราะมันมีรากถ้าเอาออกไม่หมดก็จะขึ้นซ้ำแต่ถ้าบางทีเอาออกลึกเกินมันก็จะเป็นแผลเป็นหลุมไปอะค่ะกระก็ค่อนข้างจะรักษาได้ผลดีแล้วก็หายง่าย
0: หายง่ายกว่า
1: แต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะเป็นได้ซ้ำอีกอาจจะต้องมาทำเพิ่ม
0: ก็อยู่ที่การดูแลตัวเอง
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสามารถแบบนั่งตรงที่ซานั่งนะคะทั้งสองคนบอกเลยได้ว่าหน้าใสมากนะคะคือหน้าของพิมพ์มันหน้าใสหน้าเรียนมาก
1: นี่อยากมีกระมากจะบอกทุกคนว่าอยากจะมีสักแบบ
0: นี่ไปตากแดดปะ
1: นี่ตากแดดแล้วเนาะ
0: ตากแดดแล้วเหรอ
1: ใช่
0: ไม่ชอบเลยแบบฉันตากแดดแล้วนะแต่ก็ยังแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตากแบบแค่เดินผ่านแดดแป๊บเดียวคือยังไงไปหาหมอทุกวันนะคะแต่คุณหมอก็น่าใส่มากเลยต้องบอกตรงนี้นะคะพูดถึงเรื่องกระเนี่ยฟังดูแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องรักษาหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติของผิวหน้าที่เราต้องเจอหรือว่าต้องเจอในตามวัยแต่จริงๆแล้วการรักษาเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นด้วยไหมคะคุณหมอ
1: ก็จำเป็นค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราปล่อยไว้อะมันก็จะเพิ่มปริมาณมากแล้วเวลามาทำเลเซอร์ทีเนี่ยคือมันก็จะระบมมากแล้วแผลก็จะเยอะมากก็จะต้องดูแลแผลเยอะดูแลแผลนานกว่าคนที่เป็นน้อยๆแล้วถ้าเกิดเอาออกตอนที่มันยังไม่ใหญ่มากยังเล็กๆเนี่ยแผลก็จะหายเร็วค่ะถ้าเทียบกับปล่อยให้เป็นหลายๆเส้นแล้วเมาออกเนี่ยแผลก็จะหายยากหายช้ามีโอกาสที่แผลหลังเลเซอร์จะติดเชื้อก็มีเหมือนกัน
2: นี่เวลาทรีทเมนต์ในเรื่องของเลเซอร์อย่างเงี้ยค่ะอย่างบางคนเขาเจอแบบว่าพอเลเซอร์ไปปุ๊บมันยิ่งกระจายเยอะมากขึ้นคือคุณหมอน่าจะมีเทคนิคของคุณหมอเองหรือเปล่าคะที่ว่าทำให้มันแบบหายแต่ไม่ใช่แบบกระจาย
1: คือตัวเลเซอร์กระเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกระเนื้อที่มันนูนขึ้นมาค่ะก็ส่วนใหญ่เราจะใช้ซิลิโคนเลเซอร์ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาก็คือกระเนี่ยก็จะหมดไปไม่ได้ว่าทำให้ลามหรือกระจายส่วนกระแดดกับกระตื้นเนี่ยจะใช้เป็นอีกเครื่องนึงซึ่งมันก็มีโอกาสที่เวลาที่เราใช้เลเซอร์เนี่ยมันจะมีความร้อนพอมันมีความร้อนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดรอยดำจากตัวเลเซอร์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเริ่มแรกเนี่ยมันเล็กๆ 1-2 มิลใช่ไหมคะแต่หัวเลเซอร์เราเนี่ย3มิลเวลายิงแล้วมันดำจากเลเซอร์เนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกให้มันลามหรือมันก็ใหญ่ขึ้นคืออันนี้มันอาจจะเกิดได้เป็นผลข้างเคียงที่เจอได้อยู่แหละเวลาที่ทำเลเซอร์ก็จะต้องแนะนำว่าให้หลบแดดดีๆหลังทำค่ะเพราะว่าพอสะเก็ดมันหลุดใหม่ๆเนี่ยเนื้อมันจะค่อนข้างอ่อนมันก็จะมีโอกาสเกิดรอยดำได้ค่อนข้างมาก
2: จะผ่านไปก็จะหาย
1: ก็จะดีขึ้นใช่ค่ะส่วนตัวกระลึกเนี่ยโดยโปรเซสของมันเวลาทำเนี่ยมันจะต้องทำหลายครั้งจะรักษายากกว่ากระที่เหลือตัวกระลึกนะคะก็แล้วก็เวลาทำเนี่ยมันก็จะต้องหลบแดดอย่างดีมีโอกาสที่จะดำขึ้นจากเลเซอร์เหมือนกัน
0: แล้วยังมีอีกประเด็นนึงที่มีคนถามกันเข้ามานะคะในเรื่องของการรักษาเหมือนกันคือหลายๆคนอาจจะไม่มีงบประมาณในการที่ต้องไปทำเลเซอร์หรือว่าซื้อครีมราคาแพงเพื่อมารักษาแต่เขาก็มีถามมาว่าครีมหรือควรใช้เท้าบ่น ไปดูคุณหมอเคยได้ยินหรือเปล่าหนูก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะคะ เขาบอกว่าสามารถรักษากระให้ดูจางลงได้จริงหรือไม่คะ
1: มันก็ไม่ได้มีข้อมูลทางการแพทย์ว่าจะใช้ได้ผลไม่ได้ผลแต่ว่าก็จะต้องทำด้วยความระมัดระวังด้วยความที่เราไม่รู้ความเข้มข้นแล้วก็ไม่รู้มันประกอบด้วยอะไรบ้างก็อาจจะต้องระวังว่ามันอาจจะทำให้เกิดความระคายเคืองแล้วทำให้มันเหมือนไหม้แล้วก็จะทำให้ดำกว่าเดิมหรือเปล่าค่ะถ้าแนะนำก็คือควรจะซื้อเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นครีมที่แบบมีส่วนประกอบชัดเจนว่ามันผลิตมาจากอะไรเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ค่ะส่วนตัวครีมจริงๆเนี่ยถามว่ารักษากระได้ไหมก็คือมันอาจจะช่วยให้จางลงได้นิดนึงอาจจะสัก10หรือ 20% แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ทำให้หายไปอะ
2: ที่สำคัญต้องไม่มีสเปียรอยด์ถูกป่ะคะ
1: ใช่ๆๆเพราะว่าเท่าที่อ่านดูเนี่ยครีมบางทีเขาจะโฆษณาว่าแบบขาวเร็วขวาขาวไวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีสเตียรอยด
2: ์ก็จะมีสเตียรอยด
1: ์แล้วพอหยุดใช้เนี่ยก็จะดำ
0: จะกลับมา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นผลข้างเคียงคือเหมือนเราต้องใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆ
1: อันตราย
0: ก็อันตรายเหมือนกันนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีที่เราควรที่จะได้รับการศึกษาหรือว่ามาปรึกษาคุณหมอกันให้ดีก่อนนะคะให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับกรณีที่เราอยากจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้เป็นกระบ้างค่ะ
1: ก็หลักๆเลยถ้าเลี่ยงแดดได้นะคะก็จะดีแล้วก็ความร้อนบางคนถ้าต้องแบบอบขนมเวลาเปิดเตาแล้วแบบร้อนมากๆความร้อนซาวน่าโยคะร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำว่าม
0: ีผลเหมือนกัน
1: ถ้าเกิดมันร้อนมากๆแล้วมันระอุมากๆค่ะมีผลเหมือนกันคนไข้บางคนถึงขนาดบอกว่าเวลาจอดรถกลางแดดอะค่ะแล้วเวลาเข้ารถอะ
0: ไอร้อน
1: ไอระอุอย่างนั้นนะทำให้หน้าเขาดำเลยค่ะ
2: ลานจอดรถทุกที่ก็คือไอร้อนเยอะมาก
1: ก็จะต้องบอกว่าเปิดประตูก่อนให้เหมือนไอร้อนมันให้มันแบบเย็นลงก่อนแล้วค่อยเข้าไป
2: โอ้ยอย่างนี้แม่ครัวต่างๆก็คือที่เขาเป็นฝ้าเป็นกระกันง่ายๆ
1: ก็จะความร้อนจากเตา
2: ความร้อนจากเตาโอ้ยอย่างนี้นี่เอง
0: แปลกนะ
2: แปลก
0: ผิวหนังของคนเราเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากการกินล่ะคะคุณหมอมีส่วนนะคะการกิน
1: ไม่เกี่ยว
0: เกี่ยวใช่ไหมกินได้แต่ว่าก็ควรที่จะดื่มน้ำหน่อยเพื่อผิวนั่นแหละให้ผิวสุขภาพดีเพื่อเป็นการป้องกันโรคอื่นๆเกี่ยวกับผิวหนังคุณหมอได้บอกไปแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับความร้อนสำคัญมากนะคะสำหรับสาเหตุในการเกิดกระนะคะ
1: แล้วก็แสงแดด
0: ความร้อนแล้วก็แสงแดดนี่คือสาเหตุหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะ แล้วในกรณีที่คนที่เป็นกระเยอะมากๆแล้วเนี่ยคุณหมอมีวิธียังไงให้เขาดูแลตัวเองเพื่อทำการรักษากระให้ได
1: ้ก็ถ้าเกิดว่ามันเยอะจริงๆจนที่ทำให้เขาเหมือนเสียความมั่นใจเสียบุคลิกว่ามันมันเยอะมากก็อาจจะให้มาทยอยเอาออกอะค่ะอาจจะถ้ามันเยอะจริงๆก็อาจจะค่อยๆแบ่งตามแอเรียค่ะอย่างบางคนวันนี้ทำที่หน้าครั้งต่อไปก็มาทำคอก็คือทยอยเอาออกเพื่อที่การดูแลแผลก็จะง่ายหน่อยเพราะถ้าเกิดทำไปทีเดียวทั้งตัวทั่วร่างเนี่ยก็กลับไปอาจจะไข้ขึ้นได้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าค่อยๆถ้าเกิดมันเยอะก็ทยอยค่อยๆทำ
0: ค่ะเพราะว่าหลังจากทำแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดดด้วย
1: ใช่ต้องดูแลแผลเพราะว่าเวลาทำเลเซอร์ไปเนี่ยมันจะเป็นแผลสดแผลถลอกแผลมีสะเก็ดอย่างเงี้ยค่ะอ
2: ย่างนี้ถ้าเกิดทำเลเซอร์มาเนี่ยเรื่องความชุ่มชื้นของผิวที่ต้องดูแลหลังทำอะค่ะเช่นบางคนอาจจะแบบอะโลเวร่าอะไรอย่างงี้คือแล้วมันจำเป็นไหมคะที่จะต้องมาดูแลหลังการที่จะเลเซอร
1: ์ส่วนใหญ่เวลาหลังทำเลเซอร์เนี่ยเราจะให้ครีมที่มันเป็นเนื้อขี้ผึ้งอะค่ะคล้ายๆวาสลีนทาอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งแผลชุ่มชื้นเนี่ยแผลก็จะหายเร็ว
2: แต่ลงมอยเจอร์ไรเซอร์ได้ตามปกติ
1: ส่วนใหญ่จะแนะนำว่ารอสัก2อาทิตย
2: ์
1: ช่วง2อาทิตย์แรกเนี่ยก็จะให้ลงเป็นตัวขี้ผึ้งทาแผลหรือไม่ก็วาสลีนตัวกระปุกเหลืองธรรมดาเลยค่ะให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้เวลาสะเก็ดหลุดเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรอยดำค่ะ
2: นี่เอง
0: เป็นไงคะคุณพิมพ์
2: ลดมากได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับกระตอนนี้ก็จะ30แล้ว
1: ค่ะ
2: อายุมันจะเพิ่มขึ้นแล้วอยู่ดีๆจะมีขึ้นมาถ้ามันจะขึ้นมาเป็นกระตื้นเล็กๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะขึ้นอะไรที่มันมากกว่านั้นก็อาจจะต้องไปดูแลรักษาน
0: ะคะสำคัญมากเลยเรื่องการดูแลรักษาแต่ถ้าเกิดใครอยากมีกระเราก็ไม่ได้ห้ามคือเป็นความชอบของแต่ละคนบางคนอยากมีมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดการมีของเขาส่งผลต่อโรคอื่นๆเช่นโรคมะเร็งผิวหนังอันนี้ก็ควรที่จะมาปรึกษาคุณหมอ
1: มาให้ดูว่าใช่ไหมแล้วก็อาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อที่จะได้ทำการรักษาต่อไปอะค่ะเพราะว่าจริงๆมะเร็งผิวหนังจะว่ารักษาง่ายก็รักษาง่ายแต่ถ้าเกิดมาเลทเนี่ยก็อันตรายเหมือนกัน
2: อันนี้หนูอยากรู้ว่าจริงๆอย่างนี้คนที่เขาเป็นกระแล้วก็พอยิ่งเมคอัพปกปิดเยอะๆมันจะเป็นมากขึ้นปะคะหรือไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวจริงๆแล้วถ้าเป็นกระแล้วเมคอัพเยอะๆแบบปิดเยอะๆเนี่ย
2: มันจะช่วยป้องกันแดดด้วย
1: ส่วนตัวหมอจะชอบนะว่ามันก็เหมือนช่วยเหมือนเป็นกรอบป้องกันไม่ให้แดดมันส่งถึงผิวหนังเรา
2: เนี่ยเราปูนโบกเลยได้ไหมคะแบบโบกปิดเอาไว้เลยแบบ
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกระเยอะมากเลยหลักๆ ก็คือพอได้ฟังคุณหมอพูดเราก็รู้สึกสบายใจนะเพราะว่าในเคสของการเป็นกระเนี่ยรักษาไม่ยากเท่ากับกรณีอื่นๆเช่นสิวก็ต้องมารักษาสิวก่อนแล้วก็รอยแผลอีกหรือฝ้าก็ต้องดูแลรักษายากกว่านะคะกระก็ถ้าใครมีก็ถือว่าน่ารักแต่ในกรณีที่คุณหมอบอกก็อยากให้สังเกตว่ากรณีที่มันเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งอันนี้ไม่ควรปล่อยวางไว้ให้รีบมาปรึกษาแต่นั้นเนิ่นนั่นเองนะคะสำหรับหัวข้อคดีของเราในวันนี้กระนั้นสำคัญชะไหนก็ได้ถูกไขข้อข้องใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระจะไปขึ้นบนใบหน้าขึ้นบนตัวไม่สำคัญอยู่ที่การดูแลของตัวเองนะคะแต่สำหรับซาร่าอยากให้กระนั้นขึ้นระหว่างเราเพราะจะได้มีเธอกระเรานะ
1: เขาไม่เข้าใจหรอ
0: ไม่อยากให้กะขึ้นบนหน้าแต่อยากให้กะอยู่ระหว่างเธอกับฉันจะได้มีเธอกับเรา
1: อ๋อโอเคเธอกับเรา
0: ขอโทษด้วยต้องอธิบายหลายรอบ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงปราณีเสวตวิลาศนะคะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดสวยของเราในวันนี้ค่ะคุณพิมพ์ดาวพิมพ์ทองวชิราคมค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ไขข้อข้องใจไปกับเราพร้อมๆกันนะคะสำหรับครั้งหน้าค่ะเราจะพาไปสืบเรื่องราวความสวยความหล่อเรื่องอะไรกันห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นี่บ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567จำนวน274นายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจทางนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปี2444โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการณโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13ตุลาคม2499เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงมีภารกิจหลักในการให้การศึกษาการฝึกอบรมการส่งเสริมวิชาการตำรวจและการศึกษาวิจัยรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจเป็นหลักมีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันหลักสำคัญในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นด้านการฝึกทักษะในยุทธวิธีตำรวจการปฏิบัติตามระเบียบวินัยแบบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของตำรวจมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยงานปฏิบัติการโรงเรียนในร้อยตำรวจโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จงานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์ขับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายตำรวจใหม่ทุกคนจะนำความรู้ทางวิชาการทักษะความสามารถตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายและทางวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาไปใช้ประกอบกับสติปัญญาวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อปฏิบัติงานของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขและปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญในชีวิตโดยทั่วกัน
0: พระ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมกรุงบรัสเซลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมมัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะประสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายวุฒิธนิติราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโบสภากาชาดไทยเวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้ศาสตราจารย์สุภชัยชัยธิรพันธ์รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นศาสตราจารย์ปิยมิตรศรีธราเลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยผู้มีประการรักคุณและผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27พฤษภาคม2525และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติเมื่อปี2528ซึ่งทำให้มูลนิธิสามารถหาทุนได้มากขึ้นและสามารถขยายงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว้างขวาง ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับรองงบการเงินปี2568การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี2569รายงานกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยประจำปี2568เช่นโครงการผ่าตัดหัวใจโครงใจสัญจรโครงการอาหารไทยหัวใจดีโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกิจกรรมวันหัวใจโลกและการพิจารณาแผนงานประจำปี2570ทันทีการดำเนินงานของมูลนิธิได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจและโรคหัวใจแก่ประชาชนอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถของแพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหัวใจรวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งจะทำให้หัวใจพิการได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

พระวรวงศ์เธอพระรองเจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569ซึ่งพระราชวงศ์คณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27กรกฎาคม2554ตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานัปปการอาทิส่งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหอวชิราวุธานุสรเพื่อรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6และมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือกิจการของหอวชิราวุธานุสรทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพชรสุวัฒนาที่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระมารดาทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลเช่นมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆทางนี้เนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัยคล้ายวันประสูติครบ100ปี24พฤศจิกายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพระเคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยและในอัธนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา11นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปThank you.
เวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569วันนี้เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมปฏิบัติการรบกับชาติพันธมิตรในสงครามเวียดนามเพื่อช่วยเหลือเวียดนามใต้จากการรุกรานของเวียดนามเหนือตั้งแต่ปี2507ถึง2515มีทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่539นายทางกองทัพบกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมของทหารไทยซึ่งได้นำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของทหารที่เสียสละชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่22ตุลาคม2533และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่19กันยายน2539ทั้งนี้สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดให้วันที่21กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามองคมนตรีร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทพันดีพลาสติกจำกัดจัดขึ้นระหว่างที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่สูงสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้มีความมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนในงานจะมีการนำเสนอเรื่องราวพันธุ์พืชพระราชทานและไม้ดอกเมืองหนาวของสวนพฤกษาจังหวัดเชียงใหม่จะแสดงกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิม
มพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเผยแพร่ผลสำเร็จของมูลนิธิในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจำนวน21สายพันธุ์ตลอดจนการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากยอดดอย39แห่งในพื้นที่7จังหวัดทางภาคเหนือเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมทหารราบ902รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไดมอนด์คัตติ้งจำกัดนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเสวตฉัตรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารและหน่วยงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมาคมผู้ช่วยผู้บริหารและเลขานุการแห่งประเทศไทยและสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดศรีศักดารามวัดโป่งมอนวัดหิรัญญาวาสวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายวัดโพศีวรรณารามวัดศรีสุวรรณราชวัดพระธาตุเสด็จจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครนายพงศธรแสงรุจิและครอบครัวสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามวัดนิมมานรดีและวัดสังกระจายวัดในจังหวัดภูเก็ตได้แก่วัดกระทู้และวัดอนุภาคกฤษดารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาThank you.
ในเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนศรีพฤทธากรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

สารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7 HD ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะก้าวใหม่เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์นางทองใบชารีเลิศและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหือสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: คุณปู
1: ่
0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ส่งราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรม

0: วันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
1: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
2: ไปเที่ยวไหนหรออ
1: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
0: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
3: ครับ
4: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมดนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
5: อาชูอาชูอาชู
6: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
7: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: ฮะแย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
7: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
0: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
2: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
0: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
1: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: very good
1: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

สิ่งที่ปัจจุบันทำอยู่เป็นศิลปะดั้งเดิมของจีนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าไฉเติงประติมากรรมโคมไฟคำว่าเติงคือโคมส่วนคำว่าไฉคือสีสันหรือความหลากหลายหรือความสร้างสรรค์แต่บางคนเขาก็เรียกศิลปะโคมไฟหรือหุ่นโคมไฟก็ได้ชื่อเมธาวามวานิชนะครับในประเทศไทยเนี่ยคือผมเป็นคนทำคนแรกเลยประมาณปี 44-45 แต่ได้ทำโปรเจกต์ที่เป็นระดับททท.จริงๆคือปี 46-47 แถวๆนั้น

นอกจากโคมไฟที่เป็นลูกๆที่สร้างสรรค์โดยการให้มันกระจายเต็มสถานที่อันนั้นก็คือแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเติงหลงก็คือเต็งหลังนั่นเองส่วนประติมากรรมโคมไฟเนี่ยคือถ้าจะนับประเภทจริงๆก็จะมีหนึ่งก็คือประเภททำโคมไฟยักษ์ก็คือ2-3เมตรขึ้นไปจนถึง10เมตร20เมตร50เมตรก็มีแล้วก็โคมไฟที่เป็นตามความเชื่อเพราะว่าตามเทศกาลจีนเนี่ยจริงๆแล้ววันง่วนเซียวคือหลังตรุษจีน15วันเนี่ยอันนั้นคือเทศกาลโคมจริงๆซึ่งเขาจะมีโคมไฟตามความเชื่อเป็นคาแรคเตอร์เทพเจ้าอย่างเงี้ยแล้วก็มีประเภทการ์ตูนก็คือแล้วแต่สร้างสรรค์เลยครับอย่างที่ผมทำอยู่จริงๆแล้วคือทิศทางในการทำของผมคือทำหลากหลายซึ่งอยากจะไปจอยกับศิลปะแขนงอื่นด้วยอย่างในนานๆครั้งก็มีโอกาสทำด้วยกันกับพวกเด็กกราฟฟิตี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีชนชาติจีนทำไมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของโคมเช่นโคมคุณจะทำแค่ลูกกลมๆแล้วก็แขวนให้เต็มเมืองก็จบแล้วใช่ไหมฮะถ้าคุณจะตกแต่งสถานที่แต่ว่าคือความเชื่อเรื่องโคมจริงๆแล้วเนี่ยคือมันผูกกับความเชื่อเรื่องของความร้อนเรื่องของแสงอาทิตย์เรื่องของไฟโคมคือพระอาทิตย์ในยามค่ำคืนอย่างอักษรจีนเนี่ยคำว่าความสว่างเนี่ยมันเกิดจากคำว่าดวงอาทิตย์บวกกับดวงจันทร์คือมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีความสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามเฉลิมฉลองเนี่ยคือคนจีนจะต้องทำให้เมืองมันสว่างทั้งเมืองส่วนเรื่องของโทนสีว่าทำไมมันถึงเป็นสีแดงเพราะว่าสีแดงคือสีของไฟคือความรุ่งโรจน์คนที่ควบคุมไฟได้คือคนที่ยิ่งใหญ่เพราะไฟเนี่ยคือถ้าคุณควบคุมไม่เป็นมันไหม้ทั้งเมืองแต่คนที่ควบคุมไฟได้แปลว่าอยู่เหนือธรรมชาติอยู่มันเป็นซิมโบลิกบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่วิเศษที่ควบคุมธรรมชาติได้ทีนี้ไอ้ความเชื่อเรื่องโคมมันมาบูมจริงๆคือที่เป็นประติมากรรมโคมไฟอย่างเงี้ยคือยุคราชวงศ์หมิงคำว่าหมิงคือความสว่างคือพระอาทิตย์ดวงจันทร์ตะวันจันทราเพราะฉะนั้นวิธีการเฉลิมฉลองของราชวงศ์หมิงเนี่ยก็คือสร้างสรรค์เรื่องที่เกี่ยวกับความสว่างเรื่องของโคมไฟซึ่งการประกวดศิลปินประกวดโคมไฟที่เป็นคาแรคเตอร์เนี่ยเพื่อเอามาโชว์ในพระราชวังเนี่ยคือเริ่มที่ราชวงศ์หมิง1คือประกวดที่ความยาว2คือประกวดที่ไอเดียรูปทรงซึ่งไอ้องค์ความรู้พวกนี้มันเกิดขึ้นในราชวงศ์หมิงแล้วมันสืบทอดมาเรื่อยๆประการที่1เลยโคมไฟทั่วไปเนี่ยด้วยความที่เป็นอุตสาหกรรมว่าผมเคยไปดูโรงงานที่จีนมาเขาไม่มีการย้อนถอยหลังในกระบวนการผลิตเพราะว่าแบบเขาเขียนมาสำเร็จรูปแล้วเหล็กเส้นที่ดัดมาคือเครื่องจัดดัดมาเพราะฉะนั้นคือการทำงานของเขาคือเดินหน้าอย่างเดียว1เดือนเนี่ยเขาผลิตได้เป็นแสนแสนลูกเลยเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อลูกเนี่ยมันจะต่ำมากแต่ถ้าหากว่าเป็นโคมไฟศิลปะอย่างเงี้ยต่อให้เราทำแค่คมกลมๆเหมือนกับของโรงงานที่เขาทำเป๊ะแต่เราใช้เวลามากกว่าเขาหลายเท่าต้นทุนสูงกว่ามันเกือบสิบกว่าเท่าอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็สองคือแต่ถ้าเราทำเป็นประติมากรรมโคมไฟอย่างเงี้ยอันนี้แน่นอนคือระบบอุตสาหกรรมมันผลิตไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันเหมือนงานศิลปะที่มีเส้นมันมีเส้นล่างเส้นที่วาดเสร็จจริงๆแล้วเราไม่ใช้ต้องลบออกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นขั้นตอนการทำงานที่ต้องย้อนกลับไปกลับมาตลอดเวลาซึ่งอันนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมทำไม่ได้คือเริ่มจากการสอนภาษาจีนผมเริ่มสอนภาษาจีนตั้งแต ม.5 แล้วก็เปิดโรงเรียนเปิดเป็นคอร์สตัวเองที่มีคนเรียน 4-50 คนเนี่ยคือประมาณตอนปี2ปี3เรียนมหาลัยปี2ปี3ช่วงนั้นเนี่ยก็คือเริ่มเขียนหนังสือด้วยเกี่ยวกับด้านศิลปะและวัฒนธรรมจีนแล้วก็แปลหนังสือด้วยแล้วบางครั้งก็ถูกเชิญไปเป็นล่ามทำให้ได้สัมผัสคนหลายกลุ่มซึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ทำโคมตัวเนี้ยก็เลยไปถามเขาว่าแบบคือถ้าจะเรียนแบบเนี้ยมันต้องเรียนสาขาอะไรถึงจะทำแบบนี้ได้ปรากฏว่าคือคนงานจีนเขาบอกว่าอ๋อคุณก็ต้องเรียนสาขานี้แล้วก็บอกอ้าวแล้วสาขานี้มีเรียนด้วยเหรอเขาก็แนะนำเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคือที่ประเทศจีนเนี่ยคือมันเป็นศิลปะประจำชาติเพราะฉะนั้นคือเขามีสาขาให้เรียนเลยช่วงซัมเมอร์ก็เลยมีโอกาสไปที่เมืองซื่อกงที่เสฉวนแล้วก็เริ่มศึกษาสิ่งที่เราเรียนคือทัก

ะเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะพวกนี้ซึ่งด้วยความที่ว่าเราเรียนจริงๆแล้วตัวผมในเมืองไทยก็คือเรียนภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะเพราะฉะนั้นคือไอ้เรื่องสกิลการออกแบบหรือเรื่องของการดูแบบเขียนแบบเนี่ยเรามีอยู่แล้วพอเราไปเรียนที่นั่นคือเราเรียนรู้เร็วที่เหลือก็คือเรื่องของรายละเอียดว่าวัสดุที่คุณสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเรียนรู้เรื่องพวกนั้นเป็นหลักแต่ผมไม่ได้ไปเสียชวนแค่ครั้งเดียวคือไปหลายๆครั้งแล้วก็จนถึงช่วงที่ได้ไปสัมผัสกับบริษัทที่เขาทำโครงจริงๆแล้วก็ร่วมงานกับเขาทำให้เรามีความอยากเพราะมันเจอลูกทางแล้วคือหลังจากที่ผมไปเรียนสาขาอย่างนี้มาที่เสฉวนเนี่ยประมาณปีกว่าทางททเนี่ยเขาจัดงานโคมจริงๆเป็นชื่อว่างานโคมไฟนานาชาติสีสันเมืองใต้ที่หาดใหญ่ซึ่งอาจารย์ที่คณะเขาแนะนำมาบอกว่าเนี่ยอาจารย์รู้ว่ามีบริษัทที่น่าจะสามารถเบียดงานอีเวนต์ตัวนี้ได้เนี่ยอยู่ 4-5 เจ้าก็เลยไปยื่นแบบไว้ทั้งทุกเจ้าเลยแล้วป้าบอกว่าหนึ่งในเจ้านั้นก็คือเขาประมูลแล้วได้งานนี้มาแล้วเขาก็จ้างเราอันนั้นคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็คือเรียกว่าเป็นคนโชคดีแล้วกันคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยได้จับงานที่เป็นระดับเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดแบบหลายหมื่นตารางเมตรเลย

ิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าคือเป็นเรื่องราวเพราะว่าถ้าเป็นงาน culture ศิลปะจริงๆเนี่ยศิลปินสามารถเข้าใจของเขาคนเดียวเขาไม่ต้องบอกใครแล้วให้คนอื่นตีความพอเป็นงานอีเวนต์เนี่ยคือเราไม่สามารถสื่อสารแบบเป็นศิลปะล้วนๆแบบที่เราเรียนมาเราต้องทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเข้าใจพอพรีเซนต์ออกไปแล้วทุกคนเข้าใจตรงกันมันก็จะเป็นวิธีเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่งซึ่งโชคดีคือเป็นคนที่เขียนหนังสือมาคือเรารู้ว่าโอเคการที่เราเขียนคอนเซปต์ออกมาแล้วเราพรีเซนต์ออกมาอย่างเงี้ยแล้วทุกคนมันจะเข้าใจตรงกันเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นส่วนที่สำคัญในการแสดงออกของศิลปะด้านนี้โดยทั่วไปแล้วก็คือถ้าเป็นงานที่ เกี่ยวกับเทศกาลจีนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะง่ายเพราะว่าในแต่ละเทศกาลมันมีแก่นความคิดความเชื่อบางอย่างอยู่แล้วเช่น เทศกาลตรุษจีนเนี่ยมันคือเรื่องของการเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นโจทย์บางโจทย์เราจะไม่แตกเช่นโจทย์ที่เป็นเทพนิยายที่เกี่ยวกับการต่อสู้อย่างเงี้ยคนจีนเขาถือว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยมันไม่ตีรันฟันแทงกันเพราะฉะนั้นคือเราก็จะออกแบบคาแรคเตอร์ที่นุ่มนวลแล้วก็สื่อความหมายที่เอาไว้สอนเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยเช่นความมุมานะของเทพเจ้าแปดเซียนในการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางงานอาจจะไม่ใช่เทศกาลจีนอาจจะเป็นฟูลมูนปาร์ตี้ไปเลยเป็นบนเกาะพังงานซึ่งอันนั้นคือเขาต้องการหลุดคือจริงๆแล้วไอ้จิตของคนที่ทำพวกปาร์ตี้แนว EDM เนี่ยซึ่งมันจะพรีเซนต์ออกมาในเรื่องของสีเรื่องของแบ็คไลท์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องชวนผู้ร่วมงานที่เขาเข้าใจคนกลุ่มนั้นจริงๆเช่นพวกเด็กที่เล่นกราฟฟิตี้อย่างเงี้ยเพื่อให้เขามาเพ้นสีให้กับเราเพราะว่าเขาก็จะมีโทนสีแบบที่เขาต้องการแล้วก็จังหวะของแสงบางอย่างเพราะฉะนั้นไอ้งานศิลปะพวกนี้บางครั้งจำเป็นจะต้องหาคนที่เข้าใจจริงๆแล้วมาร่วมงานกับเราโดยโครงสร้างแล้วเนี่ยคือเราสามารถใช้โครงสร้างได้หลายแบบแบบดั้งเดิมคือเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่เหลาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือผมใช้วิธีคือแบบที่เป็นโมเดิร์นแล้วคือใช้ลวดก่อสร้างในการเพราะว่าวัสดุไม้ไผ่เนี่ยปัจจุบันหายากและช่างฝีมือก็หายากถ้าโคมขนาดที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยสามารถใช้ลวดขาวบ้านเราจริงๆมันคือลวดสังกะสีซึ่งลวดขาวมันก็จะมีขนาดเบอร์8จนถึงเบอร์เล็กๆเบอร์12เบอร์16อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็คือใช้ลวดขาวแล้วก็2ก็คือถ้าขนาดใหญ่หน่อยก็คือใช้เหล็กขุ่นส่วนถ้าใหญ่กว่านั้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่การสร้างสรรค์ละคือเราใช้ตั้งแต่เหล็กกล่องเหล็กแฟบใช้หมดแล้วก็บางทีก็คือต้องคิดวิธีในการเพิ่มความสูงเราก็ต้องให้ช่างก่อสร้างที่เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้มากกว่าเราเนี่ยมาร่วมงานกับเราส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นงานไฟงานไฟเนี่ยจริงๆแล้วคือผมตัวโดยส่วนตัวแล้วผมชอบหลอดไส้เพราะว่าหลอดไส้แบบวอร์มไวท์เนี่ยคือสีมันไม่แรงมากเวลาอยู่ในตัวโคมแล้วเนี่ยมันจะแค่เรืองแสงมันไม่ใช่เป็นดวงไฟทะลุออกมาหรือถ้าจังหวะไหนที่เราอยากให้มันทะลุเราก็ค่อยขยับมันเข้าใกล้ตัวผิวโคมแล้วมันก็จะเห็นเป็นดวงทะลุไฟมันทะลุมันควบคุมได้หลากหลายกว่าพวกหลอด LED หลอด LED สมัยนี้ข้อดีคือด้วยวัตต์ที่เท่ากันเนี่ยมันมีความแรงของความสว่างเนี่ยมากกว่าแต่ว่าทำโคมบางทีคือทำงานศิลปะมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสว่างมากแล้วมันจะดีมันไม่เสมอไปแล้วก็เรื่องของสายไฟว่าถ้าหากว่าเราเป็นโคมที่วางกลางน้ำเนี่ยมันก็ต้องสายไฟมันก็ต้องไม่เหมือนกับโคมทั่วไปส่วนเรื่องของเนื้อผ้าอันนี้ค่อนข้างหลากหลายแต่ถ้าแบบดั้งเดิมเลยคือใช้ผ้าส่วนผ้าที่ใช้คือจริงๆแล้วผ้าเนี่ยในท้องตลาดมันมีเยอะมากส่วนมากคือเราต้องคำนึงถึงรูปทรงเช่นที่ผมส่วนงานส่วนใหญ่ผมจะเลือกใช้ผ้าต่วนเพราะว่าผ้าตรวจเนี่ยไอ้ตัวเส้นได้ยืนกับเส้นได้พุ่งเนี่ยคือมันเหนียวเท่ากันคือเวลาแปะลงไปบนโครงเหล็กแล้วเนี่ยมันจะยืดทั้งแนวนอนแนวตั้งได้เท่าๆกันคนงานก็จะทำงานง่ายไม่งั้นบางทีคือมันตึงด้านนี้แต่ด้านนี้มันถึงยังไงก็ไม่ถึงจริงๆอย่างบางงานเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ผ้าก็ได้เป็นลักษณะเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้คือแล้วแต่ทางสรรค์ครับ
ช่นบางทีเราไม่ได้ต้องการผิวเรียบเราต้องการให้มันผิวหยาบมี texture อย่างเงี้ยเป็นกระดาษไขหรือกระดาษอะไรก็ได้ที่มันขยำแล้วมันยู่ได้มันก็จะเกิดเป็น texture ที่มีเหลี่ยมมีมุมมันก็สวยอีกแบบคือขั้นตอนต้องเขียนแบบ1ต่อ1ก่อนอันนี้คือขั้นตอนการขึ้นแบบก่อนอาจจะเป็นเขียนแบบตามแนวตั้งหรือว่าเขียนบนพื้นก็ได้ซึ่งแล้วแต่รูปทรงของโคมหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ของสินค้าเป็นคาแรคเตอร์ของสินค้าเขาอาจจะรีเควสต์มาว่าเขาจะปริ้นไซส์1ต่อ1มาให้เราเลยเพื่อให้เราดับตามให้สัดส่วนเป๊ะตามนั้นก็ได้ขั้นตอนถัดมาก็คือต้องให้คนงานเนี่ยดัดเหล็กบนพื้นเพื่อออกมาเป็นเอาท์ไลน์ของตัวคาแรคเตอร์โคมอันนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องค่อนข้างยากแหละเพราะว่าโดยปกติแบบของเราเนี่ยคือแบบ2มิติหมดแต่เราต้องจินตนาการเองขึ้นมาเป็น3มิติซึ่งอันนั้นใช้ความชำนาญเป็นหลักครับแล้วก็ในระหว่างที่ทำลวดที่เป็นตัว3มิตินะตัวรูปปั้นลอยตัวนะฮะหลักการมันคล้ายๆกับการสเก็ตรูปมันจะมีเส้นขาดๆเกินๆอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วเราต้องตัดเส้นที่มันเกินออกด้วยกว่าจะเป็นโครงของ1ตัวจากนั้นก็คืออยู่ที่การสร้างสรรค์ว่าความสว่างของโครมเนี่ยมันเกิดได้หลายแบบมันจะเกิดจากภายในหรือเกิดจากการตีแสงถ้าตีแสงภายนอกเนี่ยก็คือเป็นประเภทที่เล่นแบบย้อมสีหรือใช้เทคนิคแบ็คไลท์แต่โดยแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมคือซ่อนไฟข้างในเพื่อให้มันเรืองแสงเป็นหลักครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายถึงจะเป็นการแปะผ้าซึ่งตลอดขั้นตอนพวกนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นงานคราฟต์ระดับหนึ่งมันไม่ได้ออกแบบเป๊ะๆแบบอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งคือทำไปแก้ไป อย่างบางทีพอแปะๆเรารู้สึกว่าตรงนี้มันผิดนะมันควรจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเพิ่มเราต้องแกะผ้าออกแล้วก็เชื่อมเพิ่มแล้วก็ค่อยแปลงใหม่จะทำไปแก้ไปเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเราไม่มีสาขาอาชีพนี้จริงๆไม่เหมือนที่ประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยคือประเภทไฉ่เติงเนี่ยมันเป็นศิลปะประจำชาติคือเขามีศิลปะประจำชาติแบบสมัยใหม่เขา อยู่10ประเภทลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของจีนนะและหนึ่งในนั้นคือเทศกาลโคม

มันก็จะมี 2-3 แบบนะครับแบบที่1ก็คือสถานที่ในการทําเช่นบางครั้งเนี่ยเป็นสถานที่เป็นกลางน้ําเช่นจังหวัดนครสวรรค์อย่างเงี้ยผมน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่เคยทํากลางน้ําแล้วเป็นริมเขื่อนเจ้าพระยาที่กระแสน้ําไหลแรงมากอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากคือตัวสถานที่ในการติดตั้งแล้วก็เวลาทําอยู่กลางน้ําเนี่ยคุณต้องทําใหญ่เพราะว่าเขื่อนคุณสูงกว่าระดับน้ําหรือโจทย์ที่เป็นวรรณกรรมไทยโดยเฉพาะมีโอกาสทำงานของทท.คือเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องพระมหาชนกอย่างเงี้ยซึ่งพอได้โจทย์มาแล้วเนี่ยคือหนึ่งคือความไม่มั่นใจความเครียดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่แล้วบางครั้งคือเราไม่รู้ว่ามันเราจะนำเสนอมุมไหนดีซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากแล้วปรากฏว่าครั้งนั้นคือต้องทำกลางน้ำด้วยเลยยากเป็น2เท่าเลยครับแล้วก็บางครั้งคือเคยเจอโจทย์ที่ว่าอยู่บนเกาะกลางน้ำที่อยู่ห่างจากฝั่งเนี่ยหลายสิบเมตรมากซึ่งมันสเกลมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดไว้ตอนแรกตอนแรกสมมติลูกค้าเขาบอกว่าโอ้ห่างกันไม่ไกลละคุณทำแล้วเดี๋ยวก็เห็นแต่วัดจริงๆแบบต่อให้ทำ15เมตรสูง15เมตรมันก็เห็นอันนิดเดียวเพราะฉะนั้นรูปทรงที่ออกแบบเนี่ยมันจะเป็นมีดีเทลมากไม่ได้เช่นถ้าคุณทำมังกรเนี่ยซึ่งรายละเอียดเป็นมีเกล็ดมีอะไรเยอะแยะแต่ถ้าระยะห่างขนาดนั้นคุณมองไม่ออกเลยก็เลยต้องเปลี่ยนแบบต้องซึ่งสิ่งที่ยากคือต้องไปหวานล้อมลูกค้าว่าให้เปลี่ยนแบบซึ่งผมว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามันไม่เหมือนกับทำงานศิลปะแบบส่วนตัวคือลูกค้าจะเชื่อเราหรือเปล่าบางทีมันอยู่ที่สุดท้ายมันอยู่ที่เขาเชื่อในความรู้เราเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราเรียนมาโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของความรู้จริงๆในศิลปะต่างๆเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้ลูกค้าเชื่อเราอ๋อแล้วก็โจทย์ที่ยากบางครั้งคือโจทย์เขาเป็นตัวเลขว่า2015อย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้มังกรเนี่ยขดเป็นรูป2015ซึ่งอันเนี้ยคือเอาเข้าจริงๆตัวเลข2015นี่มันขดเป็นเส้นเดียวมันไม่ได้หรอกครับใช่ไหมฮะมันขดยังไงให้มันเป็น2015มันคนมันจะดูไม่ออกเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องหาวิธีว่าโอเคมีมังกรที่เลื้อยเป็นรูป2015แล้วเราต้องหาวิธีบังเช่นเอาก้อนเมฆก้อนนี้มาบังตรงนี้เพื่อให้ตัวมังกรขาดช่วงแต่ไม่ใช่ตัดมังกรเป็นท่อนๆเพราะในความรู้สึกคนคือโอเคมีเทพเจ้าองค์หนึ่งหรือมีก้อนเมฆมาบังเนี่ยแต่ไอเส้นในจินตนาการของคนมันยังต่อเนื่องอยู่อ๋อก็ยังเป็นรูป2015อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องคอยแก้ปัญหาในการออกแบบไปครับงานอีเวนต์อุปสรรคหลักคือเรื่องเวลาเพราะว่าถ้าสมมุติคุณมีเวลาให้ผม2เดือนเต็มที่เลยผมจะทำงานมันสวยแค่ไหนก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงงานอีเวนต์เนี่ยคือมันมีเวลาไล่หลังเราอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ระหว่างงานมีอะไรสะดุดมันจะทำให้เสียเวลาตรงนั้นไปแล้วงานก็จะรีบมากขึ้นซึ่งไอ้ความงามของตัวชิ้นงานเนี่ยงานอย่างนี้ส่งได้นะแต่ว่าเราทำแล้วเราก็ไม่ชอบอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ทำงานศิลปะทุกคนเพราะว่าตอนเราเรียนคือเรียนเป็นศิลปะแต่เวลาเราทำงานคือมันเป็นธุรกิจอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานส่วนเรื่องของรูปทรงรูปร่างเนี่ยต่อให้มันพิสดารแค่ไหนคือด้วยทักษะที่เราเรียนมาคือเราแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าเรื่องของเวลาเรื่องของคนเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนที่ทำงานศิลปะปัญหาที่เคยเจอก็ใหญ่ที่สุดคือทำผิดแบบอาจจะไม่ได้ผิดแต่ผิดความสูงอย่างเงี้ยคนที่ตรวจงานเขาไม่มีความรู้เรื่องศิลปะสาขานี้หรอกเขาตรวจงานเขาตรวจตามไม้บรรทัดที่เขาวัดอะซึ่งบางทีคือความสูงมันขาดไปแบบ20เซนอย่างเงี้ยจากความสูงทั้งหมด6เมตรอย่างเงี้ยก็ไม่ผ่านเราต้องแก้กันหน้างานทำไงก็ได้ภายใน6โมงเย็นวันเนี้ยให้มันสูงขึ้นอีก20เซนซึ่งบางทีแบบไซต์งานอยู่กลางเมืองภูเก็ตเลยโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาแก้กันหน้างานกลางเมืองภูเก็ตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
าเริ่มต้นจริงๆมันเกิดจากความรู้ในเชิงศิลปะกับประวัติศาสตร์เพราะว่าชอบเรื่องของประวัติศาสตร์มากๆถึงขั้นที่ว่าตอนปี2เคยไปตามหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ประเทศจีนเพื่อเรียน เรื่องบางเรื่องกับเขาซึ่งไอ้การที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์แล้วเข้าใจที่มาของหลายๆอย่างเนี่ยทำให้อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เขาสอนไว้คือมันทำให้เราไม่มั่วคือบางทีเนี่ยเวลาสร้างงานศิลปะเนี่ยบางทีโอเคเราสามารถฉาบฉวยโดยการว่าอาจจะไม่มีทักษะที่จริงๆไม่ได้มีความรู้จริงๆแต่เราบอกว่าเราทำนอกกรอบเราแหกคอกแล้วมันเป็นศิลปะอันนึงแต่ว่าอาจารย์เขาก็สอนว่าคือจริงๆแล้วคือของทุกอย่างในโลกนี้มันวนลูปมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันก็หายไปแล้วคนที่ไปเริ่มมันใหม่ก็คิดว่าตัวเองสร้างสิ่งใหม่แต่จริงๆแล้วมันเคยมีในอดีตเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยมันรู้ว่าไอ้แบบไหนเรียกว่ามั่วแบบไหนเรียกว่าการที่เอามาประยุกต์ใช้ใหม่จริงๆหรือสร้างสรรค์ใหม่มันก็อารมณ์น่าจะคล้ายๆกับเพื่อนๆที่เรียนสาขาสทไทยหรือสถาปัตยกรรมไทยเขาจะเน้นเรื่องพวกนี้ว่าคุณต้องรู้แท้ก่อนไอ้เรื่องสร้างสรรค์เนี่ยมันถ้าคุณรู้แท้แล้วคุณมาสร้างสรรค์ทีหลังคุณก็ยังเป็นของแท้อยู่ดีคุณไม่ใช่ฉาบเฉยอยู่ดีๆก็พาเหล่าพาพอมาเป็นสิ่งใหม่เลยซึ่งมันเอ็กที่ตรงนั้นมันไม่แข็งแรงมันก็ประเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวมันก็ไปละคือศิลปะสาขานี้จริงๆแล้วมันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในแทบทุกๆเทศกาลเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งมันได้ความสูงห่างไปกิโลกว่าก็ยังเห็นนะดังนั้นมันจริงๆแล้วถ้าจะพัฒนาสาขาด้านนี้นะคนที่ทำงานด้านนี้ต้องมีงานทำซึ่งจะมาอาศัยเพียงหัวปีท้ายปีเป็นช่วงตรุษจีนช่วงกินเจอย่างเงี้ยมันไม่เกิดอาชีพจริงๆแล้วศักยภาพของไอ้สคัลเจอร์แบบนี้เนี่ยมันสามารถตอบสนองโจทย์ของแทบทุกเทศกาลก็อยากจะฝากไว้ว่าตราบใดที่ช่างฝีมือและคนทำงานศิลปะเนี่ยมีงานทำอยู่คือศิลปะมันจะไม่หายไปไหน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านได้ไปทำความเข้าใจแล้วก็มองหาถึงสาเหตุนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงพัฒนาการของสมองเพื่อการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของลูกน้อยของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราไม่เว้นแม้แต่การเล่นนะคะและในทุกๆการเล่นนั้นถ้าหากเราจะทำให้เกิดการเรียนรู้ของสมองได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนั้นต้องทำอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบค่ะแล้วก็เรานะคะก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านแรกค่ะก็คือคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นตัวแทน

0: ของคุณพ่อด้วยค่ะคุณอภิชาติประเสริฐนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักโครงการและการจัดการความรู้ OKMD นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะขออนุญาตเรียกฝ่ายคุณพ่อว่าคุณพ่อก็ใช่ไหมคะก็เป็นตัวแทนของคุณพ่ออีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของการเรียนรู้ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เด็กๆ เขาได้เรียนรู้ผ่านพัฒนาการของสมองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเอ๊ฟังดูเหมือนเข้าใจได้ยากแล้วก็ดูอาจจะซับซ้อนหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นยังไงคะคุณฤทัย
1: จริงๆแล้วเรื่องของกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราต้องมาดูเป้าหมายก่อนนะคะว่าเป้าหมายจริงๆคืออะไรเป้าหมายจริงๆเนี่ยมีอยู่3เรื่องที่สำคัญนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะคะการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจแล้วอยากที่จะทำอะไรต่ออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะอันที่2ก็คือตัวเนื้อหาหรือว่าความรู้องค์ความรู้ที่เด็กได้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่สำคัญก็คือเรื่องของทักษะนะคะทักษะเนี่ยมันก็จะติดตัวเด็กอย่างเช่นทักษะทางด้านดนตรีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์อันนี้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย3ขั้นตอนนะคะ
0: มีทั้งเรื่องของแรงบันดาลใจที่สำคัญมากเป็น
1: สำคัญมาก
0: จุดประกายอันแรกเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องความรู้ต่างๆที่เด็กได้รับรวมถ
1: ึ
0: งทักษะซึ่งจะติดตัวลูกเราไปตลอดเลยด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะ
0: ทีนี้เรื่องของขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างคะที่เราพบ
1: พอเรารู้เป้าหมาย3อย่างแล้วว่าเราต้องการที่จะมอบกระบวนการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เนี่ยเราก็มาดูเรื่องของขั้นตอนนะคะเด็กเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อนเข้าใจธรรมชาติของบุตรหลานของลูกเราของนักเรียนของลูกเราเนี่ย
0: ซึ่งแต่ละคนแตกต่างกันไหมคะ
1: มันจะมีเรื่องที่ธรรมชาติของเด็กทั่วไปและธรรมชาติของเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะเราจะพบว่าเด็กบางคนเนี่ยโอ้โหแบบกระตือรือร้นมากเลยเวลาครูถามเนี่ยอยากจะตอบบางคนเน
0: ี่
1: ย
0: คนแรกเลย
1: บางคนจะขี้อายเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อนแต่มันก็จะมีเรื่องที่ธรรมชาติของเด็กทุกคนนะคะธรรมชาติของเด็กทุกคนก็คืออยากที่จะเรียนรู้ในกระบวนการที่ผ่อนคลายเขารู้สึกสบายใจนะคะที่เขารู้สึกสนุกแล้วก็กระตุ้นการเรียนรู้ของเขาอะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ก็จะมีธรรมชาติของเด็กแต่ละคนที่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องใส่ใจแล้วก็รู้จักเด็กให้มากขึ้นค่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องของกระบวนการการเรียนการสอนต่างๆขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้สำคัญอย่างยิ่ง
1: สำคัญอย่างยิ่ง
0: ที่จะนำพาความรู้ไปสู่เด็กๆ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยที่พูดมาหรือว่าที่จะอธิบายต่อไปเนี่ยมันมีคำสำคัญอย่างนึงก็คือธรรมชาติของเด็ก
0: ค่ะนะคะทีนี้ต้องขอเรียนถามคุณพ่อบ้างค่ะอย่างที่โรงเรียนของลูกของคุณพ่อเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าน้องกี่ขวบแล้วอะค่ะ
2: น้องตอนนี้8ขวบกว่า
0: 8ขวบกว่า
2: เป็นป.3
0: ครับป.3ผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
2: ผู้ชายครับ
0: ผู้ชายด้วยนะคะการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนของลูกเป็นยังไงบ้างคะ
2: ผมคิดว่าในสเต็ปแรกที่ผมเห็นเนี่ยนะครับคือว่าโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะปฏิสัมพันธ์ได้มีโอกาสที่จะได้เล่นนะครับได้ explore สิ่งรอบๆตัวอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงเช้าเด็กก็จะได้มีเวลามาเล่นกับเพื่อนแล้วก็มาทำกิจกรรมกันนะครับก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเปิดสมองเด็กตั้งแต่ต้นเลยให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่จะเรียนต่อไปแล้วก็ค่อยๆเข้าห้องเรียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่โรงเรียนของลูกชายเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างเน้นให้เด็กเนี่ยปฏิบัติให้
0: ได้ลงมือทำ
2: ได้ลงมือทำจริงแล้วก็ให้สามารถที่จะเข้าใจนะครับในสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอยากเรียนหนังสือแล้วก็อยากหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
0: เราได้ทราบถึงเรื่องราวของการจัดการเรียนรู้นะคะที่เหมาะสมกับเด็กๆไปแล้ววันนี้ค่ะเรามี VTR ที่เป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบให้เด็กๆได้สนใจนะคะมีส่วนร่วมแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งเลยค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ
3: อย่างที่เราเคยย้ำเสมอนะคะว่าการเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ลูกของคุณจำสิ่งนั้นๆได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้จักขั้นตอนการเรียนจัดการเรียนรู้ซะก่อนแต่เอ๊ะมันคืออะไรกันล่ะ
0: เด็กๆมีเล่นไข่ด้วยนะคะ
1: ค่ะอันนี้เราใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องไข่
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไข่นี้เป็นอะไรที่ใกล้ตัวเด็กมาก
0: กินทุกวันทานกันทุกวันนะคะ
1: เป็นอาหารมื้อแรกๆที่เด็กทานด้วยค่ะ
0: แล้วก็หลายๆคนชอบด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ

0: ก็เลยเลือกไข่นะแล้วก็นำมาเป็นพวกการทดลองง่ายๆที่เด็กจะได้เรียนรู้นะคะและหนูชื่ออะไรคะ
1: น้องพิงกี้ค่ะน้องหยกค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นไข่ที่น้าจุ๋มเตรียมมาคิดว่าข้างในมันแข็งไหม
2: ไม่แข็ง
0: รอเอามาดูว่าข้างในมีอะไร
2: มันเป็นน้ำค่ะ
3: ไม่ใช่นะมันจะนุ่มๆขาวๆ
0: คือจริงๆการถามเนี่ยมันมีความหมายมากนะคะ
4: ค่ะ
0: คือนอกจากเป็นการถามที่ทำให้เด็กแบบจุดประกายให้เด็กสนใจแล้วเนี่ยเป็นคำถามให้เขารู้ว่าเขามีความรู้อะไรอยู่ในตัวตอนนี
2: ้อืมไทยดาว
0: มันเหมือนน้ำไหม
2: เหมือน
0: แต่จริงๆมันไม่ใช่น้ำเนาะตรงส่วนเนี้ยเราจะเรียกมันว่า
2: ไข่ขาว
0: ไข่ขาวส่วนตรงนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหม
2: ไข
0: ่แดงเด็กๆเห็นอะไรบ้าง
3: ไม่เห็นอะไร
0: ไม่เห็นอะไรรู้ป่ะมันเรียกว่าอะไรเนี่ย
3: เปลือกไข
0: ่เปลือกไข่วันนี้เรามาสนุกกับเปลือกไข่ดีกว่าเคยเห็นนกกระจอกเทศหรือเปล่า
3: ไม่เคย
2: เคยแฮะ
0: ตัวมันประมาณเท่าไหร่ตัวเท่าดินนะ
3: โอ้ยไม่ใช่
2: ใหญ่กว่า
0: ใหญ่กว่าอีกอ่ะเวลานั่งฟักไข่ไข่แตกมั้ย
2: ไม่แตก
3: ไม่แตก
0: ทำไมไม่แตกอ่ะ
5: นั่นน่ะสิคะทำไมไข่ถึงไม่แตกคำตอบก็คือโครงสร้างของเปลือกไข่มีลักษณะโค้งคล้ายหลังคาทรงโดมความโค้งของเปลือกไข่จะช่วยกระจายน้ำหนักที่กดลงมาทำให้ไข่สามารถรับน้ำหนักได้มาก
0: เรื่องที่สำคัญก็คือว่าเราจะจัดการเรียนรู้หรือว่าชวนเด็กหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยเราอาจจะพาเด็กๆ เล่นแล้วก็เรากลายเป็นเด็กคนหนึ่ง
4: เรียนรู้ไปพร้อมๆกับล
0: ู
4: กเลย
0: เล่นไปแล้วเราก็จะได้ความรู้ไปพร้อมๆกับลูกเราก็ได้ค่ะนี่เขาเรียกว่าน้ำส้มสายชูนะคะซึ่งน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะเป็นกรดชนิดหนึ่งส่วนอันนี้ก็คือไข่ซึ่งไข่ของเราเมื่อกี้เรากระเทาะออกตรงนี้ก็เรียกว่าเปลือ
2: ก
0: ไข่ใช่ไหมทีนี้คอยตั้งตาดูนะแล้วจุ่มจะจุ่มลงไปเบาๆอย่างนี้นะ
2: โอ้
0: เด็กๆลงมาสังเกตแล้วเจออะไรบ้างดูสิเกิดอะไรขึ้นกับไข่เรา
2: ฟอง
0: มันอยู่ที่ไหน
2: ฟองอยู่เกาะที่ไข่
0: แล้วพอมันเกาะแล้วมันเป็นไง
3: แล้วมันก็ลอยขึ้นไป
0: มันก็ลอยขึ้นไปแต่มันก็มีเกาะอีกใช่ไหมม
2: ัน
0: ก็ปุดๆขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไข่ไปใส่ในน้ำเปล่ามันเป็นแบบนี้ไหม
2: ไม่เป็น
3: มาก
0: ็นี
3: ่
0: อันนี้ก็คือน้ำที่เราใช้ดื่ม
3: แล้วใส่เข้าไปเลย
0: แล้วใครจะเสียสละไข่ของตัวเอง
2: หนู
0: โอเคของดินกันแอะ
2: ไม
0: ่เป็นใช่ไหมแล้วลองเปรียบเทียบ
2: มีฟองเดียว
6: มันไม่ใช่กรดค่ะ
7: จริงๆแล้วนี่ไข่แค่ลูกเดียวเนี่ยสามารถที่จะสอนเด็กได้หลายอย่างมากสอนวิทยาศาสตร์สอนคณิตศาสตร
0: ์แม้กระทั่งเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าการที่มีไข่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่หรือสิ่งมีชีวิตที่จะกำเนิดต่อไปในอนาคตนะคะนี่ก็คือแผ่นไม้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: ใช
0: ่และก็เตรียมนี่คืออะไร
2: เปลือก
0: ไข่หยิบไปคนละชิ้นแล้วก็วางที่มุมคนละมุมนะคะให้มีระยะห่างเท่าๆกันของอีกอันนึงเด็กๆดูซิว่าสูงเท่ากันหรือเปล่า
2: เท่ากันค่ะ
0: แล้วระยะห่างเท่าช่วงการจัดกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะพยายามให้เด็กมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเปรียบเทียบการทดลองให้เด็กเป็นคนทำแล้วเราก็ชวนเด็กทำ
8: ทีนี้มีคำถามอยากให้เด็กๆช่วยกันเดาว่าเปลือกไข่ที่วางเนี่ยแข็งแรงป่ะ
0: สังเกตไหมคะว่าในระหว่างทำกิจกรรมเนี่ยเราจะพยายามมีคำถามหรือว่าคำถามชวนคิดแทรกไปเป็นระยะนะคะ
3: ต้นไม
0: ้ดินว่ากระถางต้นไม้แบบนี้วางเนี่ยเปลือกไข่จะถล่มไห
3: มไม่ถล
0: ่
3: ม
0: ไม่ถล่มจริงเหรอ
3: จริง
0: แล้วหยกกับพิงกี้คิดว่าถล่มไหม
2: ไม่ถล่มค
0: ่
2: ะ
0: งั้นเรามาวางลุ้น1 2 1 2 3
5: เห็นไหมคะว่าความโค้งของเปลือกไข่ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีมนุษย์จึงนำความรู้นี้มาต่อยอดในการออกแบบสร้างอาคารรูปโดมขนาดใหญ่เช่นท้องฟ้าจำลองยังไงล่ะคะ

0: าละอุปกรณ์พร้อมแล้วเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคงั้นเราก็มีกติกาว่าน้าจุ๋มจะเตรียมของแบบนี้ให้พวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นถุงเป็นกระดาษเราจะทำยังไงที่เราจะไปห่อหุ้มไข่ของเราเนี่ยแล้วโยนไปในระยะประมาณ2เมตรแล้วไข่ของเราไม่แตกลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยช่วยคิดแล้วก็ดูว่าเราจะใช้หลักการของเรายังไงเราจะมีไอเดียยังไงทำให้ไข่ของเราไม่แตกน้าจุ๋มเชื่อพวกเราเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวจะมารอลุ้นว่าทำยังไง
2: ผมสงสัยอย่างนึงฮะจริงๆแล้วก่อนที่จะคุณพ่อคุณแม่จะชวนเด็กมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมตัวเรายังไงฮะบางคนอาจจะบอกว่าบางเรื่องคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจแต่ว่าเวลาจะให้ความรู้เขาเนี่ยเราควรจะวางแผนในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงฮะ
0: จริงๆแล้วก็คือมาจากคำถามเด็กก็ได้นะคือมีมาจากหลายด้านอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยเราพาลูกเราเข้าไปในธรรมชาติหรือไปเรียนไปเจออะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติของเด็กมีอย่างนึงคือขี้สงสัยแล้วเขามีคำถามพอเขามีคำถามเราก็เริ่มรู้แล้วลูกถามอย่างเงี้ยลูกถามอย่างงู้นเราก็ไปหาข้อมูลมานิดนึงแล้วก็ชวนลูกทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือการเรียนรู้ที่ดีน่าจะมาจากความสนใจของเด็กด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามหรือข้อสงสัยของเด็กเนี่ยก็จะเป็นจุดประกายที่สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะได้เตรียมการอะไรเงี้ยนะคะ
3: ฟังดูแล้วทั้งโค้ชก็สนุกนะคะทั้งเด็กๆที่เรียนรู้ก็ได้สนุกไปด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมารู้จักกับขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้รวมถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกับการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ค่ะ

0: ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วก็ได้รู้จักกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไปแล้วตามหลักของ BBL นะคะช่วงนี้เราจะมาลึกซึ้งในทุกๆขั้นตอนกันเลยอย่างละเอียดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มีผลแล้วก็มีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนรู้ของเด็กๆจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะคุณจุ๋ม
1: เริ่มแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมถ้าดูจาก VTR นะคะก็เห็นว่าเราเนี่ยเด็กก็มาจากแต่ละคนเนี่ยไม่รู้จักกันนะคะเมื่อมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ไข่คนละฟองการให้ไข่เนี่ยเป็นการฝึกสมาธิจากที่เขากำลังวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราก็มอบไข่คนละฟองแล้วเด็กลองจับไข่แล้วก็ลองคิด
0: ทั้ง3คนก็จะให้ความสำคัญกับไข่ตรงหน้า
1: ใช่ตอนนี้แหละเขาจะมีสมาธิแล้วแล้วก็จะมีคำถามว่าเวลาหนูจับเนี่ยหนูรู้สึกยังไงหนูรู้สึกว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะเริ่มอธิบายเป็นการดึงเด็กที่จิตใจอาจจะไปอยู่ที่อื่นก่อนหน้านี้หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะ
0: กลับมาอยู่ตรงนี้กับใครกับการเรียนรู้
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนะคะแต่มีเรื่องนึงก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่เช่นกันนะคะอย่างเช่นว่าตรงนั้นเนี่ยอากาศดีไหมมันคับแคบเกินไปไหมบรรยากาศเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็คือจัด เตรียมความพร้อมทั้งภายนอกเด็กภายนอกจิตใจและร่างกายเด็กและภายในตัวเขานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งสองด้าน
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและอย่างคุณพ่อก็นะคะเวลาจะสอนอะไรกันหรือเล่นเรียนรู้กันอะไรในบ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือก่อนจะติววิชาอะไรให้กับลูก มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะในการที่จะจูงชักจูงลูกมาอยู่กับเรา
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขารู้สึกอยากที่จะเรียนอยากที่จะทำงานนะฮะเราก็ขั้นแรกนี่ก็ต้องมีการไปพูดคุยกับเขาพูดสนุกพูดตลกล้อเล่นหรือถามคำถามที่มันชวนให้เขาคิดต่อนะฮะแล้วก็ค่อยๆดึงเขามาในกิจกรรมนะฮะหรือว่าการเรียนรู้ที่เราอยากให้เขาทำ
0: ขั้นตอนแรกเตรียมความพร้อมกันไปแล้วนะคะสู่ขั้นตอนที่2ขั้นตอนถัดไปค่ะ
1: ค่ะขั้นตอน

0: ต่อไปเนี่ยก็คือการรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้ว่าไม่รู้หรือรู้ว่ารู้ฟังแล้วงงไหมคะมันเป็น
1: เคยรู้มาก่อนหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าเด็กรู้หรือไม่รู้ใช่ไหม
1: คะ
0: การเราจะต้องมีกระบวนการทบทวนความรู้เดิมหรือการเพิ่มเติมในเรื่องของว่าเด็กรู้อะไรมาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะกระตุ้นโดยการมีคำถามหรือว่ามีเกมอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ๋อเด็กเนี่ยมีพื้นความรู้แบบนี้แล้วล่
1: ะ
0: เขาพร้อมแล้วล่ะที่เขาจะต่อยอดตรงนั้นหรือถ้าเขายังไม่รู้เนี่ยเราจะทำยังไงที่จะเติมเต็มความรู้หรือว่าประสบการณ์เขาก่อนที่จะนำไปสู่ความรู้อีกขั้นหนึ่งขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการกระตุ้นเรานะคะคือเราพยายามที่จะให้เด็กเนี่ยสนใจมากขึ้นกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยสามารถจะออกแบบเป็นเกมหรือเป็นการทดลองก็ได้นะคะถ้าดูจาก VTR เมื่อกี้เนี่ยนะคะเราจะมีการกระตุ้นเราอย่างเช่นว่าการกิจกรรมการทดลองบางอย่างอย่างเช่นให้เด็กเนี่ยลองดูว่าน้ำหนักของไข่เขาเคยเห็นไข่แล้วว่าไข่รูปทรงแบบนี
1: ้
0: แต่การกระตุ้นเราคือเขาเริ่มคิดแล้วว่าไข่เนี่ยเปลือกไข่ที่เขาเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันแข็งแรงหรือว่ามันบอบบางก็ลองดูอย่างเช่นว่าเอาเปลือกไข่มาวางอยู่บนโต๊
1: ะ
0: นะคะทำเป็นตัดครึ่งนึงของเปลือกนะคะแล้วก็วางคล้ายๆไม้กระดาษอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ลองเอาวัตถุหนักๆเนี่ยลองวางทับลงไปก็เป็นการกระตุ้นแล้วล่ะเด็กก็เริ่มแบบ
1: อยากรู
0: ้เปลือกไข่จริงๆมันแข็งแรงหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้เด็กเปรียบเทียบว่าเวลาเรานึกว่าเวลามันกระเทาะที่ขอบโต๊ะเนี่ยทำไมมันแตกแล้วทำไมแม่ไก่แม่นกเนี่ยนั่งแล้วทำไมไม่แตกเนี่ยมันเป็นคำถามที่เชิงเปรียบเทียบเชิงคิดต่อแล้วก็กระตุ้น
2: ผมว่าวิธีที่ใช้ได้ง่ายมากที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราพยายามที่จะอ้างอิงเพราะเรารู้ว่าลูกเราชอบในสิ่งไหนเราก็จะอ้างอิงสิ่งที่เราต้องการจะสอนเขาเนี่ยกับสิ่งที่ลูกเราชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมอยากจะดูซิว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาชอบยังไงนะฮะหรืออีกประการนึงก็คือเราพยายามที่จะโยงเรื่องที่เราต้องการจะสอนเขาเนี่ยกับเรื่องในชีวิตจริงที่เขาเห็นอยู่นะครับเช่นเราจะสอนเรื่องรถว่ารถเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะฮะเขารู้ว่ารถมันมีแบบนี้นะมีแบบซีดานมีแบบแฮชแบ็กมีแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ค
2: ุณพ่อก็จะถามว่าวันนี้กลับบ้านมาเนี่ยลูกเห็นรถอะไรบ้างเขาก็จะเริ่มคิดและตั้งคำถามแล้วก็คุยกับเขาว่าแล้วรถชนิดนี้เนี่ยมันใช่แบบที่คุณครูสอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะก็คือการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงหรือว่าเหตุการณ์อยู่ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเด็ก
1: ขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะได้ลงมือกระทำกันหรือยังคะขั้นตอนนี
0: ้นี่แหละค่ะ
1: เป็
0: นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะในตอนต้นที่เราเกริ่นนำว่าการเรียนรู้ที่สำคัญก็คือการเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวของเขาเองนะคะตอนนี้แหละเด็กสงสัยละได้มีการกระตุ้นเราเตรียมความพร้อมละเด็กก็ลงมือทำนะคะไม่ว่าจะเป็น VTR ที่เราพูดถึงเรื่องของไข่นะคะว่าเด็กก็เริ่มทำการทดลองแล้วอย่างเช่นว่าลองให้โจทย์เด็กว่าเขาจะออกแบบแพ็กเกจยังไงเขาจะรวมเหมือนกับออกแบบยังไงที่ไปห่อหุ้มฟองไข่แล้วไข่ไม่แตกถ้าเกิดเขาโยนไปในที่สูงจากที่สูงลงที่ต่ำนะคะทำอย่างไรก็ได้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะคือการลงมือทำเนี่ยมีหลายวิธีนะคะการลงมือทำโดยที่เด็กเป็นคนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทำด้วยตัวเองแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหรือการลงมือทำโดยที่คุณพ่อคุณแม่และคุณครูเป็นคนบอกทุกขั้นตอนในส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์นะคะที่ได้จัดการเรียนรู้กับนักเรียนแล้วก็บุตรหลานต่างๆเนี่ยเรารู้เลยว่าการเรียนรู้ที่เด็กมีส่วนร่วมในการลงมือทำและส่วนร่วมในการคิดหาคำตอบด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากการลงมือทำจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบการทดลองด้วยนะคะ
1: ได้ออกแบบได้ทำจริงๆแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าที่เขาทำนั้นผลออกมาเป็นอย่างไร
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่ามันจะฝึกในเรื่องของการวางแผนการทำงานและความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่จะติดตัวเด็กและการแก้ไขปัญหานะคะ
1: หลังจากได้ลงมือทำทดลองกันไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเด็กๆจะได้ทำอะไรกันต่อคะ
0: ขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยทำครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะเห็นผลแบบนี้แล้วก็ยังไม่คล่องนะคะแต่การฝึกบ่อยๆเนี่ยเป็นการพัฒนาในเรื่องของร่างกายหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างดีและที่สำคัญก็คือการพัฒนาที่จะไปเชื่อมโยงในอนาคตนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อเราให้เด็กเนี่ยลองออกแบบว่าจะโยนไข่อย่างไรไม่ให้แตกโดยการมีการห่อหุ้มด้วยวัสดุต่าง

0: แต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเขาทำบ่อยๆเขาจะรู้มากขึ้นว่าเขาห่อแบบไหนเขาผ่านกระบวนการวัสดุแบบไหนเนี่ยแล้วต่อไปเขาก็จะเชื่อมโยงที่จะเป็น เรียกว่านักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นนวัตกรน้อยนะคะก็คือว่าเขาจะเริ่มมีไอเดียใหม่ๆในการออกแบบและการพัฒนาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากว่าทำไมทำครั้งเดียวแล้วจบได้ไหมจริงๆแล้วมันควรจะทำซ้ำหรือว่ามีการเรียนรู้เพิ่มจากสิ่งที่เราทำ
1: ก็เรียกได้ว่าการลงมือทำจากเรื่องเล็กๆที่ได้ทดลองทำซ้ำไปบ่อยๆเกิดการต่อยอดการเรียนรู้แล้วก็ไอเดียเรียกว่าไอเดียบันเจิดกันเลยนะคะสำหรับเด็กๆ
2: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคือถ้าให้เขาทำสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะทำนะฮะอย่างที่อาจารย์จุ๋มบอกนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาทำเนี่ยแต่เขาอาจจะไม่ชอบมากเรื่องของการให้แรงจูงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำชมไม่ว่าจะเรื่องของอาจจะมีของเล่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาล่อนิดๆเนี่ยผมว่ามันก็บางทีมันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเวลาทำสั่งเขาก็เอนจอยเพราะว่าเหตุก็คือว่าจริงๆทำเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่าสถานการณ์มันก็แตกต่างกันไปนะครับบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นมาบางทีก็เกิดเรื่องราวใหม่ๆที่เขาสามารถที่จะต้องคิดต้องแก้ปัญหานะครับซึ่งแตกต่างไปจากเดิมนะครับแล้วก็ที่จริงๆแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำให้เขาอยากทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็คือการให้ทำสิ่งเดิมแต่เราเพิ่มตัวงานเพิ่มลักษณะความซับซ้อนให้มันยากขึ้นใช่หรือว่าให้มันน่าสนใจขึ้นมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่มาเกี่ยวข้องเยอะขึ้นเขาก็จะค่อยๆพัฒนาทักษะแล้วก็พัฒนากระบวนการคิดในการแก้ไขปัญหาให้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นได
1: ้ค่ะโอ้โหน่าสนใจเป็นเคล็ดลับที่น่าจะนำไปใช้กับลูกๆด้วยนะคะทีนี้เราได้ผ่านมาหลากหลายขั้นตอนแล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมขั้นตอนของการทบทวนความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้วก็นำไปสู่การต่อยอดความรู้ใหม่ๆให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ไปถึงการกระตุ้นเราให้เขาอยากรู้ด้วยแล้วก็ลงมือทำเลยรวมถึงได้ฝึกฝนทำซ้ำๆค่ะสำหรับขั้นตอนที่6เป็นยังไงบ้างคะ
0: ขั้นตอนที่6นะคะก็คือการสรุปนะคะการสรุปว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เด็กรู้เนี่ยนะคะอาจจะกระจัดกระจายนะคะบางครั้งเนี่ย เขาก็รู้เป็นชิ้นๆรู้เป็นเหมือนกับชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ที่ยังไม่มาต่อรวมกันเป็นภาพสวยๆนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะพยายามที่จะรวบรวมความรู้ของเด็กเนี่ยมาแต่งเติมแล้วก็ต่อภาพเป็นจิ๊กซอว์สวยๆได้ก็คือการสรุปนะคะอาจจะมีคำถามหรือว่าการคุยกับเด็กจนเด็กรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้อะไรบ้างเขารู้อย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยเขาจะนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะได้ฟังเรื่องราวของขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ทั้ง6ขั้นตอนกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าทำตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัจจัยต่างๆที่เป็นองค์ประกอบได้อย่างครบถ้วนเด็กๆก็จะสามารถเปิดสมองแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่รวมถึงต่อยอดพัฒนาการต่อเนื่องไปได้อีกด้วยนะคะคุณพ่อก็ได้รู้จักกับ6ขั้นตอนนี้แล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยไหมคะ
2: จริงๆแล้วเป็นประโยชน์มากเลยนะฮะผมว่าคือถ้าเราสามารถที่จะเตรียมพร้อมเด็กตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกมีความสนุกกับสิ่งที่จะทำอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้มันเป็นเรื่องปกติเป็นสุขนิสัยที่เขาจะอยากจะเรียนรู้อยากจะทดลองปฏิบัตินู่นปฏิบัตินี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะต่อยอดความรู้ของเด็กๆออกไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในครั้งแรกๆเนี่ยผมคิดว่าพ่อแม่อาจจะมีส่วนช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเขามีความคุ้นเคยกับกระบวนการเรียนรู้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เริ่มกระบวนการเรียนรู้หรือเป็นคนบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆที่จะทำเองด้วยก็ได้เพราะว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากครับ
1: ดีจังเลยค่ะ
0: คุณพ่อพูดเรื่องแรงบันดาลใจคือเด็กพอได้มีทักษะแล้วเขาอยากเรียนรู้เรื่องอื่นอันนี้ก็คือเรื่องของแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะเรื่องของความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู
1: ้
0: ในตัวเนื้อหาและทักษะที่ติดตัวเด็กเอง
1: ค่ะแล้วก็ได้เห็นคุณพ่อทำให้ดูคุณพ่อเป็นฮีโร่ก็อยากจะทำเหมือนคุณพ่อบ้างจากกระบวนการต่างๆก็ได้เรียนรู้กันอีกด้วยนะคะแหมคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รู้จักกับ6ขั้นตอนที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระบวนการเรียนรู้นะคะตามหลักของการเรียนรู้แบบหลัก BBL ด้วยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเองโน้ตเองก็จะขอนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้กับลูกของตัวเองด้วยนะคะดูแล้วคงจะสนุกสนานร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็แน่นอนค่ะคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือเด็กๆของเรานั่นเองนะคะอย่าลืมค่ะให้การเรียนรู้เมื่อสมองของ

เด็กพร้อมก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างดีด้วยแหละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะทั้งท่านผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศเป็นอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้วอุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้อง

0: นอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอนอบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่ม คนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทาง ระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: พอคุณหมอพูดมาแบบนี้อบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
0: ค่ะ
1: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมอง alert มากเลย
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลกลวงกวนของความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
0: ค่ะ
1: คือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆร่างกายก็จะจำมาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
0: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
1: ชดเชยนะครับ

0: ณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างน
0: ี้เองคือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอ้ตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอ้สมองสารเกี่ยวกับการหลับความง่วงอะมันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
1: ้
0: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่มันแอค
0: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่สองนัยยะนัยยะที่หนึ่งเนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอนหนึ่งทุ่มหลับได้อย่างสบายมากหนึ่งทุ่มเขาผิดปกติละ
1: นั่นแหละสิครับว่ากำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ตูถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ๆก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่2ก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี 3 ตี 4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี 4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: เท่าเดิม
1: ก็ต้องโอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะเขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไปออกเดทอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับ มันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายนึงเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายนึงผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง
0: ่
1: ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับที่มันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู
1: ่
0: นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั่นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรค
0: นอนไม่หลับกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: คร
1: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาที่นี่คือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้แต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดี
1: นอนหลับด
0: ีก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้คนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบ
2: นะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
2: ต้อง2 2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
2: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคําว่าขาดยา1ในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคําว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมุติก็การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
2: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังอาจจะไม่ต้องพึ่งยา
2: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากถูกวงการ
1: เ
2: นี่ยเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
2: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ่อยิ่งคิด
2: จ้องว่าคืนเนี้ยข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ค่ะ
2: ในที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
2: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้หมายถึงภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคําว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
2: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
2: บางคนแค่นิดเดียวเองเค้าก็อยู่เค้าไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเค้าลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเค้าติดยาแล้วอะไรทํานองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได
1: ้อ้าว
2: นะครับก็คือรับตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ
2: ์ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
2: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่สองถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลใช่ไหมคะ
2: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: จบเร็วแปลว่าอะไร
2: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับเช่นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นมันไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดีแต่จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
2: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอ เนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรง

0: ไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: เอายาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำให้คุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลและก็ลดความเสี่ยงต่างๆนี้อยู่แล้วนะคะ
0: มันยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมุติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืน 3:00 เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น 10:00 มันไม่ได้
1: ไม่ต้องไปบวกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า 8:00 เราเป็นคน 8:00 ต้องยอมที่จะต้องตื่น 8:00 เพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างน้องเนี่ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสงอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับ
1: เป็นมิตร
0: เนี่ยเราต้องอาศัยวิธีจากเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์พยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: Channel นะไม่ใช่ซีรีส์เกาหลี
2: อุ้ยก็ดูสิหมอรามาล้อหล่อเหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีเลยโอ้โหจะไม่ให้แม่เกิดได้ยังไงแล้วเมื่อกี้คุณหมอก็พูดว่าดูแลตัวเองนะครับ
1: โอ้โหแม่
2: ดูสิเขาห่วงแม
1: ่หนักแล้วอ่ะ
3: รู้สึกเป็นห่วงแม่แกมากเลยนะปีนี้ดูเพ้อไปเยอะเลยวะ
4: แม่ผมพี่ไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลรามาหล่ออย่างเดียวนะครับบุรุษพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาก็หล่อเหมือนกันครับผมนี่มีพอย
5: ต์แต่ถ้าเกิดจะให้หล่อที่สุดในรามานะต้องแผนกนี้เลยครับ ER
2: เห็นแล้วหัวใจจะวาย
5: หล่อใช่ไหมแม
2: ่กลัว
1: ลงมาเก้าอี้จะหัก
5: หมอนี่ชอบหมอติดหมอ
1: โอ้โหเป็นไรอ่ะ
5: โอ้โหล้มเป็นธรรมชาติมากเลยมีพอยขาด้วย
2: เหมือนนางเอกเกาหลีเลยนะ
1: โอ้ย
4: ที่ผมแถมรับคุณนี่ไม่ใช่แล้วนะผมกลัวมะม่วงอกร่วง
2: อกร่องปะเนี่ย
4: เออใช่ใช่ก็คือกลัวมะม่วงอกร่องมันร่วงไงแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยว
2: โอ้โหที่แท้ก็ห่วงกินนึกว่าห่วงทั้ง
5: เดี๋ยวคุณอิง
1: ค่ะ
5: เมื่อกี้นะเห็นคุณอิงเดินเซไปเซมานี่อย่าบอกนะว่าเมาแต่หัววันเลย
6: ก็แก้สองขวด
2: แย่ค่ะหยอกๆค่ะหยอกเปล่าค่ะก็คือมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถนัดอะค่ะเพราะว่ามันเดินบนส้นสูงอิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค
4: ่ะปกติผมก็ไม่เห็นคุณเคยใส่ส้นสูงอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอะแล้วคุณจะซ้อมทำไมอะ
2: ทำไมคุณต้องทำตามจริงด้วยเนี่ยโอ้ฉันก็แค่ว่าคือจริงๆอิงต้องซ้อมไปประกวดนางงามนะคะ
7: ฮะ

0: ที่แท้แม่น้องอิงเนี่ยก็แบบอยากให้น้องอิงเป็นตัวแทนอำเภอเพื่อไปประกวดนางงามประจำจังหวัดนั่นเอง
1: ค่ะแต่อิงก็พยายามบอกแม่ไปแล้วว่าอิงอะทำไม่ได้หรอกค่ะแต่แม่ก็บอกว่าอิงสวยที่สุดในอำเภอ
2: แล้วในอำเภอมีกี่คนครับน้องอิง
1: มี2คนฉันกับแม่พอใจไหมแล้วทุกคนในอำเภอก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็ส่งชื่ออิงไปในกองประกวดแล้วอ่ะอิงก็เลยต้องฝึกเดินบนส้นสูงทุกวันเลยค่ะ
2: เอางี้ไหมถ้าเผื่อคุณอิงเดินบนส้นสูงไม่ถนัดเนี่ยก็ลองมาหัดเดินบนไม้ต่อขาแทนที
3: ่เฮ้ยฉันเคยเห็นไอ้การเล่นแบบนี้เรื่องไม้โถงเทงอะไรอ่ะที่สูงๆแล้วขึ้นไปยืนอย่างนี้นะแล้วอิงก็จะเดินอย่างนี
0: ้
3: โดดเด่นแน่นอน
1: จะได้
0: นี่สองคนเนี่ยหยุดกวนได้แล้วถ้าไม่ช่วยเขาเนี่ย
3: น
0: ี่น้องอิงไม่ต้องกลัวเลยนะรู้ไหมว่าคุยอยู่กับใคร
3: ตัวเองยังไม่รู้เลยเป็นใครจะมาถามคนอื่นเขา
0: ฉันเคยเป็นนางงามเก่ากว่ามาแล้ว18มงกุฎนะจ๊ะ
3: โอ้โห18มงกุฎนี่ฟังจากตำแหน่งแล้วน่าแจ้งตำรวจจับ
0: นี่ฉันกวาดมงกุฎมาแล้วทั่วประเทศค่ะ
1: จริงเหรอคะพี่ปา
0: ไม่จริงแต่พี่เนี่ยเคยปั้นน้องๆรุ่นน้องนะให้เป็นนางงามมาแล้วและครั้งนี้แหละพี่จะปั้นน้องอิงให้เป็นนางงามอันดับหนึ่งของจังหวัดให้ได้เลย
1: อิงมีหวัง
3: พอมีสิทธิ์เนอะ
1: มีหวังนะคะ
3: ดูเขานี่ดูโบกมืออำลาตำแหน่งนี่นี่ดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งโต๊ะโต๊ะโต๊ะตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งสิบนิ้วพนมอากาศลมวันธาท่าน
0: เป็นตลกไปแล้วเนี่ย
3: ไม่ต้องประกวดนางงามหรอกไปประกวดตลกเถอะนางงามหนังลุ่งนางงามหนังลุ่งตอนเนี่ยอ้อเอ้ออ้อเอ้ออ้อ
0: มาแล้ว
1: ไม่หยุดแล้วเนี่ย
3: อนาน้องอยู่ไหนนาน้องอยู่ไหน
0: นาน้องอยู่

0: ทอบอ1ผัด1เย้
1: นี่มันคือคีย์เวิร์ดของนางงามนางงามจับคำถามอะไรมาได้ต้องเอามาขยายความให้ได้ภายใน60วินาทีเพื่อเป็นการแบบว่าทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมีความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณเริ่มได้
2: ได้คำถามว่าอะไร
0: คุณอิงจับได้คำว่าทุเรียนครับ
3: ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่เราควรจะส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องทุเรียนแล้วค่ะเราก็จะมีรายได้มหาศาลเข้าประเทศเราเลยล่ะค่ะ
1: น้องอิงพูดแบบนี้ไม่ได้เลยนะมันดูแบบดูไม่น่าสนใจอ่ะ
2: ทำไมอ่ะคุณอิงก็ตอบดีออกไม่ให้ตอบแบบนี้จะให้ไปตอบแบบไหนอ่ะ
1: นี่ดูแล้วนำไปใช
2: ้พอแล้วตอบคำถาม
1: มันต้องยิ้มก่อนขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนมีความหมายนะคะเป็นผลไม้ที่สำหรับเอาไว้ไหว้ครูค่ะหนามทุเรียนเปรียบเสมือนความหลักแหลมนะคะแล้วเปลือกทุเรียนถ้าเรานำพาไปลอยน้ำนะคะมันก็จะเหมือนเรือจ้างค่ะที่จะพานักเรียนเนี่ยส่งไปถึงฝั่งได้นะคะส่วนภูทุเรียนนะคะก็จะหมายถึงสติปัญญาที่สูงค่ะภูกระดึงสูงไหมคะสูงค่ะภูชี้ฟ้าสูงไหมคะ
3: ส
1: ูงค่ะพูดถึงภูก็จะหมายถึงความน่ารักจะเปรียบเสมือนกับหมีภูก็ได้ค่ะ
3: อุ้ย
0: ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
2: เป็นไง
0: คือโหถ้าตอบแบบนี้นะฉีกแน่นอนพี
2: ่ฉีกแนววงการประกวด
0: ฉีกสายตาพายทิ้งเลยตอบอะไรมั่วซั่วหมดเลยพี่ปาเอามาลงก็ได้ไง
2: เนี่ยถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนวันนี้ก่อน
3: มันไม่ได
2: ้
1: โ
2: อ
1: ้
2: โหไม่เชื่อเหรอปะโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรูปปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
1: โอ้โหอับดุลเอ้ย
2: เอ้ย
1: มายัง
2: มาแล้ว
1: มายัง
2: มาแล้ว
1: อับดุลเอ้ย
2: เอ้ย
1: ถามอะไรตอบได
2: ้ตอบได
1: ้มายัง
2: ยังอย่าถามบ่อยสิโอ้ย
1: อับดุลเ

0: ยหยุดพอแล้วเอ้ยไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
1: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิ
2: เอาจริงเลยนะฉันจะทดสอบคำถามด้วยหมวดสุภาษิตคำพังเพลิน
1: ได
2: ้ขี่ช้าง
3: จับแน่นๆนะ
2: เห็นช้างขี
3: ้อีเหม็นจัง
2: ตำน้ำพริก
3: เผ็ด
1: เผ็ด
2: เพื่อนกินหาง่าย
3: เพื่อนตายไปงานศพมันด้วย
0: เออผมว่าพี่สองคนพอดีกว่านะในเรื่องของคำถามเนี่ยคุณอิงเขาฉลาดอยู่แล้วแหละยังไงเขาตอบได้อยู่แล้ว
4: ใช่ถูกต้อง
3: เนี่ยแค่เชิญตอบ
2: ถ้าอย่างนั้นขั้นนี้ก็ถือว่าผ่านขั้นต่อไปเป็นการเดิน
4: ไม่เอาแล้วค่ะพี่ปาคือตอนนี้เดินจนแบบว่าสุดแล้วเมื่อยมากมันขาลอยค่ะแล้วก็มันซ้อมส้นสูงเยอะไม่ไหวแล้วค่ะพี่ปาเหนื่อยแล้วอุ๊ยลอยมากลอยขาลอยอ่ะขาลอยจริง
3: จับไว้ดีจับไว้ดี
4: คุณฟองคุณฟองมากไม่จริงเฮ้ยขาลอยอีกแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวผมมีวิธีแก้ขาลอยให้คุณเองครับใช
2: ่มาแล้วค่ะไหนใครอยากได้วิธีแก้ขาลอยคะ
5: คงจะยากอะตัวเองยังเดินขาลากมาเลย
4: โอ้ยพี่เดี๋ยวนี้มามุกเนาะ
2: แกงใช่ไหมคะเนี่ยเป็นขาลอยเลยอยากทำบ้าง
4: โอ้โหไม่ใช่ขาลอยคือแบบเมื่อเช้าอะค่ะคืออิงอะซ้อมบนส้นสูงทั้งวันเลยแล้วก็แบบมันปวดขามากก็เลยขาลอยอะค่ะมันมีวิธีแก้ไหมคะ
2: ถ้าอย่างนั้นง่ายเลยค่ะเดี๋ยวจะมีท่าให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขานะคะแล้วก็รวมไปถึงน่องด้วย
4: เหรอคะ
2: จะทำให้ไม่ปวดน่องเวลาใส่ส้นสูงได้ด้วยค่ะงั้นไปดูกันเลยค่ะ
5: นี่ทางนี้นี่มันหักนิ้วเลยนี
2: ่ค่ะเดี๋ยววันนี้มาออกกำลังกายนะคะสำหรับคนที่ใส่ส้นสูงกันนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ท่าแรกได้เลยค่ะหยิบผ้าขนหนูขึ้นมาค่ะ
6: ผ้าขนหนู
2: แล้วก็กระดกเท้าค่ะยกขึ้นมาหนึ่งข้างยกข้างขวาขึ้นมาได้เลยค่ะกระดกขึ้นมาโอเค
6: แล้วก็ทำหลังเฉียงหน่อยนะ
2: ใช่ค่ะของนะคะที่ปลายเท้าตัวตรงขาตรงเขาไม่ง
6: อ
2: ถ้าไม่ไหวจริงๆจับที่ปลายผ้าได้เลยท่านี้จะยืดเหยียดน่องนะคะแล้วก็ต้นขาด้านหลังนะคะหลังตรงด้วยค้างไว้ 15-20 วิเหมือนเดิมถ้าใครยังไหวค้างไว้ถึง30วินาทีได้เลยค่ะ
6: ตรงไหมหลังตรงไหม
2: ถูกต้องค่ะเข่าตรงด้วยเหยียดตรงโอเคเก่งมากค่ะค้างไว้หายใจเข้าออกปกตินะคะตึงไหมคะน้อง
6: ฮะ
2: ตึงไหมคะ
6: ตึงสิโอ้โหตึงเด๋เลยเนาะตึงดิ่งเลยอ่ะโหดีมากเลยน้องพลอย
2: เดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
6: เดี๋ยวก่อนน้องพลอยก่อนจะเปลี่ยนข้างจะถามว่าแปลผ้านี่มาจากไหนอ่ะเอาผ้ามาจากไหน
2: ไปขโมยเขามาค
6: ่
2: ะ
6: ใช่ผ้าของป้าตุ๊กหรือเปล่าที่บ้านพี่ไหมที่บ้านป้าตุ๊กไหม
2: ผ้าหายด้วยค่ะ
6: ได้กินหมาก
2: อุ้ย
6: ได้กินหมากอ่ะได้กินป่ะ
2: กดชื่อ
6: ดมด้วยอุ้ยน้องพลอยเนี่ยเอาข้างต่อไปข้างซ้าย
2: ข้างซ้ายนะคะ
6: ข้างซ้ายต้องหันเหมือนเดิมมั้ยหันอ๋อหันทางนี้นะ
2: หันทางนี้ได้ค่ะ
6: โอเค
2: เหยียดขาตรงกระดกเท้าขึ้น
6: ฟึบ
2: หลังตรงด้วยค่ะโอเคค่ะ
6: โอ้โห
2: ตึงมั้ยคะ
6: น้อง
2: ถ้าอยากเพิ่มความตึงได้อีกดึงเข้ามาหาตัวให้มากที่สุดค่ะ
6: โอ้โหตั้งแต่ข้างนี้ได้
2: ตัวตรงนะคะ
6: ฟึบ
2: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้อันนี้จะผ่อนคลายนะคะสำหรับคนใส่ส้นสูงเนี่ยน่องจะตึงนะคะรวมไปถึงต้นขาด้านหลังก็ตึงด้วยเหมือนกัน
6: โอเค
2: โอเคค่ะ
6: นับเท่าไหร
2: ่15วินาทีไหวไหมเอ่ย
6: ได
2: ้
6: ไม่น้องพลอยได้พี่ไม่ได
2: ้โอเคค่ะเดี๋ยวไปลองทำบ่อยๆกันต่อไปเป็นท่าที่สองเนาะเรามีลูกบอลเดี๋ยววันนี้จะใช้ลูกบอลในการกลิ้งนะคะวางลูกบอลลงที่พื้นแล้วใช้เท้าเนี่ยวางลูกบอลเลยค่ะฝั่งขวากันได
6: ้
2: โอเคอ่ะค่อยๆไล่ค่ะไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่
6: ชิวชิว
2: ขอตัวนะคะ
6: เฮ้ยมาน้องพลอยไม่ได้ไล่น้องพลอยไล่ลูกบอลน้องพลอยบอกให้ไล่ขึ้นไล่ลง
2: โอเคค่ะอ่ะไล่ขึ้นลง
6: หลังตรงไหม
2: หลังตรงเหมือนเดิมค่ะ
6: ชิวเอาไหมชิว
2: โอเคอ่ะไล่ขึ้นลง
6: เนี่ยไม่ฟังเอาชิวไหม
2: มาค่ะ
6: อันนี้สบายอ่ะอันนี้แบบว่าทำไปพูดไปได้
2: ใช่ค่ะท่านี้จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณใต้เท้าค่ะ
6: จักรจีดีที่เขาว่าใต้ฝ่าเท้าจะเป็นแบบศูนย์รวมอะไรนะ
2: เส้นเลือดหลอดเลือดหลายๆเลยค่ะ
6: ศูนย์รวมเส้นเลือดเนาะ
2: ใช่ค่ะจะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้สามารถทำได้เรื่อยๆเลยค่ะ15-20วินาทีก็ได้หรือว่า30วินาที

0: ขึ้นไปได้เลยไม่เกิน1นาทีเนาะค่อยๆไล่ถ้าอยากเพิ่มน้ำหนักหรือว่าเพิ่มให้มันนวดมากอีกก็คือกดแรงกดเท้าเราลงไปหนักอีกเหมือนเดิม
1: เออเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเอาเท่าที่ตึงนะคะไม่รู้สึกเจ็บนะ
1: ไม่เจ็บไม่เจ็บ
0: โอเคอ่ะเปลี่ยนข้างมา
1: เปลี่ยนข้าง
0: วางไว้เหมือนเดิมนะคะ
1: จ้าแล้วไม่คิวไปไหนไม่คิวอ่ะ
0: ไปแล้วค่ะ
1: ไม่คิวกับช็อกไปไหนลูกพร้อม
0: โ
1: อเคไหมน้องพลอย
0: โอเคค่ะ
1: โอเคไหมไม่พี่อย่าโอเคไหม
0: ใช่ค่ะสบายเท้าไหมคะใส่ส้นสูงบ่อยๆอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่ๆเพราะว่ามันข้างใต้ไปเดี๋ยวเป็นศูนย์รวมเส้นเลือดเส้นประสาทอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะแล้วยิ่งใส่ส้นสูงบ่อยๆเนี่ยตรงใต้เท้าเนี่ยตึงแน่นอนอยู่แล้วถ้าได้ยืดบ้างบ่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยสามารถทำงานใส่รองเท้าส้นสูงทำงานได้อย่างสบายๆได้เลย
1: แล้วถ้าในกรณีที่เราไม่มีหาลูกบอลอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยเราใช้ลูกอะไร
0: เดินตามหินได้เหมือนกันค่ะมันจะมีแบบตามพื้นตามอะไรเงี้ย
1: เพื่อให้ฝักฝักทำอะไรก็ได้ที่แบบว่า
0: เป็นการนวดฝ่าเท้า
1: ฝ่าเท้ามันรู้สึกว่า
0: คลุกคลักคลุกคลักตามพื้นถนนลูกรังอันนั้นเจ็บตามหินโอเคค่ะสบายพอแล้วเน
1: า
0: ะโอเคอ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปเราจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อน่องมันดีกว่าเพื่อให้มันทนต่อแรงหรือว่าทนต่อการเดินที่ต้องใส่ส้นสูงนานๆนะคะวางเท้าเหมือนเดิมค่ะกลางขากว้างเท่าช่วงสะโพกนะคะแล้วค่อยๆขยับขึ้นค้างไว้5วินาทีและลงทำบ่อยๆ15ครั้ง2ค่อยๆลงขึ้นเกร็งค้างไว้
1: อันนี้ให้ได้20นาทีเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวหนูจะดูนะคะว่าเมื่อยจริงหรือเปล่า
1: แต่ก็ไม่สั่น
0: ใช่ค่ะแต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยจะสั่นมากขึ้นเพราะว่ามีน้ำหนักตัวเราเริ่มด้วยเนาะแต่ถ้าคนที่อยากสบายๆแล้วก็นั่งดูทีวีไปด้วยกระดกไปด้วยเลย
1: ใช่อย่างนี้นะสบายเลยป้าตุ๊กทำสบายเลยป้าตุ๊กชอบนั่งดูช่องละมาชาแนลอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะ
0: งั้นเหมาะเลย
1: แล้วก็ดูไปแล้วก็เราก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยกไปเน
0: า
1: ะแล้วเล่นบอลไพ่ได้เมื่อยแล้วก็มาทำอย่างนี้ได้เนา
0: ะ
1: ป้าต
0: ุ
1: ๊กเนี่ยเออดีดี
0: ขาครบไหมคะ
1: ขาฮะครบสี่มีสองข้าง
0: สองข้างใช่ไหมอ่ะขยิ่งขึ้นลงเรื่อยๆเหมือนเดิ
1: ม
0: โอเคค่ะนอกจากจะทำให้ฝึกสมองแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงด้วยเหมือนกัน
1: เพราะว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยต้องฝึกสมองเวลาเล่นไพ
0: ่
1: เล่นไพ่เราทำมันก็จะเมื่อยนั่งใช่ไหมล่ะฝ
0: ึ
1: กสมองร้องคาราโอเกะคุณหมอ
0: เยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าต่อไปดีกว่าย
1: ังมีอีกเหรอ
0: มีอีกท่านึงค่ะคลายกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะเหยียดเท้ามาด้านหน้ากระดกส้นเท้าค้างไว้ค่ะหลังตรงนั่งหลังตรงนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะไต่ลงไป
1: คุณคุณใส่แล้วคุณคุณใส่แล้ว
0: ไต่ลงไปหลังตรงนะคะ
1: คุณคุณ
0: ไต่ลงไปเอาเท่าที่ไหวนะคะโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะถ้าคนที่เอื้อมไปถึงสุดเนี้ยเรียกว่าผิดท่าแล้วเพราะอันนี้จะเป็นการยืดหลังแทนอันนี้เราต้องการยืดต้นขาด้านหลังเนาะค่อยๆยืดไป
1: หลังตึงขาตึงได้แค่นี
0: ้แอนก้นขึ้นฮึบเปิดหน้าอก
1: ฮึบ
0: โอเคค่ะค้างไว้15-20วินาทีเหมือนเดิมท่านี้จะยืดต้นขาด้านหลังนะคะ
1: ใช่ใช่ตึงเลยเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าการที่ตึงน่องด้วยเนี่ยอาจจะมาจากการตึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าการยืดเนี่ยก็ควรยืดทั้งร่างกายก็ยิ่งดีเลยค่ะถ้ามีเวลาเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ยืดต้นขาด้านหลังรวมไปถึงน่องได้เลย
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
1: อ่ะ
0: นั่งเหมือนเดิมเหยียดเหยียดเท้ากระดกค่ะใช่ค่ะ
1: โอเค
0: หลังตรงเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะค่อยๆไต่ลงไปไต่ลงไปให้สุดเอาเท่าที่ตึงโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะ
1: เท่านี้แหละ
0: ตามองที่ด้านหน้าได้เลย
1: มองอะไรจ๊ะ
0: ตามองพื้นได้เลยจ้ากระดกเท้าค้างไว้เหมือนเดิมนะรู้สึกตึงตรงไหนไหมคะโอ้ไม่ได้ยินด้วยไม่น่าจะตึงที่ขาแล้วล่ะค่ะ
1: ฮะอะไรนะพูดอะไรนะน้องพลอยพูดอะไรนะ
0: โอเคค่ะโอเคตึงตรงไหนคะตึงตรงไหนคะชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมหาหมอไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะ
1: ไม่ใช่
0: ถ้างั้นจบตะกิ้วกิน
1: ตะกิ้วกินตึงน้องพลอยว่างไหม

0: ข้าขาขึ้น
1: โอเคค่ะ
2: ฮึบ
1: โอเคค่ะโอ้โหดีมากเลยค่ะคือแบบขาสปีดได้ไม่ลอยแล้วนะคะวิธีนี้ดีมากขอบคุณมากเลยนะคะ
3: หายแล้วใช่ไหม
1: หายแล้วค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปซ้อมกันต่อยังไงต้องคว้ามงกุฎนางงามมาให้ได
2: ้แต่ผมว่าไม่ต้องดีกว่าคุณอิงไม่ต้องซ้อมให้เมื่อยแล้วเดี๋ยวเป็นขาลอยอีก
1: ทำไมอ่ะ
2: ผมเตรียมมงกุฎไว้ให้คุณอิงแล้ว
4: เป็นไง
1: จะได้มงกุฎ
4: เก็บมันดีๆเลย
1: พี่ปาเราซ้อมใส่มงกุฎใส่สะพายด้วย
5: มาแล้วครับผม
3: ท้าเอว
5: รับมงกุฎมงกุฎสำหรับผู้ประกวดในครั้งนี
1: ้ขอบคุณค่ะ
5: ถือด้วยครับ
6: รับโล่ด้วย
1: ดีมากเลยค่ะ
6: บอกแล้วไงว่าเนี่ยไม้วิเศษดูดิขนาดไม่แตะยังตื่นเลยโอ้ยเจ๋งจริงๆเลยนะไม้วิเศษ
2: กล้าเล่นอะไรเนี่ย
3: กล้า
2: ช่วยด้วยช่วยด้วย
3: ช่วยด้วย
1: กล้าไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้า
6: ช่วยด้วยช่วยด้วย
1: โอ
6: ้
1: โหง่วงเลยอ่ะดีเลยอ่ะอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะพี่ก้าขอบคุณจ้า
2: ดีเลยอ่ะพี่ก้าทำให้เจ๊ตื่นนะแต่ว่าเจ๊ถีบพี่ก้าแรงขนาดนี้พี่ก้าไม่ตื่นแล้วล่ะ
1: พี่ก้า
2: ทางจะไปแล้ว
1: พี่ก้า
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
9: ่หนูดีทำได้
8: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
9: หนูดีทำได
8: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
9: หนูดีทำได้
8: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
9: หนูดีทำได
8: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
9: หนูดีทำได้
8: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
9: หนูดีทำได
8: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
9: หนูดีทำได
8: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
9: ่หนูดีทำได้
8: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
9: หนูดีทำได
8: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
9: หนูดีทำได
8: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
9: หนูดีทำได
8: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
9: หนูดีทำได
8: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
9: หนูดีทำได้
8: หนูดีทำได้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณแม่นิน่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อแม่สู้สู้รายการวาไรตี้ท็อกเชียร์ค่ะที่แน่นอนนะคะเราจะมาร่วมกันสร้างกำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการเลี้ยงดูลูกที่น่ารักของเรา
0: วันนี้เราจัดรายการเร็วหน่อยได้ไหม
1: ทำไมคะ
0: ชัดโทรศัพท์ค้างไว
1: ้อุตส่าห
0: ์แล้วก็อยากดูทีวีมากตอนนี้ติดพวกนี้มากชอบมากเลยได้ไหมอ่ะ
1: นี่แหละค่ะคุณพ่อคุณแม่แบบนี้สมัยนี้เนี่ยเราพึ่งอยู่กับเทคโนโลยีใช่ไหมบางทีเลี้ยงลูกไหนลูกซนจังเลยจับเอาสมาร์ทโฟนใส่มือล
0: ู
1: กเอาแท็บเล็ตใส่มือล
0: ู
1: ก
0: จะได้นิ่งๆหน่อย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของลูกติดไอทีหรือว่าเทคโนโลยีมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะแล้วก็ปัญหาเหล่านี้แก้ได้และแน่นอนวันนี้เราก็คงจะไม่มายืนสู้กันอยู่2คนเรามีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราเช่นเคย5ครอบครัวนะคะที่วันนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องของลูกติดไอทีอย่างไรบ้าง
0: ใช่แล้วครับตอนนี้เชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวลองมาถามดีกว่าเนาะว่าแต่ละครอบครัวมีประสบการณ์ลูกติดไอทีอย่างนี้อย่างไรบ้างนะคะ
0: เชิญครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
2: ของน้องเจ้าคุณนะครับก็ตอนนี้วัยเขาเพิ่งประมาณ3ขวบนิดๆเองแต่สามารถเล่นแท็บเล็ตเนี่ยได้คล่องมากแล้วทุกเช้าตื่นมาเนี่ยจะไม่มาเล่นกับเราไปควานหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนในประมาณนี้ฮะแล้วก็จะต้องไปอาบน้ำต้องไปอะไรเงี้ยก็ขอก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยฮะประมาณนี
0: ้นี่ตื่นมาขอเล่นอันนี้ก่อนเลย
2: ใช่บางทีเป็นอย่างนั้นนะครับ
3: ก็เหมือนกันค่ะก็ติดแท็บเล็ตนะคะ
0: ครับ
3: ตอนนี้น้องอายุประมาณ5ขวบครึ่งเกือบ6ขวบนะคะก็สไตล์เดียวกันเลยแต่น้องจะติดประมาณการ์ตูนชอบดูพวกโฆษณาของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกร้องที่จะให้เราแบบซื้อให้คือมันจะมีโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่ช็อปออนไลน์โอ้โหตั้งแต่6ขวบช็อปออนไลน์กันเลย
3: คือแล้วเขาก็จะแบบรู้ในสิ่งที่เราคิดว่าลูกไม่รู้คิดว่าไม่รู้แน่ๆไม่รู้แน่ๆในการที่จะเปิดหรือว่าเซิร์ชดูการ์ตูนอะไรต่างๆนั้นนะ
0: ค
3: ือเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบพิมพ์เข้าไปแค่ตัวอักษรตัวเดียว
1: ขึ้นมาแล้ว
3: เขาก็จะขึ้
0: นมาเลย
3: ใช
0: ่
3: เขาก็จะเลือกแล้วก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยค่ะวันหนึ่งหลายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้นี่หลายชั่วโมงเลยติดการ์ตูนรวมถึงช้อปปิ้งออนไลน์ด้วย
1: นี่ก็คือประสบการณ์นะคะของแต่ละครอบครัวที่เจอเรื่องของลูกมีพฤติกรรม

0: ติด IT ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเป็นแท็บเล็ตหรือว่าติดทีวีก็ถือว่าเป็น IT อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาดูกันนะคะว่าเหตุการณ์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดแล้วเราจะสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนี้อย่างไรได้บ้างว
1: ัน
0: นี้นะคะเรื่องของลูกติดอุปกรณ์ IT เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำนะคะก็ขอต้อนรับคุณหมอจอยค่ะ
2: คุณหมอใจดีของเราวันนี้ครับแพทย์หญิงพรชนกหรือคุณหมอจอย
0: คุณหมอจอยได้ฟังปัญหาของทั้ง5ครอบครัวรวมถึงมองเห็นปัญหาเรื่องของลูกติด IT ของคนในสังคมสมัยนี้เนี่ยคุณหมอจอยมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมคะ
3: คือคงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้เนี่ย IT นี่เข้าถึงง่ายมากนะคะแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยจำนวนอุปกรณ์ IT ในบ้านเราเนี่ยเยอะซ้ำมากกว่าสมาชิกคนในบ้านซะอีกคุณหมออยากจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือเราไม่อยากให้เด็กเข้าไปติดหรือว่าเจอกับ IT ตั้งแต่เล็กๆนะคะเพราะมันจะทำให้เราเสียโอกาสในการที่จะกระตุ้นพัฒนาการด้านอื่นๆของเขาด้วยแต่ในเมื่อทำไงดีล่ะทุกวันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรจะให้เขาอยู่กับ IT อย่างถูกวิธี
1: เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอย่างถูกวิธีอย่างไรกันบ้างนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะรวมถึงวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง5คนจากทั้ง5ครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ
4: สวัสดีครับกายครับ
5: แล้วหนูมาเล่นโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่รักเปล่า
4: เล่นเกมรถไฟ
5: สนุกเปล่า
4: สนุกชอบ
5: คุณไม่ตายเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยหนูว่าเด็กที่เล่นเกมเยอะๆดีไหมเพราะอะไรไม่ดีอ่ะ
4: เพราะมันทำไม่ให้ฉลาดแต่หนูยังเล่นหนูดีแล้ว
5: เอาแล้วค
4: ุ
5: ณแม่เคยว่าไหมตอนเราเล่นเกมเยอะๆอ
4: ่ะเคยว่าถ้าเล่นเกมนะจะเอาเกมไปซ่อนเลย
5: แล้วเราเป็นไง
4: หนูก็จะพยายามหาคือ
5: เจอหรือเปล่า
4: หาเจอหรือว่าจะซื้อใหม่ก็ได้
5: แล้วล่ะขอไปวิ่งเล่นนอกบ้านกับเล่นเกมอยู่ในบ้านน้องกายเลือกอันไหนคะ
4: เกมเพราะมันสนุกดีสวัสดีครับ
5: น้องอะไรคะ
6: น้องสินครับ
5: คุณแม่เคยดุหนูบ้างไหม
6: เคยครับกับเรื่องไอแพดอะค่ะบอกว่าอย่าดูเยอะแบบนี้ครับก็ปิดเลย
5: แล้วหนูชอบไหมเล่นแท็บเล็ตเนี่ย
6: ชอบมากครับ
1: โอ้โหนี่สไลด์ท็อปเลยนะฮะใช่ฮะสไลด์ท็อป
6: ตายแล้วถูกตำรวจจับเลย
5: แล้วหนูชอบเตะบอล
6: ชอบ
5: ระหว่างไปเตะฟุตบอลกับเล่นแท็บเล็ตหนูชอบอันไหนมากกว่ากัน
6: แท็บเล็ตค่ะ
5: โอ้ตอนที่คุณแม่ขอแท็บเล็ตหนูเคยไม่ปิดแบบ
6: ไม่เคยครับ
5: เพราะอะไรถึงไม่ทำอ่ะ
6: เดี๋ยวโดนคุณแม่ตีค่ะ
5: กลัวคุณแม่ไหมคะ
6: กลัวครับ
5: กลัวขนาดไหนอ่ะ
6: กลัวมากเลยครับ
7: อันนี้พ่อ
8: ชื่ออะไรคะ
7: คุณ
8: คุณพ่อเล่นเกมไหม
7: เมกี้บอส
8: แล้ว
7: ถ
8: ้าคุณเล่นกับใครอ่ะเล่นเกมเล่นกับใครคะ
7: คนเดียว
8: เล่นคนเดียวแล้วใครพาหนูเล่นอ่ะ
7: คุณเล่นเอง
9: ตุ้มว้าไม่ตาย
1: โอ้นี่เล่นคล่องกันหมดนะที่เจ้าคุณเล่นคล่อง
8: ชอบอะไรมากกว่ากันชอบเล่นเกมหรือชอบตอบหรือวิ่งเล
7: ่นชอบเล่นอาชีพบาร์ด
8: ร
7: ัก
8: คุณพ่อคุณแม่ไหม
7: รักแม่รักป๋าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเบนค่ะ
5: หนูชอบสีอะไรคะ
7: สีฟ้า
5: แล้วทำไมแต่งสีชมพ
7: ูแม่หนูชอบสีชมพูค่ะ
5: น้องเบนชอบเล่นอะไรคะ
7: ชอบเล่นคอมชอบเล่นแท็บเล็ตชอบเล่นทุกอย่าง
1: โอ้นี่เล่นสมาร์ทโฟนใช้เครื่องของเราเอง
5: เกมมือถือเราต้องไปขอใคร
7: ขอแม่กับพ่อ
5: แล้วเขาว่ายังไงเวลาหนูไปขอ
7: พ่อให้หอมก่อนแต่แม่ให้เลย
5: ว่าเด็กติดคอมดีไหมอ
7: ่
5: ะ
7: ไม่ดี
5: เพราะอะไรคะ
7: ก็เพราะว่าจะทำให้สมองไม่รู้เรื่องค่ะ
5: แล้วหนูติดคอมเปล่า
7: ติด
5: แล้วสมองรู้เรื่องเปล่าร
7: ู้เรื่อง
5: ระหว่างออกไปเล่นกับเพื่อนกับเล่นคอมพิวเตอร์น้องเบนเลือกอะไรคะ
7: เล่นกับเพื่อน
5: เพราะอะไรทำไมถึงเล่นกับเพื่อน
7: เพราะมันสนุกหนูกลัวสมองหนูค่ะ
5: หนูอยากบอกอะไรคุณแม่คุณพ่อไหม
7: หนูอยากบอกคุณแม่ว่า

0: ือของที่หนูอยากได้ค่ะหนูอยากบอกพ่อว่าให้พ่อหยุดกินเหล้า
1: สวัสดีครับ
2: หนูชื่ออะไรครับ
1: ชื่อสันตาครับ
2: สันตาชอบเล่นเกมไหมครับเกมอะไรเอ่ย
1: กังฟูเฮา
2: น้องสันตาชอบออกไปเล่นข้างนอกป่ะชอบเล่นอะไรกับเพื่อนครับ
1: เล่นบอล
2: ที่หนูเลือกระหว่างเล่นบอลกับเล่นเกมในโทรศัพท์หนูเลือกเล่นอะไร
1: เกม
2: ทำไมเล่นเกมในโทรศัพท์อ่ะ
1: มันสนุก
3: เพราะว่าสีแดงๆคือคอยอ่ะเน
2: า
3: ะ
2: น้องซันต้าว่าคนติดมือถือดีหรือเปล่าเพราะอะไรถึงไม่ดีอ่ะ
1: มันจะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง
2: ถ้าวันนึงคุณแม่เอาโทรศัพท์ไปซ่อนล่ะ
1: ก็เล่นในคอมอ่ะ
2: สิถ้าคุณแม่เอาคอมไปซ่อนอ่ะ
1: ก็เล่นฟุตบอลแทน
4: เรียบร้อย
5: ถ้
4: าโทรศัพท์มือถือเอาไปซ่อนเอาเล่นในคอมโอ้โหนี่ค่ะนี่คือเด็กๆยุคไอทีเน
6: า
4: ะ
6: ใช่บางทีเราอาจจะไม่ทันเขาเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะและคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะ Guessing Game การทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่าง
5: เราจะมีสถานการณ์ครับพ่อคุณแม่ครับนั่นคือลูกๆของพ่อคุณแม่หลานๆคุณป้านั่งเล่นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนที่ตัวเองชอบอยู่หรือนั่งดูทีวีอยู่นี่แหละฮะแล้วก็จะมีคนเข้ามาแล้วชวนออกไปเตะฟุตบอลรวมถึงออกไปตีแบดด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกๆหลานๆตัวเองจะเล่นเกมหรือออกไปเตะฟุตบอลกับตีแบดฮะเชิญครับพ่อคุณแม่ครับ
7: เล่นเกมครับ
5: เล่นเกมแน่นอนเลยเพราะอะไรฮะ
7: ก็เขาชอบเล่นเกมมากกว่า
5: ชอบเล่นเกมมากกว่า
8: น่าจะเตะฟุตบอลมากกว่าค่ะ
5: อ๋อที่ว่าออกไปเตะฟุตบอลแน่ๆ
8: ใช่
5: เพราะว่าอะไรฮะกำลังสนุกอยู่เลยนะ
8: ก็เหมือนกับว่าเขามีเพื่อนนะคะ
5: ครับ
8: ใช่เพราะว่าตอนเย็นๆเขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเนี่ย
5: อ๋อมีเพื่อนชวนออกไปเล่นนั่งเล่นเกมเดี๋ยวออกไปเล่นน่าจะสนุกกว่า
8: ใช่ค่ะ
9: เล่นเกมครับ
5: เรียกว่าเล่นเกมแน่ทำไมคิดว่าลูกไม่ออกไปเล่นข้างนอกบ้างฮะ
9: เคยชวนไม่ออกครับ
5: อ๋อคุณพ่อเคยชวนแล้วคุณพ่อชวนยังไงฮะ
9: ก็เวลาชวนออกไปข้างนอกอย่างไปห้างอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยไปเขาก็จะอยู่บ้านครับ
5: ขออยู่บ้าน
9: ครับ
5: เพื่อเล่นเกมเพื่อดูทีวีอ๋อก็เลยคิดว่า
9: ก็คือถ้าเล่นเกมอยู่เขาก็จะไม่ไปก็เลยจะเล่นเกมถ้าดูหนังอยู่เขาก็ดูหนังไม่เล่น
5: ชวนไปไหนไม่ไปเลย
9: ไม่ไปคร
5: ับ ครับคิดว่าไม่ออกแน่ๆทางนี้แหละครับ
10: คิดว่าไปค่ะถ้าเกิดว่ามีคนชวนออกไปนะคะอ๋อปกติเขาจะอ้างว่าเขาติดแท็บเล็ตเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาอยู่คนเดียวเขาเป็นลูกคนเดียวเขาไม่มีเพื่อนเล่นมีใครเล่นกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกไปกับเพื่อนข้างนอกคือเขาได้เล่นคือกลับมายังไงเขาก็ได้เล่นแท็บเล็ตอยู่ดีค
5: ือ
10: เขาเลือกที่จะไปเล่นกับเพื่อนดีกว่า
5: ได้เล่นสองอย่างเลย
10: ใช่เพราะว่าเวลาที่เขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาก็จะอยู่กับมีเดียพวกนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาชวนหรือว่าอะไรอย่างนี้เขาว่าเขาไปทำกิจกรรมข้างนอกดีกว่า
5: อ๋อ
11: คิดว่าน้องเบนไปค่ะ
5: ครับ
11: เพราะว่าจริงๆเขาก็ชอบอยู่กับเพื่อนด้วยอะค่ะค
5: ือ
11: เพื่อนพี่หรือคนสวยๆเพราะเขาอยากสวยนะคะเขาก็จะไป
5: ชอบผู้หญิงสวยมีทั้งที่คิดเห็นว่าออกไปแน่ๆหรืออยู่เล่นเกมต่อครับ
4: เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องๆพอมีคนมาชวนไปเล่นไปตีแบดไปเตะบอลจะออกไปหรือไม่ออกค่ะ
5: มีเริ่มจากน้องกายก่อนนะครับน้องกายกำลังนั่งเล่นเพลินเลยอุปกรณ์ไอทีครบนอนแบบโอ้โหคุณชายกายอ่ะแบบสุดๆเลยดูการ์ตูนไปด้วยมาแล้วครับทีมงานที่จะแฝงตัวไปอยู่ในทุกบ้าน
12: นี่จะเล่นบอลกันป่ะกายเล่นบอลปะ
13: ไปเตะฟุตบอลหรือนั่งในห้องดูทีวีเล่นเกมคุณพ่อทายว่า
9: เล่นเกมครับ
5: เรียกว่าเล่นเกมแน่ทำไมคิดว่าลูกไม่ออกไปเล่นข้างนอกบ้างฮะ
9: เคยชวนไม่ออกครับถ้าเล่นเกมอยู่เขาก็จะไม่ไปก็จะเล่นเกมถ้าดูหนังอยู่เขาก็ดูหนังไม่เล่น
13: เอาละครับจะเป็นอย่างไร
12: ฮะข้างนอกนะ
5: ไปไปได้ออกฮะต่อไปน้องออมสินครับ
12: เอาสินไปเล่นบอลกันมะ
13: ชวนไปเล่นฟุตบอลข้างนอกจะไปไหมคุณแม่ทายว่า
10: คิดว่าไปค่ะถ้าเกิดว่ามีคนชวนออกไปค่
5: ะ
10: เพราะปกติเขาจะอ้างว่าเขาติดแท็บเล็ตเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาอยู่คนเดียว

0: ียวเขาไม่มีเพื่อนเล่นมีใครเล่นกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกไปกับเพื่อนข้างนอกคือเขาได้เล่นคือกลับมาไงเขาก็ได้เล่นแท็บเล็ตอยู่ดี
1: เอาละครับจะไปเล่นไหมเนี่ย
2: ข้างนอกไปปะไม่ไปหรอ
3: ออมสินกำลังดูการ์ตูน
2: แล้ว
3: ต้องม
2: ือ
3: เน
2: ี่
3: ยกอดแท็บเล็ตมือด้วยดูการ์ตูนแล้วงงว่า
2: เล่นคนเดียวก็ได้
3: ผู้หญิงอะไรมาชวนเตะบอล
2: ไม่ไปจริงอ่ะ
3: อยู่นะฮะ
1: แม่ไม่ไปเล่นครับอ้าวมาดูคนต่อไปเจ้าคุณ
4: เจ้าคุณทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่คะ
5: ดูกับแม่
3: แท็บเล็ตอยู่นะฮะ
2: ไปเตะบอลกันไหม
1: เจ้าคุณจะไปเล่นหรือไม่คุณแม่ทายไว้ว่า
6: น่าจะเตะฟุตบอลมากกว่าค่ะ
3: อ๋อคิดว่าออกไปเตะฟุตบอลแน่ๆ
6: ใช่
3: เพราะว่าอะไรคะกำลังสนุกอยู่เลยนะ
6: ก็เหมือนกับว่าเขามีเพื่อนนะคะ
3: ครับ
6: ใช่เพราะว่าตอนเย็นๆเขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเนี่ย
1: เอาละครับดูแท็บเล็ตอยู่ชวนไปเล่นจะ
2: ไปเตะบอลกันไหมคะข้างนอก
3: ชวนไปเตะฟุตบอลแล้วฮะ
2: ไปปะไปแล้วเลิกดูการ์ตูนเนาะ
3: นี่เจ้าคุณโดนผู้หญิงตื้อแต่เด็กเลยนะฮะให้ไปเตะฟุตบอลเนี่ยยอมไหมยอมไหมเจ้าค
2: ุ
3: ณเจ้าคุณไปเตะบอลซานต้า
2: ซานต้าทำอะไรอยู่ครับไปเล่นบอลกันปะ
1: เล่นเกมหรือไปข้างนอกคุณพ่อทายว่า
7: เล่นเกมครับ
3: เล่นเกมแน่นอนเลยเพราะอะไรฮะ
7: ก็เขาชอบเล่นเกมมากกว่า
1: จะเป็นอย่างไรสำหรับซานต้า
2: เล่นบอลปะโอเคใส่รองเท้าไปเลย
3: เล่นบอล
2: เล่นบอลนะเล่นเป็นใช่ป่ะ
3: ซานต้าไปครับตามไปแต่โดยดีเลยซานต้าแล้วมาถึงน้องเบนซ์ครับ
2: ดูอะไรอยู่คะไปตีแบดกันไหม
3: เล่นดูการ์ตูนอยู่
1: ดูการ์ตูนหรือตีแบดคุณแม่ทายว่า
6: ว่าน้องเบนไปค่ะ
3: ครับ
6: เพราะว่าจริงๆเขาก็ชอบอยู่กับเพื่อนด้วยอะค่ะค
3: ือ
6: เพื่อนพี่หรือคนสวยๆเพราะเขาอยากสวยนะคะเขาก็จะไป
3: ชอบผู้หญิงสวย
1: เอาละครับจะไปหรือเปล่านะ
2: ตีแบดไหม
3: นี่ชวนไปตีแบดคร
2: ับ ตีเป็นไหม
8: ตีไม่เป็นค่ะ
2: เดี๋ยวพี่สอนนะปะสนุกด้วยนะไปไหมตีแบดนะไป
3: ไปไหมลูกไปไหมเบนไปตีแบดแล้วนี่เลยครับเห็นเลยมีไม่ไปอยู่แค่คนเดียวเองนะฮะนอกนั้นนี่ออกไปกันหมด
9: คุณหมอคะแล้วพ่อจะอธิบายได้ยังไงบ้างคะสำหรับเด็กๆที่พอมีคนมาชวนก็ไปนะคะเขายอมไป
10: คืออันนี้เนี่ยจริงๆแล้วการที่เด็กเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะไปหรือไม่ไปเนี่ยจริงๆก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นเขาเล่นอยู่นานละเขากำลังสนุกติดพันอยู่อย่างเงี้ยบางทีเราไปชวนเขาเนี่ยแล้วกิจกรรมที่เราไปชวนเขาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในความสนใจของเขาเขาก็อาจจะไม่ไป
9: อันนี้เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเด็กถ้าสมมติเขาติดแท็บเล็ตแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถศึกษาปัจจัยที่มีผลกับเขาเช่นรู้ว่าลูกชอบทำอะไ
3: ร
9: ลูกอาจจะชอบไปวิ่งเล่นนอกบ้านไม่เตะบอลชวนไปวิ่งเล่นก็สามารถพาเขาออกมาจบตรงนั้นได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามีอีกสถานการณ์หนึ่งใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเหตุการณ์ที่เราเคยอยู่ในโลกของเรากันเองพ่อแม่ลูกอยู่ในไอทีตัวเองอยู่คนละทิศละทางเลยตอนนั้นเป็นยังไงฮะ
11: คุณพ่อเขาก็ดูโทรทัศน์นะคะ
3: ครับ
11: คุณแม่ก็คุยไลน์ค่ะส่วนลูกก็เล่นเกมไปค่ะ
3: แล้วบรรยากาศเป็นยังไงครับ
11: เงียบดีค่ะ
3: เงียบมันสงบดีเนอะเราจะไม่ต้องไปวัดก็ได้นะครับเราแบบเงียบสงบที่บ้านก็ได้เออฮะแล้วพอมีกิจกรรมครอบครัวล่ะครับ
11: ก็ไปเล่นน้ำทะเลนะคะเออพ่อเขาก็เอาลูกเขาขี่คอเล่นสนุกสนานก็สาดน้ำเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกด
3: ีก็กลายเป็นว่าได้มาทำอะไรร่วมกันแตกต่างกันเลยใช่ไหมแม่
11: ค่ะเสียงดังมากเลยครับเวลาเล่นน้ำ
3: แสดงว่าแม่ชอบความสงบสิดูบ่นๆนะฮะว่ามันเสียงดังเนี่ยเชิญครับ
12: มุมเดียวกันเลยค่ะบนที่นอน
3: บนที่นอนเดียวกันเน
12: ี่
3: ยทำอะไรครับ
12: ก็สมาร์ทโฟนของแต่ละคน Facebook Instagram แล้วก็หลานก็เล่นเกม
3: แล้วพอมีกิจกรรมครอบครัวล่ะครับ
12: ก็ดีค่ะคือมันจะทำให้เราดูใกล้ชิดกันมากขึ้น
3: ทำอะไรบ้างครับกิจกรรมครอบคร
12: ั
3: ว
12: ก็ล่าสุดมีไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันแล้วก็น้องเคยนั่งหลังช้าง
3: ครับ
12: แต่ว่าครั้งนี้คือพิเศษคือช้าง2ตัวประสานงวงแล้วน้องไปนั่งตรงกลาง
3: โอ้ยน้องต้องกล้ามากด้วย
12: ก็คือหน้าเจริญแต่ก็กล้าทำ
3: ถือว่าได้ย้อนลำลึกยุทธหัตถีเลยนะฮะประสานกันแบบนี้โอ้โหสุดๆเลยอ้าวนี่แหละครับตัวอย่างครับคุณหมอจอยครับ
9: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์ที่เราไปถ่าย
3: คร
9: อบครัวของแต่ละครอบ

0: ครัวนะคะทั้งบรรยากาศแบบมีไอที
1: อยู่ในตัวเองกัน
0: ใช่แล้วก็มีกิจกรรมร่วมกัน
1: ครับ
0: ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ
1: น้องกายนะครับนี่คุณพ่อคุณแม่โอ้ดูสิครับคุณพ่อคุณแม่อยู่โซฟาน้องกายอยู่หน้าทีวีแต่ไม่พูดกันใกล้กันแค่นี้ฮะต่อไปเป็นกิจกรรมของครอบครัวแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ชวนน้องกายมาเตะฟุตบอลนี่ได้กิจกรรมร่วมกันแล้วฮะเรียกรอยยิ้มได้แล้วครับสร้างความใกล้ชิดให้กับครอบครัวครับน้องออมสินน้องออมสินนี่ใกล้กันมากนะฮะเก้าอี้นี่ติดอยู่ในชุดซื้อมาเซตเดียวกันเลยเก้าอี้นี้แต่นั่งกันอยู่ก็ไม่คุยกันคราวนี้เปลี่ยนกิจกรรมมาช่วยกันกวาดบ้านครับออมสินกับคุณแม่ช่วยกันกวาดบ้านนี่ได้ทำความสะอาดบ้านด้วยกันไม่รู้แหละว่าออมสินจะทำความสะอาดหรือถ้าให้ทำยิ่งเปื้อนแต่ว่านี่ได้ทำร่วมกันแล้วล่ะครับน้องเจ้าคุณครับนี่คุณพ่อคุณแม่นี่คนละมุมเลยฮะนั่งกันเงียบมากดูสิครับบรรยากาศวังเวงสุดๆไม่มีการพูดคุยเลยแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนครับแสงสว่างเกิดขึ้นมาน้องเจ้าคุณกับคุณพ่อมาเล่นปาปลากันครับปากันลงไปนี่ฮะกิจกรรมของครอบครัวสนุกกันเลยฮะได้ออกแรงด้วยน้องเบนจดจ่อคอมพิวเตอร์ของตัวเองครับคุณแม่คุณป้าก็นั่งอยู่โอ้นี่คนละมุมชัดเจนมุมกล้องนี้ดราม่าสุดๆเลยฮะคนละมุมกันเลยแล้วตอนนี้ก็มาชวนน้องเบนทำกิจกรรมปั่นน้ำผลไม้ทำเครื่องดื่มทานกันฮะน้องเบนชมเองป้อนคุณแม่เห็นไหมฮะได้ความใกล้ชิดแล้วได้ความสัมพันธ์ของครอบครัวกลับมาครับน้องซานต้าถ้าเล่นโน้ตบุ๊กนี่มืออาชีพมากนะฮะเอ้าคุณพ่อแบบเครื่องใหญ่ฮะคุณลูกเครื่องเล็กนี่ฮะคุณแม่ครับนั่งควบคุมสถานการณ์ของบ้านอยู่ไม่คุยเช่นกันครับเงียบสนิทและเมื่อเกิดกิจกรรมครอบครัวเกิดขึ้นครับคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ใกล้กันมีช่วยกันทำกันบ้านสอนหนังสือครับทำให้เกิดการพูดคุยสัมพันธ์กันครับ
0: คุณหมอจอยคะจากภาพที่เราไปถ่ายมาเราพอจะบอกอะไรได้บ้างเรื่องราวเหล่านี
2: ้ก็จากหลายๆครอบครัวเลยนะคะที่เราก็ลองดูแล้วว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราอยู่กันแบบเงียบๆใช่ไหมคะต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวของตัวเองคือทุกคนมีความสนุกของตัวเองในจอเล็กๆอันนั้นแต่ปรากฏว่าทุกคนไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ได้มี
0: ปฏิ
2: สัมพันธ์กันเลยขาดการกระตุ้นพันธนาการในด้านอื่นไปมันเป็นการเสียโอกาสที่เราจะกระตุ้นพันธนาการของลูกในด้านภาษาเพราะว่าเวลาเด็กคนนึงเนี่ยเวลาเขาจะโตขึ้นมาในสังคมได้เนี่ยเขาคงไม่ใช่แค่ว่ารู้เฉพาะความรู้หรืออะไรเท่านั้นใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์มีการมองหน้าสบตากันเวลาเราคุยกันเราไม่ได้คุยผ่านละผ่านตัวหนังสือ
0: ตลอดเวลา
2: ใช่ไหมคะไม่มองตาเราก็ไม่รู้ใจเนาะแบบว่ามองดูซิเขาพูดอย่างนี้หน้าตาแบบนี้เป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเขารู้สึกยังไงใช่ไหมคะ
0: คือเราก็คงจะพอมองเห็นแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวคือจะใช้ไอทีก็ได้แต่ว่าแต่พอดีใช่ไหมคะบางทีมันเกิดความสงบไงทุกคนก็คิดว่าความสงบ
1: ความสงบจะดีแต่จริงแล้วเราก็ควรจะหาเวลาในการทำกิจกรรมอื่นที่เป็นกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวด้วย
0: ใช่แล้วครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังมีเทคนิคนะคะเรื่องของการดูแลไม่ใช่ว่าให้ลูกเนี่ยไปอยู่ในโลกของไอทีตลอดเวลาเดี๋ยวดูซิว่าแต่ละครอบครัววันนี้มีครอบครัวจากทางบ้านที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะจะมีเทคนิคอะไรบ้างติดตามกันได้รอพร

0: ือช่วงที่2นะคะเป็นช่วงที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านค่ะที่เขาจะมีวิธีการดูแลในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไอทีกับลูกเนี่ยอย่างไรเหมาะสมขนาดไหนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นวิธีไหนนะคะตอนนี้เราไปดูกันเลยกับครอบครัวนี้ครอบครัวน้องข้าวกล้องค่ะ
1: ค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะเป็นแม่ของน้องข้าวกล้องแล้วก็น้องข้าวหอมค่ะนิสัยของน้องใช่ไหมคะน้องข้าวกล้องจะเป็นเด็กที่เป็นเด็กผู้ชายที่ไม่ค่อยซนค่ะแล้วก็ไม่ค่อยทะโมนเกเรเท่าไหร่จะนิ่งๆส่วนน้องข้าวหอมจะเป็นเด็กผู้หญิงที่แก่นแก้วหน่อยค่ะที่เป็นห่วงน้องข้าวกล้องใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของการติดการเล่นโทรศัพท์มือถืออะค่ะเล่นเกมในโทรศัพท์ดูคลิปในโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะ
2: เขาเล่นขนาดไหนคะคุณแม
1: ่เล่นขนาดวันหนึ่งหลายชั่วโมงเหมือนกันค่ะหลังจากกลับจากโรงเรียนทำการบ้านเสร็จก็จะเล่นยาวไปจนถึงก่อนเข้านอนนะคะ
3: ตอนนี้ยังไม่ถึง17ตั้งหลังเครื่องไปอันใหม่ต้องได้49
2: ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าทำไมน้องถึงเริ่มติดโทรศัพท์มือถือเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ที่น้องเริ่มติดก็อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่เล่นในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างเราก็ใช้พวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนพวกนี้แบบกับการเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นทำงานคุยกับเพื่อนแชทกับเพื่อนอย่างนี้ลูกก็เห็นใช่ไหมคะว่าแบบพ่อแม่เล่นก็ขอเล่นบ้างเอ๊ะมันเลื่อนมันทัชสกรีนได้มันน่าสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอเล่นก็น่าจะเป็นเหมือนพฤติกรรมเรียนแบบมากกว่าด้วยค่ะ
2: พอเราเห็นเขาติดอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็เป็นห่วงเหมือนกันค่ะความรู้สึกก็คือเป็นห่วงเหมือนกันว่าเล่นเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็บางทีก็มีพฤติกรรมที่แบบว่าเรียกแล้วไม่ค่อยจะหันเรียกให้ทำนู่นทำนี่แล้วมัวแต่ห่วงเล่นโทรศัพท์อยู
4: ่พี่ก้องคะเล่นนานแล้วพอแล้วนะ
3: เล่นนาน
4: นานแล้ว
3: เล่นนานเลย
1: ก็ทีแรกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ขอคืนโทรศัพท์ปกติเขาก็จะงอแงใช่ไหมคะเขาก็อยากเล่นต่อก็ไม่ยอมให
3: ้ไม่ทำอะไรแล้ว
4: นะคุณแม่จะเอาไปทำงานแล้ว
3: ไม
4: ่นะครับเลิกเล่นแล้วนะคะ
3: ไม่
4: ไปแล้วนะคุณแม่เอาไปทำงานไปแล้ว
1: พอหักดิบไม่ได้ผลใช่ไหมคะก็ใช้วิธีการตกลงเวลากันค่ะว่าจะเล่นกี่นาทีคือน้องจะชอบดูนาฬิกาอยู่แล้วก็จะให้ดูว่าตอนนี้นัมเบอร์อะไรคือกี่โมงแล้วก็ให้น้องดูว่าเข็มยาวชี้เลขอะไรนัมเบอร์อะไรครับ
3: นัมเบอร์4
1: นัมเบอร์6เราต้องเล่นถึงให้เล่นถึงนัมเบอร์อะไรดี
3: น
1: ัมเบอร์9นะ15นาทีนะเราเลิกเลยนะครับเราไปเขียนหนังสือกันโอเคมั้ยครับโอเค15นาทีนะครับเดี๋ยวคุณแม่มาเอาคืนนะนัมเบอร์9นะครับพอถึงเวลาที่ตกลงกันน้องก็ยอมเลิกยอมคืนโทรศัพท์ให้ค่ะ
4: นัมเบอร์9หมดเวลาแล้วใช่มั้ยครับคืนได้มั้ยครับเก่งมาก
2: การติดโทรศัพท์ของน้องเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ก็ลดลงค่ะคือก็ยังไม่ได้เลิกเล่น 100% แต่ว่าสามารถตกลงกันได้ว่าถึงเวลาเลิกต้องเลิกนะอย่างเงี้ยค่ะวันนึงก็จะเล่นน้อยลงไปเราก็ยังไม่สามารถที่จะให้เขาเลิกเล่นได้ 100% แต่ก็ถือว่าเบาลงมากแล้วอะค่ะ

0: การจำกัดเวลาให้ลูกเล่นมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีจำกัดเวลานี้บ้างไหมฮะ
1: อย่างกรณีของน้องซันต้าคุณแม่คิดว่าปัญหาเกิดจากการที่ทางคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขามากอย่างเพียงพอซึ่งตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยหาวิธีทางแก้ไขพยายามที่จะจำกัดเวลาในการเล่นของเขาให้มีระยะเวลาในการเล่นสั้นลงแต่ปัญหาที่เจออีกก็คือว่าพอเราจำกัดอย่างเช่นเล่นเกมตอนเช้ามีเวลาให้แค่ครึ่งชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีการต่อรองเหมือนซื้อของเลยบอก45หรือว่า40นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คือเวลาที่พ่อแม่กำหนดไปพอถึงเวลาปุ๊บต่อรองขอทดเวลาเจ็บแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นไหมครับพ่อคุณแม
1: ่ก็ดีขึ้นเยอะค่ะแล้วเขาก็ถ้าที่คุณแม่ทำคืออย่างเงี้ยเหมือนยืดหยุ่นเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นเด็กขี้โมโหคือจะค่อยๆปรับตัวอย่างช้าๆในขณะที่เราเองก็ต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันมากกว่าน
0: ี่คุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีพบกันครึ่งทาง
2: ครึ่งทาง
0: ค่อยๆเป็นค่อยไปครับ
2: นะคะจริงๆขอบอกเลยนะคะว่าวิธีการจำกัดเวลาเนี่ยดีมากที่คุณพ่อคุณแม่ได้ลองทำเนี่ยดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าจากประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่บอกว่าเอ๊ะทำไมจำกัดเวลาแล้วได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเนี่ยลองมาดูซิว่าเอ๊ะบางทีนะเราให้เวลาเขานานเกินไปคือมันติดลมไปแล้วอะค่ะเหมือนสนุกสุดขีดละตอนนี้ฉันลืมไปละเคยตกลงไว้ว่า1ชั่วโมงละโอ้ผ่านไปละทีนี้จริงๆถามว่าใช้วิธีหักดิบได้ไหมคุณหมอก็ไม่ได้จะบอกว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของลูกเราด้วยว่าเขาเป็นเด็กแบบไหนเด็กบางคนเขาชอบให้เราบอกก่อนล่วงหน้าเพื่อให้เขาเตรียมตัวเตรียมใจแทนที่เราจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวเลิกเล่นนะเราไปทำอันนั้นนี่กันเราลองบอกใหม่สิว่าเดี๋ยวแม่ให้เล่นแค่10นาทีแต่เด็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่า10นาทีมันนานเท่าไหร่นะเราบอกซิเอาถึงเลข2นะแล้วพอถึงเลข2จริงๆเราก็ต้องมาตามเขานะคะเพราะบางทีเราก็ทำงานเพลินเหมือนกันเราก็เพลินเราก็ลืมทีนี้ก็เลยตามเลยละคราวนี้มันก็เป็นกฎไม่เป็นกฎก็ลืมไป
3: นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอีกหนึ่งครอบครัวกันค่ะกับครอบครัวนี้ดูซิว่าเขาจะมีกลวิธีอย่างไรนะคะกับครอบครัวของน้องเนสค่ะ
4: น้องเนสก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างร่าเริงแล้วก็เป็นเด็กที่ถ้าสนใจกับสิ่งอะไรแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างมีสมาธิที่ดีกับสิ่งนั้นนิสัยที่เป็นห่วงแล้วก็กังวลก็คือว่าน้องเนสเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งคือเขามีพฤติกรรมที่แบบติดแท็บเล็ตมากแล้วก็เหมือนกับว่าจะไม่ทำอะไรเลยอ่ะในวันหนึ่งก็คือแบบจะอยู่กับแท็บเล็ตตลอดทั้งวันเลยก็เวลาเขาติดเนี่ยก็คือพอดีว่าถ้าเป็นช่วงที่ไปโรงเรียนอ่ะก็จะน้อยหน่อยแต่ว่าพอดีช่วงที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยคือตอนที่น้องปิดเทอมก็คือทั้งวันตั้งแต่แบบตื่นขึ้นมาเลยอะค่ะแล้วก็เวลาทานอาหารเนี่ยก็จะเรียกเราไม่ค่อยมาก็ต้องยอมที่ว่านำอาหารไปป้อนตรงบริเวณที่เขารับประทานกิจกรรมที่น้องสนใจอะค่ะก็จะมีเนี่ยการเล่นตัวต่อแล้วก็ปั้นดินน้ำมันปั้นเคลย์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็วาดรูประบายสี
5: เฮ้ยแล้วเดี๋ยวไม่ได้วาดคนก็มาอะไรขอระบายมันยังไม่เสร็จยังไม่ได้วาดท้องฟ้า
4: แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับน้องด้วยก็คือนั่งกับเขาด้วยแล้วก็ดูความสนใจไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต่อยอดให้เขาค่ะ
6: ยานดาวเทียม
7: ส่งสัญญาณดาวเทียม
8: ติดไฟได้ไหมคะ
6: ติดเลย
9: เลยอ้าว
4: คุณแม่ก็จะมีแบบไปซื้อตัวต่อมาเพิ่มแล้วก็เหมือนกับว่าเอามาต่อด้วยกันเหมือนว่าให้น้องอ่ะเริ่มต่อก่อนแล้วบอกน้องว่าเนี่ยลองต่อเองดูไหมเนี่ยถ้าต่อได้นะเราจะภูมิใจมากเลย
10: หกอ้าวพ่อปรบมือให้แน่หน่อยค่ะเก่งมากเลยภูมิใจไหมครับภูมิใจมากเลย
7: เห็นไหม
6: ทั้งเลยอยากต่ออีกอ่ะ
10: โอ้อยากต่ออีกเห็นไหมมีอะไรน่าสนุกตั้งเยอะใช่ไหม
4: ตรงไหนลูกติดแบบว่าต่อไม่ได้ลูกก็เนี่ยพ่อแม่ก็จะอยู่ข้างๆนะดูหนูอยู่แล้วก็ช่วยค่ะน้องก็จะเพลิดเพลินไป
11: คุณพ่อคิดว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับลูกของเราบ้าง
7: ครับก็มีความสำคัญครับแต่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่เราก็ต้องคอยอยู่ใกล้ชิดแนะนำนะครับถ้าคุณพ่อว่างก็จะเป็นคุณพ่อถ้าคุณแม่ว่างก็จะเป็นคุณแม่นะครับ
4: มองที่ปัญหาก่อนว่าแรกเริ่มมันมาจากอะไรว่าเราปล่อยให้ลูกอยู่กับแท็บเล็ตมากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ให้ลองมองหากิจกรรมที่น่าสนใจอย่างอื่นจะเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยกันภายในบ้านก็ได้หรือว่าไปทำนอกสถานที่ก็ได้อะค่ะแล้วก็เน้นว่าให้ทำร่วมกันเพื่อที่จะได้ใช้เวลาในครอบครัวด้วยกันพ่อแม่ลูกอะค่ะ
7: ตอนแรกก็ค่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับหักดิบเลยไม่ได้ต้องค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ

0: ครอบครัวน้องเนสใช้วิธีการทํากิจกรรมอย่างอื่นร่วมกันเลยแหละครับแล้วคุณพ่อคุณแม่มีใช้วิธีนี้บ้างไหมฮะ
1: มีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกติดมากเราก็จะเบี่ยงเบนประเด็นคือเขาอยากเป็นครู
0: อยากเป็นครู
1: อยากเรียนแบบพฤติกรรมของครูที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคือจะซื้ออุปกรณ์ตัวปั๊มมาเยอะเลยแล้วก็ให้เขาอ่ะเล่นเพื่อที่จะให้เขาทบทวนบทเรียนไปด้วย
0: ค
1: ือปั๊มนับเลขไปบวกลบเลขไปเพราะว่าเราให้เขาปั๊มไปแล้วในตัวบล็อกเซตนั้นมันจะมีหลายตัว
0: ครับ
1: ให้เขาทบทวนด้วยใช่ค่ะ
0: เล่นไปแล้วไม่น่าเบื่อ
1: แล้วมันก็ได้ทั้งคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษตัวนี้ตัวอะไรภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ทบทวนบทเรียนของเขาไปด้วย
0: ครับ
2: หากิจกรรมเนาะหากิจกรรมอันนี้ช่วยได้ไหมคะคุณหมอจอยคะ
3: ช่วยได้ดีมากเลยคุณแม่ค่ะคืออย่างที่คุณแม่เล่านะคะนอกเหนือจากการที่เขาได้เล่นกับสิ่งใหม่ๆนอกเหนือจากในจอแล้วใช่ไหมคะหนึ่งได้สัมผัสของจริงได้กระตุ้นพัฒนาการตั้งหลายด้านเนี่ยเท่าที่คุณแม่เล่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งด้านภาษาเพราะเขาต้องคุยกับคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเล่นสมมุติด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาอยากเป็นคุณครูซึ่งจินตนาการของเด็กเนี่ยแหละจะทำให้เขาพัฒนาการทุกด้านของเขาเนี่ยพัฒนาได้ดีขึ้น
2: นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้แต่พอดี
0: ครับ
2: ก็จะดีที่สุดนะคะเรื่องของทั้งการจำกัดเวลานะคะแล้วการชวนลูกไปทำกิจกรรมครอบครัวร่วมกันก็ถือว่าเป็นการฝึกนะคะให้ลูกนั้นสามารถใช้อุปกรณ์ไอทีได้อย่างเหมาะสมและเดี๋ยวจากนี้เรายังมียุทธวิธีนะคะเล่นคุยอ่านค่ะนี่คือยุทธวิธีการเล่นเล่นอะไรคะคุณหมอคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเล่นอะไรก็ได้ค่ะคุณนิน่างงไหมคะคือเล่นอะไรก็ได้ที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับลูก
2: แต่ตัวอย่างที่เรายกมาวันนี้คือกิจกรรมการปลูกต้นไม้
4: ใช่ซึ่งเราทำกันได้ง่ายๆในบ้านอยู่แล้ว
2: ค่ะเดี๋ยวเราลองดูไหมคะสถานการณ์นี้วันนี้มี
0: นี่เรามีคุณพ่อคุณแม่ครับมาเป็นตัวอย่างเล่นกันในวันนี้ด้วย
2: อ่ะลูกบอยค่ะเชิญเลยค่ะ
5: ครับพ่อแม่สวัสดีครับหูเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่พ่อแม่จะมาชวนมาทำอะไรเนี่ย
6: เดี๋ยวป๋าจะพาหนูเนี่ยมาปลูกต้นไม
5: ้ปลูกต้นไม
6: ้ต้นไม้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีชีวิตด้วยยังไงฮะครับเราตักใส่ทีนี้ก่อนนะครับระวังหกครับลองตักดูลองตักดูครับค่อยๆนะครับลูกค่อยๆนะครับ
7: หนึ่งในกิจกรรมที่สามารถชวนลูกทำได้เพื่อออกห่างจากอุปกรณ์ไอทีซึ่งยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับ
2: นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทำได้ยังยกตัวอย่างกิจกรรมอื่นๆอีกได้ไหมคะค
4: ุ
2: ณหมอ
4: จริงๆออกไปข้างนอกด้วยกันเนี่ยจริงๆเรามีโอกาสที่จะสร้างเสริมพัฒนาการหรือว่าให้ประสบการณ์เขาเนี่ยได้ในทุกๆจริงๆแทบจะทุกอย่างเลย
2: ยกตัวอย่างได้ไหมพาไปขี่จักรยาน
0: ไปขี่จักรยาน
2: ให้อาหารปลา
0: ครับ
2: อะไรก็ได้ที่ออกไปวิ่งเล่นได้ใช้แบบได้ออกกำลังกาย
0: ครับ
2: อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาล่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะเดี๋ยวยังมีอีกยุทธวิธีหนึ่ง
0: ใช่แล้วครับนั่นคือยุทธวิธีการคุย
2: คุณหมอจอยคะช่วยแนะนำเรื่องของหลักการพูดคุยยังไงให้ลูกเราสามารถจัดการเรื่องของการใช้ไอทีของลูกเรียนเหมาะสม
4: ง่ายมากเลยค่ะคุณนิน่าไม่มีหลักการอะไรเลยค่ะเพียงแค่คุยกับลูกเท่านั้นเองซึ่งเราสามารถคุยได้ทุกที
2: ่ค่ะ
4: ค่ะ
2: ยกตัวอย่างกันดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพ
0: ทุกที่มีเรื่องให้คุยนั่นเองนะครับนี่เอาอันนี้ก่อนเลยของผมนี่นั่งดูโทรทัศน์ด้วยกันอันนี้เราก็คุยกันได้ใช่ไหมครับคุณหมอจอยครับ
2: คือยังไงคะเราบอกว่าอยู่กับไอทีไม่ได้แต่ดูโทรทัศน์ด้วยกันน่ะมันต้องเพิ่มการคุยไปยังไงมันถึงจะได้ประโยชน์นะคะ
4: คืออย่างดูทีวีด้วยกันตอนแรกเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าเอ้ยถ้าเป็นไปได้เราไม่อยากให้ลูกดูทีวีเลยเราชวนไปทำกิจกรรมอื่นใช่ไหมคะแต่ในเมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หมอคิดว่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้
4: ทีนี้เราก็ใช้อันนี้แหละเป็นโอกาสในการที่เราจะช่วยลูกได้เกิดลูกกำลังนั่งดูการ์ตูนอยู
2: ่
4: ไหนเราลองเข้าไปดูซิว่าลูกดูการ์ตูนอะไรนะเอ๊ะดูทอมแอนเจอรี่หรือเปล่าแมววิ่งปีหนูกันอยู่หรือเปล่าเราก็ไปสอนได้ละว่าเอ๊ะเราใช้วิธีความรุนแรงในการแก้ปัญหาดีไหมแม้กระทั่งคุณพ่อนั่งดูกีฬาอยู่ดูบอลเราก็อาจจะชวนเขาคุยว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเล่นบอลกันเลยดีกว่า
2: ไปเตะบอลกันอะไรอย่างนี้นี่ก็คือประโยคที่สามารถคุยและปฏิสัมพันธ์แม้ว่าเรากำลังดูโทรทัศน์อยู่ก็ตาม
0: ใช่แล้วล่ะครับคราวนี้เรามาดูครอบครัวของเราบ้างครับตอนนี้ทุกครอบครัวนี่มีที่คุณพ่อคุณแม่จะพูดคุยกับลูกได้
2: แล้วดูนะว่าเขาจะคุยอะไรกัน
0: แล้วใช่แล้วครับครอบครัวแรกครับพ่อแม่ที่ไหนฮะที่โต๊ะอาหารค ุณพ่อคุณแม่จะพูดคุยกับลูกดีครับ
8: เราก็จะแนะนําอาหารนะคะว่าสมมติว่าบนโต๊ะนี้มีผักบุ้งไฟแดงก็จะบอกกับลูกว่าเนี่ยหนูทานผักบุ้งไฟแดงเยอะๆนะลูกกินผักบุ้งแล้วตาหวาน
0: ตาหวาน
8: ใส่ตาดีค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อครับครอบครัวต่อไปเลยครับไปซื้อของครับนี่ไปซื้อของไปที่ไหนครับแม่
9: ไปที่ห้างสรรพสินค้า
0: ห้างสินค้าแล้วเราไปซื้อของที่ห้างกันพูดคุยอะไรกันได้ครับ
9: เกี่ยวกับการนับเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะการจ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: น้องเจ้าคุณนับเลขเก่งเหรอครับ
10: ได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งอยู่อนุบาลหนึ่งก็ได้แค่หลักสิบ
0: หูหลักสิบก็เก่งแล้วครับ
10: หลักสิบอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะถ้าบางทีเราซื้อพวกเป็นน้ำตาลหรือซื้อนมอะไรเงี้ย
0: ครับ
10: ที่มีเป็นจำนวนเนี่ยก็จะสอนให้เขาทวนว่าอ่ะหยิบมาสิสิบชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เขาพูดตามด้วยว่านับตัวเลขอะไรเงี้ยเป็นการสอนไปในตัว
0: อ๋อนี่คือซื้อของไปด้วยแล้วก็เหมือนกับเล่นเกมกับลูกไปด้วยให้ลูกนับจำนวนด้วยครับเชิญครับคุณพ่อคุณแม่ครับที่ไหนฮะสนามเด็กเล่นพ่อกับแม่จะพูดคุยกันที่สนามเด็กเล่นฮะ
11: ก็คุยให้เขารู้จักระมัดระวังตัวในการเล่นบางทีเล่นโลดโผนเกินไปอันตรายเกินไป
0: โลดโผนยังไงครับคุณพ่อ
11: บางทีเล่นสไลเดอร์เนี่ยบางทีเหนียวหัวลงเนี่ยเราก็ต้องระวัง
0: ต้องสไลเดอร์ปกติเราก็
11: ต้องไปเตือนอะไรอย่าง
0: นี้น้องเอาหัวลงเลยโอ้แล้วคุณพ่อจะเตือนน้อยไงฮะ
11: ก็ไปห้ามเลยก็ไปห้ามระวังไม่ให้บอกว่าเล่นอย่างนั้นมันก็จะเจ็บจะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คุณแม่คุณป้าครับบนรถครับ
12: จะให้เขาอ่านป้ายบอกทาง
0: ป้ายบอกทาง
12: ใช่ก็เป็นการช่วยสะกดอ่านหนังสือด้วย
0: ครับ
12: นะคะเวลาถ้าหากเขาอ่านไม่ออกเนี่ยเขาก็จะถามเราว่ามันอ่านว่าอะไรคะหรือไม่ก็แกล้งบอกเขาบอกน้องเบนบอกทางคุณแม่หน่อยคุณแม่ลืมทางกลับบ้าน
0: ใช้สิ่งรอบข้างที่เรามองเห็นจากในรถนี่แหละพูดคุยกับลูกครับคราวนี้มาถึงครอบครัวนี้บ้างครับบนเตียงเลยอันนี้ก่อนนอนบนเตียงบนบ้านเรานี่แหละฮะจะพูดคุยอะไรกับลูกดีครับคุณแม่ครับ
1: ถ้าบนเตียงนอนนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการเล่านิทาน
0: ครับ
1: เพราะว่าปกติแล้วนิทานบทสรุปก็จะมีบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
0: ครับ
1: เราก็จะบอกไปว่าเรื่องนี้สอนให้เขารู้ว่ายังไงอย่างหนูน้อยหมวกแดงถ้าเกิดว่าหนูไปเปิดบ้านให้คนนั้นคนนี้หมาป่าก็จะมากัดหนู
0: อ๋อนี่มีการยกตัวอย่างสอนใจกันด้วยครับนี่จะแสดงให้เห็นเลยว่าทุกที่นี่มีเรื่องให้คุยจริงครับหมอจอยครับ
2: ใช่ไหมคะหมอคะก็นี่คือเป็นยุทธวิธีการคุยคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ใช้จินตนาการด้วยว่าจะหากลเม็ดอะไรมาเจอกับลูกดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีกันค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างแต่ว่าเรื่องของการที่อ่านอย่างไรให้เราสามารถเอาลูกออกมาจากแบบการติดIT อะไรอย่างงี้มันอ่านยังไงอะคะคุณหมอ
4: เวลาเราอ่านหนังสือกับเขาเนี่ยเราต้องอ่านแบบสนุกตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงเร้าใจนิดนึงให้เราน่าดึงดูดมากกว่าจอแท็บเล็ตให้ได้แล้วก็พอเราอ่านแล้วเนี่ยเราลองดูซิว่าลูกอุ๊ยลูกเริ่มสนใจละคราวนี้เราลองชวนเขาไปเจอของจริงเลย
0: ไม่งั้นก็จะเห็นอยู่แต่ในรูปภาพให้ไปดูของจริงกันเลยมันจะสนุกมากขึ้นอ้าวคราวนี้เรามาถามพ่อคุณแม่บ้างเลยฮะ
1: ก็น้องเคยไปดูหนังสือดวงดาว
0: ครับ
1: พวกดวงดาวพวกสภาวะไร้น้ำหนักหนังสือวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆที่เราเขาไปเหยียบดวงดาวที่เขาต้องการ
0: ไม่รู้จะไปจองตั๋วสายการบินไหน
1: ใช่ค่ะแล้ววันนั้นพอดีมีงานครบรอบ50ปีท้องฟ้าจำลองพอดีก็เลยพาไปค่ะที่ท้องฟ้าจำลองเขาก็จัดกิจกรรมสภาวะไร้น้ำหนักเขาก็พาไปว่าอยากเป็นนักอวกาศใช่ไหมมาสภาวะไร้น้ำหนักก็คือว่าให้น้องเนี่ยเอาตัวเองรัดอยู่ในเหล็กแล้วก็หมุนรอบไปตีลังกาเหมือนกับว่าเขาไร้น้ำหนักจริงๆ
0: เหมือนอยู่ในยานอวกาศที่เราเห็นน่ะมันจะลอยแบบนี้เฮ้ยน่าสนใจและน่าสนุกมากๆเลยล่ะครับ
2: นะคะ
0: เชิญครับคุณป้าครับ
12: ค่ะก็จะพาเขาไปสวนสัตว์นะคะอย่างเช่นไปดูหมีในโลกของเขาเนี่ยเป็นตุ๊กตาหมีอะไรที่มันน่ารักมากมายพี่หมีพ่อหมีน้องหมีอะไรก็แล้วแต่เข้าไปกอดไปจูบได้แต่ว่าในเรื่องจริงเวลาเราไปสวนสัตว์ถ้าเราไปเข้าใกล้ก็จะถูกมันทำร้าย
2: โอ้เห็นของจริงเลย
0: คือดูในรูปภาพอาจจะดูแบบโอ้ยน่ารักแต่แตะรูปได้ให้เขาไปดูของจริงว่าที่จริงมันก็มีอันตรายอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ไหนเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญอีกหนึ่งครอบครัวเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับ
13: กรณีของน้องซันต้านะคะคุณแม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะพออ่านเสร็จเขาก็ดูรูปตามแล้วเขาก็เลยถามว่าสีแดงๆอันนี้ค่ะค ืออะไรคุณแม่ก็บอกว่ามะเขือเทศแล้วเขาก็ถามมะเขือเทศมันเป็นยังไง
0: เป็นยังไงเอาเห็นแต่ลูกเนี่ย
13: แล้วก็บอกก็สีแดงหมดเลยลูกก็บอกว่าคือเขาก็อยากรู้ว่าแล้วมันลูกขนาดไหนรสชาติเป็นยังไงก็มีคำถามเรื่อยๆแล้วก็ผลไม้หลายๆอย่างที่อยู่ในรูปอะค่ะเขาก็ให้คุณแม่พาไปที่นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตพอไปคุณแม่ก็ต้องไปไล่ทีละอันทีละอันว่าอันเนี้ยเป็นมะเขือเทศนะเป็นแครอทนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตามในรูปใช่ใช่ค่ะ
13: แต่เราก็ต้องซื้อมาแล้วก็ให้เขาลองชิมอันไหนที่ชิมได้ก็ให้ชิ
0: ม
13: ก็คือจากการที่เขาอ่านนี่แหละค่ะก็เลยทำให้เขาอยากจะรู้ถึงสัมผัสถึงความเป็นจริงกับสิ่งที่เห็นในภาพนะคะ
0: ได้ไปเห็นของจริงจับจริงๆลองกินจริงๆด้วยพ่อกล้องบ้างครับ
10: บางทีก็มีนิ้งถึงนิทานที่เราซื้อมาอะไรเงี้ยครับก็จะเล่าให้เขาฟังก่อนนอนอะไรเงี้ยครับพอเวลาเล่าปุ๊บเขาดูจากภาพแล้วเนี่ยเขาก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมันคือที่ไหน มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นอย่างบางทีบางเรื่องอย่างเงี้ยครับไปเที่ยวทะเลไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยไปชวนเราไปน้องคุณอยากไปน้องคุณอยากไป
0: เห็นทะเลสีสวยๆ
10: ใช่ใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาช่วงเราว่างในครอบครัวเราอย่างเงี้ยครับก็พาไปว่ายน้ำพาไปทะเลกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ได้ไปเห็นทะเลของจริงเลย
10: จากการที่เราเล่าเรื่องให้เขาฟังอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะชอบ
0: เอาละครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับพ่อแม่อ่านอะไรกันครับ
8: หนังสือท่องเที่ยวค่ะ
0: หนังสือท่องเที่ยวแล้วเห็นอะไรครับพ่อแม
8: ่ก็เขาใหญ่เขาก็จะเห็นเป็นรูปว่าให้นมแกะแล้วก็ให้มาให้ขี่ม้าอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อมีให้นมแกะ
8: ขี่ม้า
0: พวกพยายามเขาใหญ่จะมีฟาร์มแกะไปให้นมแกะมีขี่ม้ากันด้วย
8: ใช่ค่ะ
0: ครับ
8: พาไปเที่ยวแล้วก็พาไปขี่ม้าเขาก็ขี่ม้าเขาก็ไม่กลัว
0: มัน
8: ต
0: ั
8: วสูงมากเลยม้า
0: ถือว่าครั้งนั้นที่ไปนี่เป็นความสุขมากของครอบครัวเลยป่ะฮะเป็นกิจกรรมร่วมกันจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วเอาล่ะค่ะจากทั้งหมดนี้เราลองมาสรุปกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณหมอคะว่าเราจะทำยังไงให้ลูกเราได้ใช้เรื่องของ IT อย่างเหมาะสมไม่เป็นเด็กติด IT ติดแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้ค่ะ
4: ค่ะก็ทีนี้ก็ต้องกลับมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเด็กเขาได้มีโอกาสไปสัมผัสกับมันละติดใจในความสนุกตรงนั้นละหรือบังเอิญอาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม
2: ่
4: เล่นแล้วก็ขอนิดนึงหนูก็อยากบ้างทีนี้ถ้าสมมุติมันติดไปแล้วเนี่ยเขาไปอยู่ในโลกของ IT แล้วเนี่ยคนที่จะช่วยได้เนี่ยก็คือพ่อแม
0: ่โอ้สำคัญมากเลยทีเดียวแหละครับ
2: เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยคือคนสำคัญที่สุดของลูก
0: ใช่แล้ว
2: ใช่ไหมที่เราจะสร้างเราจะพาเขาไปในทางไหนก็เป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
0: ครับ
2: วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเรามากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับ
2: และก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอจอยมากๆเลยนะคะขอบคุ
0: ณมากครับหมอจอยครับ
2: เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจมากมายได้ใน Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกค่ะ
0: ลูกจะกลายเป็นเด็กติดอุปกรณ์ IT จนขาดพัฒนาการด้านอื่นหรือไม่นั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่มีบทบาทสำคัญที่สุดเลยครับอย่าลืมนะครับพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้ๆ
2: สวัสดีครับ

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็

ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวก็ปั้นเป็นเส้นๆ

0: ข้างนอกเป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับแล้วก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนบนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ู่รายการ Gen Y พูดถึงความเร็วและความท้าทายแล้วนะครับรู้จะเป็นของที่เข้ากับวัยรุ่นมาอย่างมากโดยเฉพาะแขกเชิญของเราวันนี้ครับเธอมีความสามารถเรื่องความเร็วที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเธอจะเร็วจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราดู

0: เรานัดน้องมินนี่วันนี้นะครับผมเป็นสถานที่ที่เด็กวัยรุ่นที่ชอบในกีฬาผ่านผมเนี่ยชอบมาเล่นกันมากเลยครับแล้ววันนี้ครับน้องมินนี่เขาบอกว่าเขามาเล่นที่นี่กับเพื่อนเขาครับเดี๋ยวเราจะไปหาน้องเขากันครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องมินนี่แล้วนะครับนี่คือแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมน้องมินนี่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 14
0: ปีตอนนี้น้องมินนี่เป็นนักแข่งใช่ไหมนักแข่งอะไร
1: แข
0: ่งกูคาร์ดใช่ไหมครับได้ข่าวว่าน้องเนี่ยไปกวาดถ้วยรางวัลมาเยอะมากๆแล้วตอนนี้เรามีถ้วยรางวัลอยู่กับตัวกี่ใบแล้วครับ
1: ก็100กว่า
0: ฮะจริงไหมเนี่ย100มีถ้วยรางวัล100กว่าใบอยู่ที่บ้านครับแปลว่าชนะมาเยอะมากๆล่าสุดนี้ชนะที่ไหนมาครับ
1: พัทยา
0: พัทยาครับพัทยานี่คือเป็นการแข่งแบบไหนเล่าให้พี่ฟังสิ
1: จะมีแบบแข่ง3รอบในวันก็จะมีควอลิฟายแล้วก็มี
0: ควอลิฟายแล้วมี
1: ควอลิฟายจากอันดับที่1ที่1เสร็จก็เสร็จก็เป็นที่2ที่2เสร็จก็เป็นไฟนอล
0: โหทําไมมินนี่ถึงชอบเล่นกีฬาที่ผ่านผมแล้วชอบเล่นกีฬาที่มันมีความเร็วอ่ะครับ
1: ก็สนุกดีค่ะ
0: อือ
1: ก็
0: แล้วคุณพ่อเป็นนักแข่งเหรอครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คุณพ่อเป็นนักแข่งด้วยเลยเล่นตามคุณพ่อ
1: พ่อบังคับให้เล่น
0: พ่อบังคับให้เล่นเหรอแล้วใจเราชอบมั้ยเนี่ยก็ชอบดิยังไงไม่เรียกว่าบังคับแล้วเราอยากเล่นเองใช่ป่ะเราต้องเจอความเร็วตอนที่เราเจอแบบที่เราต้องเล่นความเร็วไปเร็วๆอ่ะเรารู้สึกไง
1: ช
0: ิวๆชิวๆด้วยแปลว่ามินนี่ไม่กลัวความเร็วเลยมินนี่เห็นว่าเป็นความเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: เฮ้ย

0: ูดถึงกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราเล่นมากี่ปีแล้วครับ
1: 4 ปี
0: แล้วภายใน4 ปีเนี่ยเราฝึกหนักแค่ไหน
1: ก็ตอนเด็กๆก็จะฝึกครั้งละหลายครั้งต่ออาทิตย
0: ์อาทิตย์ถามได
1: ้ครับก็ตอนเด็กๆก็ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย
0: ์ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ใช่มั้ยครับฝึกซ้อม1ครั้งเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ก็ขับแบบประมาณเลิกเรียนก็ไปสัก4 โมงถึงแบบ2 ทุ่มอะไร
0: 4 โมง2 ทุ่มก็5 6 7 8ก็ประมาณวันละ4 ชั่วโมงเลยใช่ไหมซ้อมก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะซ้อมวันละ4 ชั่วโมงเนี่ยปกติกีฬาความเร็วกีฬารถยนต์หรือกีฬาโกคาร์ทอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะผู้ชายเล่นมีผู้หญิงที่เล่นเหมือนเราเนี่ยเยอะไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยเหรอคือในทีมที่เราแข่งมาคือมีแต่ผู้ชายเลยนี่เหรอจริงปะเนี่ยแล้วเราชนะมา100 กว่าครั้งแล้วแล้วตอนนี้คืออายุแค่14ทำไมเก่งจังเลยอ่ะสอนพี่หน่อยดิได้ไหมพี่ไม่เคยขับเลยเนี่ยไม่เคยขับแข่งกูค้างจริงๆจังเลยสอนพี่ได้ปะงั้นเดี๋ยวเราไปที่สนามโกคาร์ทกัน
1: โอเค
0: ก็เดี๋ยวเราจะไปที่สนามโกคาร์ทกันนะครับเราจะไปดูกันว่าเนี่ยน้องมินนี่คนนี้ครับตอนอยู่ในสนาม

0: โกคาร์ทเนี่ยเขามีแบ่งรุ่นไหมเวลาแข่ง
1: มีค่ะ
0: แบ่งกันยังไงครับ
1: จะมีรุ่นเด็กรุ่นเราแล้วก็มีรุ่นใหญ่อีก
0: อ๋อรุ่นเด็กรุ่นเรารุ่นใหญ่แต่ว่าเราอยู่รุ่นที
1: ่2
0: รุ่นที่2คือรุ่นอะไร
1: รุ่น12ถึง
0: 15อ๋อคือเขาแบ่งเป็นอายุถูกไหมครับ12 15แล้วถ้ารุ่นผู้ใหญ่ไงอายุ
1: ผู้ใหญ่ก็15ขึ้นไป
0: 15ขึ้นไปครับแล้วรถอย่างเงี้ยมีความแรงเท่าไหร่เรารู้มั้ย
1: 130ได้มั้งคร
0: ับ130มีแรงกว่านั้นมั้ย
1: มี
0: แรงเท่าไหร่ครับอย่างเช่นประมาณเท่าไหร่
1: 150
0: อ๋อ150อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยครับแล้วทำไมเราถึงขับรถ130แล้วขับรถ150ไม่ได้อ่ะ
1: ตัวเล็ก
0: อ๋อตัวเล็กก็คือต้องตัวใหญ่กว่านี้อีกแปลว่าเป็นนักกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายด้วยใช่มั้ยครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: ต้องออกกำลังกาย
0: ต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเหรอครับนอกจากออกกำลังกายและเตรียมร่างกายแล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็ต้องมียูนิฟอร์มของการเป็นแข่งโกคาร์ทถูกไหมครับอันนี้คือยูนิฟอร์มส่วนตัวเลยปะพอจับผ้าดูแล้วผ้าหนามากอันนี้คือมันเป็นเซฟตี้หรือว่าอะไรแล้วอย่างเงี้ยเวลาล้มขึ้นมาหรือเวลากระแทกพื้นขูดกับพื้นเงี้ยมันจะช่วยป้องกันยังไงได้บ้างครับ
1: ก็กันไฟ
0: กันไฟด้วยถ้าเราล้มไปกับพื้นหรือเรียกว่าอะไรอ่ะถูกับพื้นมันก็จะไม่เกิดไฟแล้วก็มันจะป้องกันการกระแทกของร่างกายด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคสุดยอด

0: ูดถึงการแข่งขันเนี่ยเราเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแค่ไหนครับ
1: ก็ถ้าใหญ่สุดก็2รอบ
0: 2รอบรอบใหญ่เล่าให้ฟังได้ไหมว่าใหญ่แค่ไหน
1: ก็ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วก็คว่ำ
0: ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วเขาคว่ำ
1: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: งง
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหรือเปล่า
1: ไม่
0: ด้วยปีนกำแพงตอนนั้นขับเร็วแค่ไหนครับ
1: ตอนนั้นไม่เร็วตอนนั้นแค่ออกโค้งมาแล้วก็ปีนกำแพง
0: อ๋อแล้วที่บอกว่าหนักๆอีกครั้งนี่คืออะไรครับอี
1: กครั้งนึงก็คว่ำที่ฝรั่งเศส
0: ไปแข่งที่ฝรั่งเศสแล้วคว่ำคือแข่งอยู่แล้วคว่ำเหรอ
1: ซ้อมอยู
0: ่แล้วอ๋อซ้อมอยู่แล้วก็คว่ำตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้นก็งง
0: คว่ำในลักษณะแบบไหน
1: คว่ำก็คว่ำแค่คนออกมาอย่างนี้แล้วหนูก็มาเร็วมากแล้วหนูก็ปีนหัวเขาแล้วก็พลิก
0: นะคว่ำก็คือรถเขาเหมือนขับมาปาดหน้าอย่างน
1: ี้
0: เหรอ
1: ใช่
0: แล้วก็ปีนเขาแล้วก็พุ่งข้างบนมีพลิกคว่ำอย่างนั้นอ่ะ
1: มันก็คว่ำแล้วมันก็ปุ๊บ
0: แล้วตอนนั้นเราอยู่ตรงไหน
1: ตอนนั้นเราอยู่บนรถ
0: อยู่บนรถแล้วพอรถคว่ำมันก็ทับเราดิ
1: ไม่ทับเราคว่ำดีแล้ว
0: อ๋อคือกลับมายืนปกติแล้วใช่ไหมโหตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: งง
0: แต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรโหเราถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากคนนึง
2: ฟังเรื่องราวของเธอไปแล้วนะครับตอนนี้ผมชักจะสงสัยแล้วล่ะครับว่าทำไมคุณพ่อถึงสนับสนุนให้น้องมินนี่มาเล่นกีฬาที่ผาดโผนและอันตรายแบบนี้ครับทำไมคุณพ่อถึงให้น้องมินนี่เล่นอยู่ครับ
3: ข้อ1ก็คืออุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่รองคอหมวกกันน็อกชุดแข่งเนี่ยมันได้มาตรฐานหมดแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในเรคคอร์ดแล้วเนี่ยในโกคาร์ทเนี่ยมันไม่มีอะไรการที่รถแข่งเนี่ยที่จะเกิดอุบัติเหตุแรงๆเนี่ยสิ่งที่อย่างตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์มา
2: ครับ
3: คือชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้รถไม่ไฟไหม้
2: โอเค
3: เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่เสียชีวิตกันเยอะๆที่เป็นอุบัติเหตุหนักๆเนี่ยก็คือเวลาชนแล้วหมดสติแล้วก็รถก็ไฟไหม้
2: อ
3: ๋
2: อคือคนหนีออกมาไม่ได้
3: ตรงนั้นเนี่ย
2: ไม่มีแน่นอนใช่ไหม
3: ไม่มีแน่นอน
2: โอเคครับ
3: มันไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นการแข่งรถเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเตรียมพร้อมหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแข่งขันกรรมการสนาม อย่าลืมใช่ว่าบนในสนามเนี่ยคุณวิ่งอยู่น้องวิ่งอยู่300
2: ครับ
3: ผมวิ่งอยู่300
2: ครับ
3: 5มันดิฟกันแค่5
2: ครับ
3: งั้นการกระแทกกันเนี่ยมันเป็นความเร็วที่ไม่ต่างกันสิ่งที่จะอันตรายก็คือเราไปชนอะไรที่เป็นจุดนิ่ง
2: ๆ
3: นะอย่างบนถนนเนี่ยอย่างรถตัวอย่างเนี่ยทั่วไปที่อุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่ามีรถตัดหน้ามีรถช้ากว่าเยอะ
2: ครับ
3: คนที่ขับ120ไปชน60ผลต่างมันก็60แล้ว
2: โอเค
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: อย่างในสนามเนี่ยความเร็วแต่ละรุ่นเขาก็วางกติกามาให้รถมันวิ่งกันสูสีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสนามเนี่ยปลอดภัย 99%
2: แล้วมันต่างกันยังไงครับขับในสนามกับขับข้างนอก
3: บนถนนตัวแปรอย่างอื่นเยอะมีฟุตบาทอย่างน้องเนี่ยขับโกคาร์ทในสนามหรือว่าขับรถยนต์ในสนามเนี่ยเวลาน้องหมุนทีนึงแหกโค้งทีนึง
2: ครับ
3: หรือจะเสียหลักเสียการทรงตัวเบรกไม่อยู่ทีนึงอย่างน้อยน้องก็ไปฟาดฟุตบาท
2: ครับ
3: ดวงไม่ดีไปฟาดไฟเสาไฟฟ้าดวงไม่ดีไปฟาดไฟไฟฟ้าข้างคนขับ
2: อ๋อ
3: นั่นคือเรียบร้อยใช่มั้ยในสนามไม่มีพวกนี้ไม่มีเพราะดู MotoGP สิเขาจะล้มด้วยความเร็วสัก200กว่าเขาก็แค่ไถไปแล้วก็ชุดก็ถลอก
2: แล้วชุดพวกนั้นก็คือมันป้องกันอยู่แล้วถูกไหมครับ
3: ใช่ใช่ไม่เอาว่าเนื้อไม่มีถลอกเลย
2: จริง
3: ไ
2: หมครับ
3: เอาว่าเนื้อไม่มีถลอก
2: คือเพราะว่าชุดมันต้องหนามาก
3: ใช่
2: เพราะว่าเซฟตี้คือ 100% แน่นอน
3: ใช่แล้วทุกอย่างต้องการเป็นการต้องผ่านแอปพรูฟหมดไม่ใช่อยู่ๆจะไปซื้อหมวกทั่วไปหรือซื้อชุดทั่วไปแล้วก็ลงไปแข่งได้เลยไม่ใช่ทุกอย่างต้องแอปพรูฟหมด
2: เพราะว่าการแข่งอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแต่มันก็มีความปลอดภัยสูงมากๆ
3: ใช่ผมมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยผมก็คงจะไม่เอาลงมาเสี่ยงตรงนี้
2: คร
3: ับ
2: เพราะว่าคุณพ่อต้องมั่นใจอยู่แล้วว่ากีฬานี้มันโอเค
3: ใช่ใช่และอีกอย่างนึงการที่ไปขับรถแข่งอย่างน้อยเขาก็ได้ประสบการณ
2: ์
3: ที่จะใช้ชีวิตบนถนนในอนาคตนั้นเขาเวลารถเสียหลักรถหนุนรถตัดหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
2: เขาเจอมาหมดแล้ว
3: เขาตัดสินใจได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยขับแน่นอน
2: ครับ
3: วันการแข่งขันเนี่ยจะเทียบกับแข่งวันเท่านี้แล้วก็ไปแว้นไปซิ่งกันบนถนนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนที่มาแว้นบนถนนเนี่ยเราก็เข้าใจนะเขาอยากจะมีทางออกเขาไม่มีที่ไป
2: ครับ
3: ในวัยนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าคนชอบกีฬาเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นทุกคน ขาไม่มีที่ออกเท่านั้นเองเพียงแต่ถ้าผู้ใหญ่หรือภาครัฐเนี่ยก็ควรจะหาที่หาทาง
2: หมายความว่าถ้าคนที่ชอบขับความเร็วแว่นๆเรามาขับอะไรดีกว่า
3: วันนี้เวลานี
2: ้ปลอดภัยกว่าแน่นอน
3: แน่นอน
2: พอได้ฟังแบบนี้แล้วผมชักสนใจและอยากจะลองขับรถโกคาร์ทดูบ้างแล้วสิครับงั้นวันนี้ครับเราอยู่กับแชมป์โกคาร์ททั้งทีผมจะให้น้องมินนี่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ผมสักรอบครับไหนสอนพี่ขับหน่อย
1: ก็นั่ง
2: ยังไงครับโอ้คุณน้องเขาดูเท่จังเลยอ่ะแล้วอันนี้ยังไงต่อถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องทำสตาร์ทยังไง
1: ดึง
2: อะไรครับไหนเอาเนี่ยเหรอแล้วดึงเสร็จแล้วก็คือมันก็จะไหลไปเลยเหรอว่าต้องทำไง
1: เหยียบ
2: อ๋อต้องเหยียบก่อนใช่ไหมมันไม่ได้ไหลไปเองใช่ปะไหนเบรกไหนคันเร่งอ่ะ
1: นี่
2: อันนี้เบรกอ๋อเบรกคือซ้ายถูกปะขวาคันเร่งก็คือเวลาเราเหยียบเนี่ยเราต้องเหยียบแบบผ่อนๆว่าเหยียบไปเลย
1: แล้วแต่
2: แล้วแต่ด้วยโหแล้วเวลาถึงโค้งทำไงอ่ะ
1: เบรก
2: แล้วเบรกตอนเบรกต้องเหยียบคันเร่งด้วยไหมไม่คือพอถึงโค้งมันก็คือเหยียบเบรกแล้วก็
1: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
2: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเหยียบพร้อมกันไม่ได้อ๋อโอเคคันนี้มันพวกนี้มันดิฟได้ปะดิฟได้ด้วยดิฟยังไง
1: ก็แค่เหลียว
2: ก็คือแค่เลี้ยวมันจะดิฟเลยหรอ
1: เลี้ยวแรงแรง
2: เลี้ยวแรงแรงด้วยมันแล้วมันมีโอกาสแบบมีด้วยอีกพี่ไม่ทำแล้วไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราลองขับดูนะครับแต่เดี๋ยวขอไปเอาหมวกมาใส่ก่อนนะครับ
4: พอได้ลองขับดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นของคู่กันของวัยรุ่นอย่างเราเลยครับแต่จะว่าไปทำไมเราถึงชื่นชอบความตื่นเต้นและความท้าทายช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบร่วมกันครับ

0: รายการ Gen Y ของเราวันนี้ครับได้เดินทางพบคุณหมอครับเพื่อมาทำความเข้าใจและหาคำตอบครับว่าทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเหนือและความท้าทายครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครั้งนึงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณท็อป
0: คุณหมอครับทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเร็วครับ
1: อ๋อครับจริงๆเรื่องของวัยรุ่นกับความเร็วก็เป็นของคู่กันนะครับแต่จริงๆนอกจากเรื่องของความเร็วแล้วเนี่ยกิจกรรมท้าทายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการที่ทำกิจกรรมไปเดินป่าปีนเขาหรือไปเที่ยวท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่มันทำให้วัยรุ่นเขารู้สึกว่าตัวของเขาเองนั้นสามารถทำได้

0: สำเร็จกับมันพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นเขาต้องการนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเองเขาเป็นวัยที่เขาต้องการการยอมรับเขารู้สึกอยากให้คนรอบข้างเขาเห็นว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได
1: ้นะครับแล้วทำไมต้องแข่งรถนะครับไม่เข้าใจ
0: ทำไมต้องแข่งรถใช่ไหมครับอันนี้สิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกลุ่มสังคมที่เขาอยู่เป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: เราพบว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เข้าไปอยู่กลุ่มสังคมแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเขาอาจจะขาดการยอมรับจากกลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวของเขาหรืออาจจะเป็นกลุ่มสังคมที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณครูเพื่อนกลุ่มอื่นหรือครอบครัวเนี่ยผลักไสออกไปแล้วก็พบว่าจริงๆกลุ่มที่มีพฤติกรรมเกเรหรือแว่นต่างๆเหล่านี้เราก็อาจจะมีพฤติกรรมเกเรหรืออันธพาลอื่นๆรวมด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้ก็มักจะกลับบ้านดึกไม่ค่อยกลับบ้านออกไปค้างคืนข้างนอกบ่อยๆหรืออาจจะมีพฤติกรรมโดดเรียนหนีเรียนอย่างนี้ครับจริงๆทางจิตแพทย์เราก็จะเรียกเป็นศัพท์ทางแพทย์นะครับวิชาการว่าเป็น conduct disorder อย่างน
1: ี้นะครับ disorder conduct disorder
0: ก็มีเกี่ยวข้อง
1: คร
0: ับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวความเป็นวัยรุ่นเอง
1: ครับ
0: นะความเป็นวัยรุ่นเองก็จะมีเรื่องของการที่คิดอะไรอาจจะไม่รอบคอบ อาจจะไม่ได้คิดถึงผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต
1: ครับ
0: อันนี้ก็เลยเลื้อรานไปถึงเรื่องของสังคมเหมือนกันนะครับที่อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของความสำเร็จในด้านวิชาการมากเกินไปโดยที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เก่งทางด้านวิชาการมากนะก็อาจจะรู้สึกขาดการยอมรับรู้สึกว่าคนเขาไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถเขาก็ต้องไปค้นหาทางอื่นๆเพื่อจะทำให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็รวมถึงกลุ่มอื่นๆที่เขาจะยอมรับเขาด้วยเหมือนกัน
1: วัยรุ่นบางกลุ่มที่เขาไปใช้ความเร็วในสถานที่ที่มันไม่ควรใช้อ่ะอย่างเช่นแบบไปขับรถเร็วๆในถนนกลางคืนอะไรทางหลวงหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับตอกซอกซอยนะครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมท้าทายของเขาของคนในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับว่าการไปทำให้มีเสียงดังหรืออาจจะทำให้ตรงนั้นอาจจะเป็นบริเวณที่เข้าถึงน้อยของตำรวจหรือคนอื่นๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเลือกนะตรงจุดนั้นๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็มักจะทำในเวลากลางคืนมากกว่าเพราะจริงตอนกลางวันก็คงทำได้ยากลำบาก
1: เข้าใจครับ
0: หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นรถติดหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างนี้เขาก็อาจจะบางคนกลุ่มนี้ก็จะนอนดึกใช่ไหมครับเพราะเขาก็แข่งกันดึกตื่นก็สายหน่อยแล้วก็จะไปถึงเวลารวมตัวกันก็เลยอาจจะเป็นเวลานั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับ
1: แต่การที่เขาแข่งรถกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้แข่งกันเงียบๆรถบางคันก็เจาะท่อหรือมีเสียงดังเป็นกลุ่มใหญ่สร้างความอาจจะสร้างความโกลาหลเกิดขึ้นหรือปิดถนนอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำไมเขาต้องทำแบบนั้นนะครับ
0: ครับจริงๆก็เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
1: เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
0: ใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งการเจาะท่อหรือทำให้มีเสียงดังเนี่ยมันก็ทำให้คนในกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่ายอมรับเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนกับโดดเด่น
1: เหมือนเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจนี่แหละ
0: เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจ
1: อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอครับ
0: แล้วเขาก็สนับสนุนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเท่หรือทำได้ดีอย่างนี้นะ
1: ก็เพราะว่าคนในกลุ่มของเขาทั้งหมดชอบเหมือนกัน
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางจิตวิทยาเราก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนทางสังคม
1: อ๋อไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามถ้าสนับสนุนกันเขาก็จะทำนี่แหละ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะมากขึ้นเมื่อเขาได้พฤติกรรมเหล่านี้ได้รับการยอมรับ
1: คือวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่เขาไปขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นเด็กแว้นหรือแข่งรถกันเนี่ยเวลาเขาไปทำเนี่ยเขาไม่ใส่หมวกกันแน่นอนผมเดาว่าเขาไม่ใส่หมวกกันแน่นอนแล้วเขาใช้ความเร็วแล้วก็แข่งกันในที่ที่ไม่ปลอดภัยเขาไม่กลัวเรื่องอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บบ้างหรอครับ
0: อันนี้นิ่งๆส่วนหนึ่งของวัยรุ่นเองแล้วนะครับอย่างที่บอกเขาว่าอาจจะไม่ได้คิดหน้าหรือคิดหลังอย่างรอบคอบนี่นะครับเขาก็คิดว่าอุบัติเหตุเหล่านี้ก็คงไม่เกิดกับเขาหรอกหรือถึงเกิดก็คงไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเขาใส่หมวกกันน็อกเขาใส่อะไรต่างๆเนี่ยกลุ่มหรือเพื่อนในสังคมของเขาก็คง
1: ไม่ยอมรับเขา
0: ไม่ยอมรับเขาแล้วเขาก็คงหาว่าเขาไม่เข้มแข็งเขาดูป๊อดหรือเปล่าไม่กล้าหรือเปล่าอันนี้ก็ทำให้เขายิ่งไม่มีพฤติกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นเนาะอย่างเช่นการป้องกันความปลอดภัยนะครับ
1: คือบางคนเชื่อว่าเนี่ยถ้าเป็นเด็กแว้นแล้วก็แข่งกันแล้วยังหนีตำรวจได้อีกเนี่ยจะยิ่งเท่ถึงกับขั้นบางครั้งถึงกับแบบไปล่อตำรวจเพื่อที่จะให้ตำรวจมาวิ่งไล่เราและถ้าหนีได้คือจะเท่มากอันนี้คือผมไม่รู้จะอธิบายกับมันยังไงคุณหมอช่วยหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับ

0: จริงๆก็คงเหมือนเป็นกิจกรรมท้าทายหนึ่งในกลุ่มของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็อาจจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้มากโดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงว่าเออจริงๆการหนีตำรวจนี่นอกจากจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วการถูกจับกุมอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะยิ่งส่งผลต่อครอบครัวหรือตัวเขาเองได้อย่างมากอะไรเงี้ยนะครับ
1: คือมันค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ความรู้สึกผมนะคือมันค่อนข้างจะแน่นอนเลยว่าถ้าคุณหนีตำรวจคุณโดนถ้าคุณหนีไม่รอดคุณโดนจับได้มันเข้าคุกอยู่แล้วอะแล้วทำไมเขาถึงคิดตรงนี้ไม่ได้ล่ะครับ
0: จริงๆเขาคงทราบอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็เห็นว่าการที่เขาหนีรอดได้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มันท้าทายอย่างมาก
1: ก็คือท้าทายและเป็นการยอมรับของคนในกลุ่มเขาแค่นั้นเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะงี้เรื่องของการยอมรับในกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ที่สุด
0: ในกลุ่มนี้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเด็กแว้นนี
1: ่
0: อยากให้มองว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปลายเหตุนะครับ
1: ปลายเหตุล่ะคร
0: ับ ปลายเหตุเพราะว่าที่ยิงเลยก่อนที่เขาจะไปสู่เด็กแว้นเนี่ยเขาก็จะมักมีเหตุนำมาก่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากตัวเขาครอบครัวหรือสังคมอย่างที่พูดถึงไปเมื่อตอนต้นการแก้ปัญหาทั้งตัวของเขาเองหรือครอบครัวของเขาหรือสังคมของเขาเนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็น่าที่จะป้องกันปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะท้อหรือเหนื่อยเพราะว
1: ่
0: าเขาก็คงพยายามมาหลายอย่างแล้วหรือบางคนครอบครัวอาจจะไม่มีความพร้อมที่จะนำเขามาเข้าสู่กระบวนการรักษาหรือการดูแลอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นจริงๆคุณพ่อคุณแม่รวมถึงสังคมก่อนก็อย่าเพิ่งท
1: ้
0: อ
1: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญมากๆในการเปลี่ยนตรงนี้
0: ใช่ครับเพราะจริงๆการที่เขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยจริงๆก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ
1: ครับ
0: ที่จะป้องกันปัญหาต่างๆได้นะครับแล้วก็จริงๆนอกจากนี้ก็คนในสังคมเหมือนกันถ้ามองว่าเรื่องของที่เขาเกิดเนี่ยตรงนี้มันมีที่มาที่ไปแล้วก็คงไม่ดุว่าหรือตำหนิอย่างเดียวเนาะเพราะการดุว่าหรือตำหนิหรือโทษอะไรเงี้ยก็คงทำให้เขาตัวเขาเองก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นปัญหา
1: ไม่ถูกยอมรับไปอีก
0: ไม่ถูกยอมรับไปอีกเขาก็ยิ่งจะทำมีเรื่องมีพฤติกรรมเหล่านี้มากขึ้นหรือนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่มันมากขึ้นไปอีก
1: ตะกี้คุณหมอว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องเข้ามาทำการรักษาคนกลุ่มนี้เขาเป็นคนป่วยแล้วครับ
0: จริงๆก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเรียกว่ารักษานะครับแต่ก็คงมาประเมินเพราะว่าในปัจจุบันทางจิตแพทย์เองเนาะหรือคุณหมอที่เขาดูแลวัยรุ่นเขาก็ดูแลหลากหลายครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าตัวของคนกลุ่มนี้เองบางครั้งก็มีภาวะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นหรือซึมเศร้าหรือการได้ใช้สารเสพติดอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็ถ้ามีก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือหรือรักษาไปแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็สังคมปกติเราก็จะให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เกี่ยวข้องกับเขาว่าเราจะช่วยเหลือเขาต่ออย่างไรทำอย่างไรให้เขากลับคืนสู่สังคมที่น่าจะดีแล้วก็ยอมรับเขาได
1: ้ครับมันมีทางออกที่จะให้คนกลุ่มนี้ไปหาการยอมรับจากที่อื่นได้บ้างไหมครับ
0: จริงๆก็มีมากมายเลยครับเพราะว่าเด็กๆที่บางครั้งอาจจะไม่ได้มีความสามารถทางวิชาการหรือการเรียนมากนักบางคนก็เก่งเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันความเร็วนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าก็น่าจะไปทำในที่ที่เหมาะสมที่เขามีการจัดไว้สำหรับแข่งขันกันเพราะนอกจากที่จะมีการจัดให้แข่งขันกันอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วก็จะมีเรื่องของกฎกติกาที่มันจะช่วยให้เขาปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็น่าจะได้รับการยอมรับมากขึ้นจากสังคมที่กว้างขึ้นนอกจากสังคมที่เป็นกลุ่มของเขาด้วยนะครับ
1: อยากจะให้คุณหมอแนะนำครอบครัวที่มีวัยรุ่นหรือมีลูกที่อยู่มีกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้ครับเป็นเด็กแว้นอะไรเงี้ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้างครับ
0: สำหรับครอบครัวที่มีลูกที่มีปัญหาเรานี้แล้วนะครับจริงๆก็อยากจะให้ลองย้อนกลับมาดูในครอบครัวของตัวเองก่อนนะครับเอ๊ะเลยคุณพ่อคุณแม่จะมีอะไรที่สามารถช่วยเหลือหรือดึงลูกกลับมาได้บ้างส่วนหนึ่งบางคนอาจจะท้อหรือเหนื่อยหรือโกรธหรือไม่พอใจลูกเราอย่างมากแล้วตรงนี้ยิ่งมีส่วนที่ทำให้การยอมรับของคุณพ่อคุณแม่กับตัวลูกเนี่ยมันน้อยลงหรือทำได้ยากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนยังไม่ได้มีทางออกก็การมาปรึกษาก่อนอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่ง
1: การปรึกษาคุณหมอใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เป็นทางออกหนึ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่สามารถปรับตัวแล้วก็ค่อยๆมองหาจุดดีอื่นๆของลูกแล้วก็พยายามดึงเขากลับมาด้วยจุดดีเหล่านั้นแล้วก็ส่งเสริ
1: ม
0: ให้เกิดการยอมรับลูกตรงจุดนั้นได้มากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ลองทำดูก่อนได้นะครับ
1: ก็หมายความ

0: ว่าจากที่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะไปภูมิใจในการที่เขาเป็นเด็กแว้นเวลาคุณพ่อคุณแม่ควรดึงเขากลับมาสร้างความภูมิใจให้เขาในครอบครัวเขาเองเพื่อให้เขาได้มีที่อยู่ของเขาถูกไหมครับ
1: ได้ครับรวมถึงคนอื่นๆในครอบครัวก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
2: ความเร็วที่ผิดที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาสำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเราเลยนะครับการห้ามอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าลองเปิดใจให้รับฟังรวมทั้งแนะนำโทษและผลเสียอย่างต่างๆมาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับรายการของเรายังมีเรื่องราวของวัยรุ่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการ Gen Y สวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เข้าสู่รายการ Gen Y พูดถึงความเร็วและความท้าทายแล้วนะครับรุ่นจะเป็นของที่เข้ากับวัยรุ่นมาอย่างมากโดยเฉพาะแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเธอมีความสามารถเรื่องความเร็วที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเธอจะเร็วจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวดู

0: ที่เรานัดน้องมินนี่วันนี้นะครับผมเป็นสถานที่ที่เด็กวัยรุ่นที่ชอบในกีฬาผัดผมเนี่ยชอบมาเล่นกันมากเลยครับแล้ววันนี้ครับน้องมินนี่เขาบอกว่าเขามาเล่นที่นี่กับเพื่อนเขาครับเดี๋ยวเราจะไปหาน้องเขากันครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องมินนี่แล้วนะครับนี่คือแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมน้องมินนี่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 14
0: ปีตอนนี้น้องมินนี่เป็นนักแข่งใช่ไหมนักแข่งอะไร
1: น
0: ักแข่งกูคาร์ดใช่ไหมครับได้ข่าวว่าน้องเนี่ยไปกวาดถ้วยรางวัลมาเยอะมากๆแล้วตอนนี้เรามีถ้วยรางวัลอยู่กับตัวกี่ใบแล้วคร
1: ับ 900กว่า
0: ฮะจริงไหมเนี่ย100มีถ้วยรางวัล100กว่าใบอยู่ที่บ้านครับแปลว่าชนะมาเยอะมากๆล่าสุดนี้ชนะที่ไหนมาครับ
1: พัทยา
0: พัทยาครับพัทยานี่คือเป็นการแข่งแบบไหนเล่าให้พี่ฟังสิ
1: จะมีแบบแข่ง3รอบในวันก็จะมีควอลิฟายแล้วก็มี
0: ควอลิฟายแล้วมี
1: ควอลิฟายจัดอันดับที่1คิด1เสร็จก็เสร็จก็เป็นคิด2คิด2เสร็จก็เป็นไฟนอล
0: โอ้โหทำไมมินนี่ถึงชอบเล่นกีฬาที่ผ่านผมและชอบเล่นกีฬาที่มันมีความเร็วนะครับ
1: ก็สนุกดีค่ะ
0: อือ
1: ก็
0: แล้วคุณพ่อเป็นนักแข่งเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพ่อเป็นนักแข่งด้วยเลยเล่นตามคุณพ
1: ่
0: อ
1: พ่อบังคับให้เล่น
0: พ่อบังคับให้เล่นเหรอแล้วใจเราชอบมั้ยเนี่ยก็ชอบดิยังไงไม่เรียกว่าบังคับแล้วเราอยากเล่นเองใช่ป่ะเราต้องเจอความเร็วตอนที่เราเจอแบบที่เราต้องเล่นความเร็วไปเร็วๆอ่ะเรารู้สึกไง
1: ช
0: ิวๆชิวๆด้วยแปลว่ามินนี่ไม่กลัวความเร็วเลยมินนี่เห็นว่าเป็นความเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: เฮ้ย

0: พูดถึงกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราเล่นมากี่ปีแล้วครับ
1: 4 ปี
0: แล้วในสี่ปีเราฝึกหนักแค่ไหน
1: ก็ตอนเด็กๆก็จะฝึกครั้งละหลายครั้งต่ออาทิตย
0: ์อาทิตย์นึงมีกี่ครั้งได้คร
1: ับ ก็ตอนเด็กๆก็ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย
0: ์ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ใช่ไหมครับฝึกซ้อม1ครั้งเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ขับแบบประมาณเลิกเรียนก็ไปสัก4 โมงถึงแบบ2 ทุ่มอะไร
0: 4 โมง 2 ทุ่มก็5 6 7 8ก็ประมาณวันละ4 ชั่วโมงเลยใช่ไหมฟอร์มก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะซ้อมวันละ4 ชั่วโมงเนี่ยปกติกีฬาความเร็วกีฬารถยนต์หรือกีฬาโกคาร์ทอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะผู้ชายเล่นมีผู้หญิงที่เล่นเหมือนเราเนี่ยเยอะไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยเหรอคือในทีมที่เราแข่งมาคือมีแต่ผู้ชายเลยเนี่ยจริงปะเนี่ยแล้วเราชนะมา100 กว่าครั้งแล้วแล้วตอนนี้คืออายุแค่14ทำไมเก่งจังเลยอ่ะสอนพี่หน่อยดิได้ไหมพี่ไม่เคยขับเลยเนี่ยไม่เคยขับแข่งกูค้างจริงๆจังเลยสอนพี่ได้ปะงั้นเดี๋ยวเราไปที่สนามโกคาร์ทกัน
1: โอเค
0: โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปที่สนามโกคาร์ทกันนะครับเราจะไปดูกันว่าเนี่ยน้องมินนี่คนนี้ครับตอนอยู่ในสนาม

0: รถโกคาร์ทเนี่ยเขามีแบ่งเป็นรุ่นไหมเวลาแข่ง
1: มีค่ะ
0: แบ่งยังไงครับ
1: จะมีรุ่นเด็กรุ่นเราแล้วก็มีรุ่นใหญ่อีก
0: อ๋อรุ่นเด็กรุ่นเรารุ่นใหญ่แต่ว่าเราอยู่รุ่นที
1: ่2
0: รุ่นที่2คือรุ่นอะไร
1: รุ่น12ถึง
0: 15อ๋อคือเขาแบ่งเป็นอายุถูกไหมครับ12 15แล้วถ้ารุ่นผู้ใหญ่ไงอายุ
1: ผู้ใหญ่ก็15ขึ้นไป
0: 15ขึ้นไปครับแล้วรถอย่างเงี้ยมีความแรงเท่าไหร่เรารู้มั้ย
1: 130ได้มั้งครับ
0: 130มีแรงกว่านั้นมั้ย
1: มี
0: แรงเท่าไหร่ครับอย่างเช่นประมาณเท่าไหร่
1: 150อ๋อ
0: 150อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยครับแล้วทำไมเราถึงขับรถ130แล้วขับรถ150ไม่ได้อ่ะ
1: ตัวเล็ก
0: อ๋อตัวเล็กก็คือต้องตัวใหญ่กว่านี้อีกแปลว่าเป็นนักกีฬาโกคาร์ทเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายด้วยใช่มั้ยครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: ต้องออกกำลังกาย
0: ต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเหรอครับนอกจากออกกำลังกายแล้วเตรียมร่างกายแล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็ต้องมียูนิฟอร์มของการเป็นแข่งโกคาร์ทถูกไหมครับอันนี้คือยูนิฟอร์มส่วนตัวเลยปะพอจับผ้าดูแล้วผ้าหนามากอันนี้คือมันเป็นเซฟตี้หรือว่าอะไรแล้วอย่างเงี้ยเวลาล้มขึ้นมาเลยกระแทกพื้นขูดกับพื้นเงี้ยมันจะช่วยป้องกันยังไงได้บ้างครับ
1: ก็กันไฟ
0: กันไฟด้วยถ้าเราล้มไปกับพื้นหรือเรียกว่าอะไรอะถูกับพื้นมันก็จะไม่เกิดไฟแล้วก็มันจะป้องกันการกระแทกของร่างกายด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคสุดยอด

0: พูดถึงการแข่งขันเนี่ยเราเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแค่ไหนครับ
1: ก็ถ้าใหญ่สุดก็2รอบ
0: 2รอบรอบใหญ่เล่าให้ฟังได้ไหมว่าใหญ่แค่ไหน
1: ก็ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วก็คว่ำ
0: ครั้งแรกปีนกำแพงแล้วเขาคว่ำ
1: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: งง
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหรือเปล่า
1: ไม่
0: ด้วยปีนกำแพงตอนนั้นขับเร็วแค่ไหนครับ
1: ตอนนั้นไม่เร็วตอนนั้นแค่ออกโค้งมาแล้วก็ปีนกำแพง
0: อ๋อแล้วที่บอกว่าหนักๆอีกครั้งนี่คืออะไร
1: ครั้งนึงก็คว่ำที่ฝรั่งเศส
0: ไปแข่งที่ฝรั่งเศสแล้วคว่ำคือแข่งอยู่แล้วคว่ำเหรอ
1: ซ้อมอยู่
0: แล้วซ้อมอยู่แล้วก็คว่ำตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้นก็โง
0: ่คว่ำในลักษณะแบบไหน
1: คว่ำแค่คนออกมาอย่างนี้แล้วหนูก็มาเร็วมากแล้วหนูก็ปีนหัวเขาแล้วก็พลิก
0: นะคว่ำก็คือรถเขาเหมือนขับมาปาดหน้าอย่างนี้เหรอ
1: ใช่
0: แล้วก็ปีนเขาแล้วก็พุ่งข้างบนมีพลิกคว่ำอย่างนั้นอ่ะ
1: รถมันก็คว่ำแล้วมันก็ปุ๊บ
0: แล้วตอนนั้นเราอยู่ตรงไหน
1: ตอนนั้นเราอยู่บนรถ
0: อยู่บนรถแล้วพอรถคว่ำมันก็ทับเราดิ
1: ไม่ทับเราคว่ำดีแล้ว
0: อ๋อคือกลับมายืนปกติแล้วใช่ไหมโหตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะ
1: งง
0: แต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรโอ้เราถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากคนนึงฟังเรื่องราวของเธอไปแล้วนะครับตอนนี้ผมชักจะสงสัยแล้วล่ะครับว่าทำไมคุณพ่อถึงสนับสนุนให้น้องมินี่มาเล่นกีฬาที่ผาดโผนและอันตรายแบบนี้ครับทำไมคุณพ่อถึงให้น้องมินี่เล่นอยู่ครับ
2: ข้อหนึ่งก็คืออุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่รองคอหมวกกันน็อกชุดแข่งเนี่ยมันได้มาตรฐานหมดแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในเรคคอร์ดแล้วเนี่ยในโกคาร์ทเนี่ยมันไม่มีอะไรการที่รถแข่งเนี่ยที่จะเกิดอุบัติเหตุแรงๆเนี่ยสิ่งที่อย่างตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์มา
0: ครับ
2: คือชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้รถไม่ไฟไหม้
0: โอเค
2: นะที่ผ่านมาเนี่ยที่เสียชีวิตกันทั้งเยอะๆที่เป็นอุบัติเหตุหนักๆเนี่ยก็คือเวลาชนแล้วหมดสติแล้วก็รถก็ไฟไหม้
0: อ๋อคือเขาหนีมาไม่ได้
2: ตรงนั้นเนี่ย
0: ไม่มีแน่นอนใช่ไหม
2: ไม่มีแน่นอน
0: โอเคครับ
2: มันไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นการแข่งรถเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเตรียมพร้อมหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแข่งขันกรรมการสนามอย่าลืมสิว่าบนในสนามเนี่ยคุณวิ่งอยู่น้องวิ่งอยู่300
0: ครับ
2: ผมวิ่งอยู่300
0: ครับ
2: 5มันดิฟกันแค่5
0: ครับ
2: งั้นการกระแทกกันเนี่ยมันเป็นความเร็วที่ไม่ต่างกันสิ่งที่จะอันตรายก็คือเราไปชนอะไรที่เป็นจุดนิ่งๆนะอย่างบนถนนเนี่ยอย่างรถตัวอย่างเนี่ยทั่วไปที่อุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่ามีรถตัดหน้
0: าม
2: ีรถช้ากว่าเยอะ
0: ครับ
2: คนที่ขับ120ไปชน60ผลต่างมันก็60แหละ
0: โอเค
2: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: อย่างในสนามเนี่ยความเร็วแต่ละรุ่นเขาก็

0: วางกติกามาให้รถมันวิ่งกันสูสีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสนามเนี่ยปลอดภัย 99%
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับขับในสนามกับขับข้างนอก
0: บนถนนตัวแปรอย่างอื่นเยอะมีฟุตปาดอย่างน้องเนี่ยขับโกคาร์ทในสนามหรือว่าขับรถยนต์ในสนามเนี่ยเวลาน้องหมุนทีนึงแหกโค้งทีนึง
1: ครับ
0: หรือจะเสียหลักเสียการทรงตัวเบรกไม่อยู่ทีนึงอย่างน้อยน้องก็ต้องไปฟาดฟุตปาด
1: ครับ
0: ดวงไม่ดีไปฟาดไฟเสาไฟฟ้าดีไปฟาดไฟไฟฟ้าข้างคนขับนั่นคือเรียบร้อยใช่ไหมในสนามไม่มีพวกนี้ไม่มีเพราะดูมอเตอร์จีพีสิเขาจะล้มด้วยความเร็วสัก200กว่าเขาก็แค่ไถไปแล้วก็ชุดก็ถลอก
1: แล้วชุดพวกนั้นก็คือมันป้องกันอยู่แล้วถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่ไม่เอาว่าเนื้อไม่มีถลอกเลย
1: จริง
0: ไหม
1: ครับ
0: เอาว่าเนื้อไม่มีถลอก
1: คือเพราะว่าชุดมันต้องหนามาก
0: ใช่
1: เพราะว่าเซฟตี้คือ 100% แน่นอน
0: ใช่แล้วทุกอย่างต้องการเป็นการต้องผ่านแอปพรูฟหมดไม่ใช่อยู่ๆจะไปซื้อหมวกทั่วไปหรือซื้อชุดทั่วไปแล้วก็ลงไปแข่งได้เลยไม่ใช่ทุกอย่างต้องแอปพรูฟหมด
1: เพราะว่าการแข่งอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแต่มันก็มีความปลอดภัยสูงมากๆ
0: ใช่ผมมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยผมก็คงจะไม่เอาลงมาเสี่ยงตรงนี้ครับ
1: เพราะว่าคุณพ่อต้องมั่นใจอยู่แล้วว่ากีฬานี้มันโอเค
0: ใช่ใช่และอีกอย่างนึงการที่ไปขับรถแข่งอย่างน้อยเขาก็ได้ประสบการณ
1: ์
0: ที่จะใช้ชีวิตบนถนนในอนาคตเพราะเขาเวลารถเสียหลักรถหนุนรถตัดหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: เขาเจอมาหมดแล้ว
0: ตัดสินใจได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยขับแน่นอน
1: ครับ
0: วันการแข่งขันเนี่ยจะเทียบกับแข่งวันเท่านี้แล้วก็ไปแว้นไปซิ่งกันบนถนนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนที่มาแว้นบนถนนเนี่ยเราก็เข้าใจนะเขาอยากจะมีทางออกเขาไม่มีที่ไป
1: ครับ
0: ในวัยนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าคนชอบกีฬาเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเขาไม่มีที่ออกเท่านั้นเองเพียงแต่ถ้าผู้ใหญ่หรือภาครัฐเนี่ยก็ควรจะหาที่หาทางให้
1: เขาไปที่หมายความว่าถ้าคนที่ชอบขับความเร็วแว่นๆเรามาขับอะไรนี้ดีกว่า
0: วันนี้เวลานี้
1: ปลอดภัยกว่าแน่นอน
0: แน่นอน
1: พอได้ฟังแบบนี้แล้วผมชักสนใจและอยากจะลองขับรถโกคาร์ทดูบ้างแล้วสิครับงั้นวันนี้ครับเราอยู่กับแชมป์โกคาร์ททั้งทีผมจะให้น้องมินนี่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ผมสักรอบครับไหนสอนพี่ขับหน่อย
2: ก็นั่ง
1: นั่งนั่งยังไงครับโอ้คุณน้องเขาดูเท่จังเลยอ่ะแล้วอันนี้ยังไงต่อถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องทำสตาร์ทยังไง
2: ดึง
1: ดึงดึงอะไรครับไหนไหนเอาเนี่ยเหรอแล้วดึงเสร็จแล้วก็คือมันก็จะไหลไปเลยเหรอว่าต้องทำไง
2: เหยียบ
1: อ๋อต้องเหยียบก่อนใช่ไหมมันไม่ได้ไหลไปเองใช่ปะไหนอันไหนอันไหนเบรกไหนคันเร่งอ่ะ
2: อันนี้เบรกอ
1: ันนี้เบรกเอาเบรกคือซ้ายถูกปะขวาคันเร่งก็คือเวลาเราเหยียบเนี่ยเราต้องเหยียบแบบผ่อนๆว่าเหยียบไปเลย
2: แล้วแต่
1: เอาแล้วแต่ด้วยโหแล้วเวลาถึงโค้งทำไงอ่ะ
2: เบรก
1: เบรกแล้วเบรกตอนเบรกต้องเหยียบคันเร่งด้วยไหมไม่คือพอถึงโค้งมันก็คือเหยียบเบรกแล้วก็
2: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ต้องเหยียบแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเหยียบพร้อมกันไม่ได้อ๋อโอเคคันนี้มันพวกนี้มันดิฟได้ปะ
2: ได
1: ้ดิฟได้ด้วยดิฟยังไง
2: ก็แค่เลี้ยว
1: ฮะ
2: ก็แค่เลี้ยว
1: ก็แค่เลี้ยวมันจะดิฟเลยหรอ
2: เลี้ยวแรงแรง
1: เลี้ยวแรงแรงด้วยมันแล้วมันมีโอกาสแบบมีด้วยอีกพี่ไม่ทำละไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราลองขับดูนะครับเดี๋ยวขอไปเอาหมวกมาใส่ก่อนนะครับพอได้ลองขับดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นของคู่กันของวัยรุ่นอย่างเราเลยครับแต่จะว่าไปทำไมเราถึงชื่นชอบความตื่นเต้นและความท้าทายช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบร่วมกันครับ

0: รายการ Gen Y ของเราวันนี้ครับได้เดินทางพบคุณหมอครับเพื่อมาทำความเข้าใจและหาคำตอบครับว่าทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเหนือและความท้าทายครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครั้งนึงครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท็อป
0: คุณหมอครับทำไมวัยรุ่นถึงชอบความเร็วครับ
1: อ๋อครับจริงๆเรื่องของวัยรุ่นกับความเร็วก็เป็นของคู่กันนะครับแต่จริงๆนอกจากเรื่องของความเร็วแล้วเนี่ยกิจกรรมท้าทายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการที่ทำกิจกรรมไปเดินป่าปีนเขาหรือไปเที่ยวท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่มันทำให้วัยรุ่นเขารู้สึกว่าตัวของเขาเองนั้นสามารถทำได้สามารถสำเร็จกับมันพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นเขาต้องการนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเองเขาเป็นวัยที่เขาต้องการการยอมรับเขารู้สึกอยากให้คนรอบข้างเขาเห็นว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได
0: ้นะครับแล้วทำไมต้องแข่งรถนะครับไม่เข้าใจ
1: ทำไมต้องแข่งรถใช่ไหมครับอันนี้สิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกลุ่มสังคมที่เขาอยู่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับเราพบว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เข้าไปอยู่กลุ่มสังคมแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเขาอาจจะขาดการยอมรับจากกลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวของเขาหรืออาจจะเป็นกลุ่มสังคมที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณครูเพื่อนกลุ่มอื่นหรือครอบครัวเนี่ยผลักไสออกไปแล้วก็เพราะว่าจริงๆกลุ่มที่มีพฤติกรรมเกเรหรือแว่นต่างๆเหล่านี้เราก็อาจจะมีพฤติกรรมเกเรหรืออันธพาลอื่นๆรวมด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้ก็มักจะกลับบ้านดึกไม่ค่อยกลับบ้านออกไปค้างคืนข้างนอกบ่อยๆหรืออาจจะมีพฤติกรรมโดดเรียนหนีเรียนนะครับจริงๆทางจิตแพทย์เราก็จะเรียกเป็นทับทางแพทย์นะครับวิชาการว่าเป็น conduct disorder อย่างน
0: ี้นะครับ conduct disorder
1: ก็มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องนะ
0: คร
1: ับไม่ว่าจะเป็นตัวความเป็นวัยรุ่นเอง
0: ครับ
1: นะความเป็นวัยรุ่นเองก็จะมีเรื่องของการที่คิดอะไรอาจจะไม่รอบคอบ อาจจะไม่ได้คิดถึงผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต
0: ครับ
1: อันนี้ก็เลยเลื้อยลามไปถึงเรื่องของสังคมเหมือนกันนะครับที่อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของความสำเร็จในด้านวิชาการมากเกินไปโดยที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เก่งทางด้านวิชาการมากนะก็อาจจะรู้สึกขาดการยอมรับรู้สึกว่าคนเขาไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถเขาก็ต้องไปค้นหาทางอื่นๆเพื่อจะทำให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็รวมถึงกลุ่มอื่นๆที่เขาจะยอมรับเขาด้วยเหมือนกัน
0: วัยรุ่นบางกลุ่มที่เขาไปใช้ความเร็วในสถานที่ที่มันไม่ควรใช้อะอย่างเช่นแบบไปขับรถเร็วในถนนกลางคืนอะไรทางหลวงหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับตอกซอกซอยนะครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมท้าทายของเขาของคนในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับว่าการไปทำให้มีเสียงดังหรืออาจจะทำให้ตรงนั้นอาจจะเป็นบริเวณที่เข้าถึงน้อยของตำรวจหรือคนอื่นๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเลือกนะตรงจุดนั้นๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็มักจะทำในบริเวณเวลากลางคืนมากกว่าเพราะจริงๆตอนกลางวันก็คงทำได้ยากลำบาก
0: เข้าใจครับ
1: หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นรถติดหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างนี้เขาก็อาจจะบางคนกลุ่มนี้ก็จะนอนดึกใช่ไหมครับเพราะเขาก็แข่งกันดึกตื่นก็สายหน่อยแล้วก็จะไปถึงเวลารวมตัวกันก็เลยอาจจะเป็นเวลานั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: แต่การที่เขาแข่งรถกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้แข่งกันเงียบรถบางคันก็เจาะท่อหรือมีเสียงดังเป็นกลุ่มใหญ่สร้างความอาจจะสร้างความโกลาหลเกิดขึ้นหรือปิดถนนอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำไมเขาต้องทำแบบนั้นนะคร
1: ับ ครับจริงๆก็เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
0: เป็นการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มของเขา
1: ใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งการเจาะท่อหรือทำให้มีเสียงดังเนี่ยมันก็ทำให้คนในกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่ายอมรับเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนกับโดดเด่น
0: เหมือนเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจนี่แหละ
1: เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจ
0: อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอครับ
1: แล้วเขาก็สนับสนุนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเท่หรือทำได้ดีอย่างนี้นะ
0: ก็เพราะว่าคนในกลุ่มของเขาทั้งหมดชอบเหมือนกัน
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางจิตวิทยาเราก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนทางสังคม
0: ไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามแต่ถ้าสนับสนุนกันเขาก็จะทำ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะมากขึ้นเมื่อเขาได้พฤติกรรมเหล่านี้ได้รับการยอมรับ
0: คือวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่เขาไปขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นเด็กแว้นหรือแข่งรถกันเนี่ยเวลาเขาไปทำเนี่ยเขาไม่ใส่หมวกกันแน่นอนผมเดาว่าเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกกันแน่นอนแล้วเขาใช้ความเร็วแล้วก็แข่งกันในที่ที่ไม่ปลอดภัยเขาไม่กลัวเรื่องอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บบ้างหรอครับ
1: อันนี้จริงๆส่วนหนึ่งของวัยรุ่นเองแล้วนะครับอย่างที่บอกเขาว่าอาจจะไม่ได้คิดหน้าหรือคิดหลังอย่างรอบคอบนะครับเขาก็คิดว่าอุบัติเหตุเหล่านี้ก็คงไม่เกิดกับเขาหรอกหรือถึงเกิดก็คงไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเขาใส่หมวกกันน็อกเขาใส่อะไรต่างๆเนี่ย ลุ่มหรือเพื่อนในสังคมของเขาก็คง
0: ไม่ยอมรับเขา
1: ไม่ยอมรับเขาแล้วเขาก็คงหาว่าเขาไม่เข้มแข็งเขาดูป๊อดหรือเปล่าไม่กล้าหรือเปล่าอันนี้ก็ทำให้เขายิ่งไม่มีพฤติกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นเนาะอย่างการป้องกันความปลอดภัยนะครับ
0: คือบางคนเชื่อว่าเนี่ยถ้าเป็นเด็กแว้นแล้วก็แข่งกันแล้วยังหนีตำรวจได้อีกเนี่ยจะยิ่งเท
1: ่
0: ถึงกับขั้นบางครั้งถึงกับแบบไปล่อตำรวจเพื่อที่จะให้ตำรวจมาวิ่งไล่เราและถ้าหนีได้คือจะเท่มาก
1: อ
0: ันนี้คือผมไม่รู้จะอธิบายกับมันยังไงคุณหมอช่วยหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับจริงๆก็คงเหมือนเป็นกิจกรรมท้าทายหนึ่งในกลุ่มของเขาอย่างเงี้ยนะครับ

0: แล้วเขาก็อาจจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้มากโดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงว่าจริงๆการหนีตำรวจนี่นอกจากจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วเนี่ยการถูกจับกุมอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะยิ่งส่งผลต่อครอบครัวหรือตัวเขาเองได้อย่างมากอะไรเงี้ยนะครับ
1: คือมันค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ความรู้สึกผมนะคือมันค่อนข้างจะแน่นอนเลยว่าถ้าคุณหนีตำรวจคุณโดนถ้าคุณหนีไม่รอดคุณโดนจับได้มันเข้าคุกอยู่แล้วอะแล้วทำไมเขาถึงคิดตรงนี้ไม่ได้ล่ะครับ
0: จริงๆเขาคงทราบอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็เห็นว่าการที่เขาหนีรอดได้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มันท้าทายอย่างมาก
1: ก็คือท้าทายและเป็นการยอมรับของคนในกลุ่มเขาแค่นั้นเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเรื่องของการยอมรับในกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ที่สุด
0: ในกลุ่มนี้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเด็กแว้นน
1: ี่
0: อยากให้มองว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปลายเหตุนี่นะครับ
1: ปลายเหตุเหรอคร
0: ับ ปลายเหตุเพราะว่าจริงๆเลยก่อนที่เขาจะไปสู่เด็กแว้นเนี่ยเขาก็จะมักมีเหตุนำมาก่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากตัวเขาครอบครัวหรือสังคมอย่างที่พูดถึงไปเมื่อตอนต้นการแก้ปัญหาทั้งตัวของเขาเองหรือครอบครัวของเขาหรือสังคมของเขาเนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็น่าที่จะป้องกันปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะท้อหรือเหนื่อยเพราะว่าเขาก็คงพยายามมาหลายอย่างแล้วหรือบางคนครอบครัวอาจจะไม่มีความพร้อมที่จะนำเขามาเข้าสู่กระบวนการรักษาหรือการดูแลอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นจริงๆคุณพ่อคุณแม่รวมถึงสังคมก่อนก็อย่าเพิ่งท
1: ้
0: อ
1: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญมากๆในการเปลี่ยนตรงนี
0: ้ใช่ครับเพราะจริงๆการที่เขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยจริงๆก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะป้องกันปัญหาต่างๆได้นะครับแล้วก็จริงๆนอกจากนี้ก็คนในสังคมเหมือนกันถ้ามองว่าเรื่องของที่เขาเกิดเนี่ยตรงนี้มันมีที่มาที่ไปแล้วก็คงไม่ดุว่าหรือตำหนิอย่างเดียวเนาะเพราะการดุว่าหรือตำหนิหรือโทษอะไรเงี้ยก็คงทำให้เขาตัวเขาเองก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นปัญหา
1: ไม่ถูกยอมรับไปอีก
0: ไม่ถูกยอมรับไปอีกเขาก็ยิ่งจะทำมีเรื่องมีพฤติกรรมเหล่านี้มากขึ้นหรือนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่มันมากขึ้นไปอีก
1: ตะกี้คุณหมอว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องเข้ามาทำการรักษาคนกลุ่มนี้เขาเป็นคนป่วยแล้ว
0: จริงๆก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเรียกว่ารักษานะครับแต่ก็คงมาประเมินเพราะว่าในปัจจุบันทางจิตแพทย์เองเนาะหรือคุณหมอที่เขาดูแลวัยรุ่นเขาก็ดูแลหลากหลายครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าตัวของคนกลุ่มนี้เองบางครั้งก็มีภาวะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สั้นหรือซึมเศร้าหรือการได้ใช้สารเสพติดอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
0: กลุ่มคนพวกนี้ก็ถ้ามีก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือหรือรักษาไปแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็สังคมปกติเราก็จะให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เกี่ยวข้องกับเขาว่าจะช่วยเหลือเขาต่ออย่างไรทำอย่างไรให้เขากลับคืนสู่สังคมที่น่าจะดีแล้วก็ยอมรับเขาได
1: ้ครับมันมีทางออกที่จะให้คนกลุ่มนี้ไปหาการยอมรับจากที่อื่นได้บ้างไหมครับ
0: จริงจริงก็มีมากมายเลยครับเราเพราะว่าเด็กๆที่บางครั้งอาจจะไม่ได้มีความสามารถทางวิชาการหรือการเรียนมากนักบางคนก็เก่งเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันความเร็วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าก็น่าจะไปทำในที่ที่เหมาะสมที่เขามีการจัดไว้สำหรับแข่งขันกันเพราะนอกจากที่จะมีการจัดให้แข่งขันกันอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วก็จะมีเรื่องของกฎกติกาที่มันจะช่วยให้เขาปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็น่าจะได้รับการยอมรับมากขึ้นจากสังคมที่กว้างขึ้นนอกจากสังคมที่เป็นกลุ่มของเขาด้วยนะครับ
1: อยากจะให้คุณหมอแนะนำครอบครัวที่มีวัยรุ่นหรือมีลูกที่อยู่มีกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้ครับเป็นเด็กแว้นอะไรเงี้ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้างครับ
0: สำหรับครอบครัวที่มีลูกที่มีปัญหาเหล่านี้แล้วนะครับจริงๆก็อยากจะให้ลองย้อนกลับมาดูในครอบครัวของตัวเองก่อนนะครับว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่จะมีอะไรที่สามารถช่วยเหลือหรือดึงลูกกลับมาได้บ้างส่วนหนึ่งบางคนอาจจะท้อหรือเหนื่อยหรือโกรธหรือไม่พอใจลูกเราอย่างมากแล้วตรงนี้ยิ่งมีส่วนที่ทำให้การยอมรับของคุณพ่อคุณแม่กับตัวลูกเนี่ยมันน้อยลงหรือทำได้ยากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนยังไม่ได้มีทางออกก็การมาปรึกษาก่อนอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่ง
1: การปรึกษาคุณหมอใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับเป็นทางออกหนึ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่สามารถปรับตัวแล้วก็ค่อยๆมองหาจุดดีอื่นๆของลูกแล้วก็พยายามดึงเขากลับมาด้วยจุดดีเหล่านั้นแล้วก็ส่งเสริ
1: ม
0: ให้เกิดการยอมรับลูกตรงจุดนั้นได้มากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ลองทำดูก่อนได้นะครับ
1: ก็หมายความว่าจากที่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะไปภูมิใจในการที่เขาเป็นเด็กแว้น

0: แต่คุณพ่อคุณแม่ควรดึงเขากลับมาสร้างความภูมิใจให้เขาในครอบครัวเขาเองเพื่อให้เขาได้มีที่อยู่ของเขาถูกไหมครับ
1: ได้ครับรวมถึงคนอื่นๆในครอบครัวก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
0: ความเร็วที่ผิดที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาสำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเราเลยนะครับการห้ามอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าลองเปิดใจรับฟังรวมทั้งแนะนำโทษและผลเสียที่อาจจะตามมาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับรายการของเรายังมีเรื่องราวของวัยรุ่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการ Gen Y สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงอเงอเงอชะเงอเงอชะเงอเงย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: ว้าวงูของเจ้าแมวน้อย
1: บรึ้นซิ่งไปเลยว้าว
2: หมูหยองหมูหยองอยู่ไหนอะ
1: อยู่นี่อยู่ห้องนี
2: ้หมูหยองยังไม่ไปกันอีกเหรอ
1: ไปไหนเหรอ
2: เขาไปเล่นว่าวกันไงที่สวนน่ะคนเยอะน่าสนุกมากๆเลย
1: โอเคโอเคเดี๋ยวหมูหยองตามออกไปกำลังมันเลย
2: งั้นอย่าลืมหยิบกุญแจบ้านของเขาสวยออกมาด้วยนะ
1: เออนะระดับเนี้ยไม่มีลืมอยู่แล้วล่ะ
3: เอ้ยต่อสู้กับเราร้าย
2: เฮ้ยก็กลัวหมูหยองลืมนี่นาร
1: ู้แล้วนะปกติอ่ะหมูหยองก็เก็บกุญแจให้อยู่แล้ว
4: What is it?

0: kite. K-I-T-E, kite. A kite. Kites.
1: ดาวี่รออยู่เลย
2: What?
1: หมูหยองขอเล่นด้วยดีไหมเอก
3: ได้เลยแต่ฉันว่าเรารีบไปที่สวนในเมืองกันดีกว่าวันนี้ฉันต้องไปดูแลเรื่องบัตรเข้างาน
1: น่ะใช่มีคนเล่นกันเยอะแยะเลยงั้นรีบไปกันเลยดีกว่า
3: การเล่นว่าวนี่งั้นฉันไปก่อนนะ
1: แล้วรีบตามมานะ
3: โอเคเชิญครับเชิญครับขอบัตรด้วยครับ
1: ไอ้ขอหมูหยองก่อนเลยจ้างั้นเดี๋ยวหมูหยองเป็นคนถือเชือกวิ่งนะเขาสวยจะส่งว่าวให้เรื่องวิ่งหมูหยองถนัดน่า

0: kitten. K I T T E N. Kitten. A kitten. Kittens.
1: เป็นอะไรหรือเปล่าแมวน้อยขอโทษนะหมูหยองขอโทษ
2: วิ่งตามไปน่าจะทันนะ
1: ไม่ทันไม่ทันไม่ไหวแล้วว่าวลอยไปไกลแล้ว

0: เกิดอะไรขึ้นเหรอ
1: ทำไงดีอะว่างูของเจ้าแมวน้อย
0: ไม่เอกว่าขอให้คุณยาช่วยหาดีกว่า
1: ดีจังเลยงั้นเดี๋ยวข้อสวยขอหยิบกระเป๋าตังค์ก่อนนะรอก่อนนะแมวน้อยหมูหยองสัญญาว่าจะเอาว่าวของเธอกลับมาให้ได
2: ้ฮะเมียว
1: ไอ้ถึงแล้วหมูหยองปล่อยประตูเลยโอเคหมูหยองจัดการเองกุญแจไปไหนล่ะเนี่ยเฮ้ยข้าสวยบอกหมูหยองแล้วนะว่าให้หยิบมา
3: ไม่มีไม่มีไม่รู้ล่ะแล้วทำไมเธอสองคนไม่หยิบมาเล่า
0: ก็พวกเราไว้ใจหมูหยองเหมือนกับที่เราไว้ใจข้าสวยเรื่องเตรียมอาหารส่วนฉันก็ดูเรื่องบัตรเข้างาน
1: เห็นด้วยนะ
3: ครับครับยอมรับผิดแล้วครับหมูหยองขอโทษ
1: What is it?

0: Y key, a key. Keys.
1: เย้ดาวี่น่ารักที่สุดเลย
2: เฮ้ยหมูหยองนะหมูหยอง
1: โอเคฉันว่าเรารีบไปหาว่าวของลูกแมวกันดีกว่านะ
2: ช่วยหน่อยนะครับคุณยานวิเศษ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช้
2: คือหมูหยองทำว่าวของแมวน้อยหายไปคุณยานช่วยพาไปหาหน่อยนะครับ
3: โอเคเข้าใจละ

0: ถึงจุดหมาย
1: ว้าวอากาศสดชื่นไม่รู้ว่านี่เรามาอยู่ตรงไหนนะเนี่ยฉันว่าเป็นที่สูงนะคงอยู่แถวๆนี้แหละเฮ้ยไม่เห็นมีเลยนั่นไงก็บนหัวหมูหยองน่ะไหนๆไม่มีนี่ไม่ใช่บนต้นไม้เงยหน้าสิเฮ้ยเจอจนได้ว้าวแต่อยู่สูงแบบเนี้ยเก็บไม่ถึงอ่ะจริงด้วยโอ้ยเครียดเลยแฮะ

0: kangaroo. K A N G A R O O, kangaroo. A kangaroo. Kangaroos.
1: มีอะไรกันเหรอพวกนาย
2: อย่าทำร้ายพวกเรานะคะพวกเรากลัวแล้ว
3: คือพวกเราเก็บว่าวที่อยู่ตรงนี้ไม่ถึงนะครับ
1: โถเอ้ยแค่นี้สบายมากเห็นยืนกันอยู่นานแล้ว
4: จะไหวเหรอครับ
3: นิชาตัวเบาล้ำเลิศ
4: โอ้ยข้าน้อยขอคาระวะ
3: ขอบคุณมากครับคุณจิงโจ้
1: ไม่เป็นไรสบายมากไปละ
4: ไม่ได้คุณจิงโจ้นี่แย่เลยนะเนี่ย
5: ประทับจิตประทับใจ
3: กลับกันดีกว่า

0: Key? Kitten? Good job! What is it? Kangaroo? Kitten!
1: Wow! เก่งจริงๆแฮะเพื่อนๆของเราเพื่อนๆได้คำศัพท์เยอะเลยนะคะ
2: แล้วพบกันใหม่นะครับ
3: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์หอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องปัณณรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับอ๋อวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นะเครื่องแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะฮะของขวัญของใครเหรอครับแม
1: ่ของขวัญให้พ่อเขานะจ๊ะวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรา
0: ว้าวโรแมนติกสุดๆเลย
1: วันนี้น่ะต้องเป็นวันที่โรแมนติกที่สุดของแม่เลย
2: เฮ้ยไปดูการ์ตูนดีกว่าเล่า

0: เฮ้ยแกว่าบรรยากาศมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
1: เออนั่นนะสิยายก็ว่างั้นเหมือนกัน
2: เฮ้ยคุณพ่อไปมัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีคุณพ่อมัวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะ
3: เบาๆสิจ้ะลูกเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ยินหรอก
2: เอ๋แล้วทำไมต้องให้แม่ไม่ได้ยินด้วยล่ะคะ
3: คือว่าพ่อลืมไปเลยนะสิว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน
0: ฮะคุณพ่อลืมวันครบรอบวันแต่งงานเหรอครับ
3: เย้ยเบาๆก่อนสิทุกคนอย่าเสียงดังไปสิ
1: โถเอ้ยวันสำคัญแบบนี้เธอลืมได้ยังไงกันเนี่ย
3: ก็ช่วงนี้ผมงานยุ่งนะครับก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเพิ่งมานึกได้เอาเมื่อกี้นี้เองของขวัญอะไรก็ไม่ได้เตรียมไว้สักอย่าง
0: เย้ยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องเขาแล้วก็
3: เว้ยเอ้ยทำยังไงดีทำยังไงดี
2: เอาอย่างนี้ไหมคะ
3: ก็โอเคนะจ๊ะ
2: ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้นะคะเดี๋ยวทำตามแผนเมื่อกี้นี้ได้เลย
0: ครับแย่แล้วครับแย่แล้วแม่ครับแย่แล้วครับ
4: เอ๊ะอะไรแย่เหรอแก๊ป
0: คุณยายน่ะสิครับคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเห็นออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยล่ะครับ
4: ฮะจริงเหรอคุณแม่คะคุณแม่ไหนแล้วคะเนี่ยคุณแม
3: ่เย้แม่ไม่อยู่แล้วเอาละกุ๊กจะให้พ่อทำอะไรเป็นของขวัญให้แม่เหรอจ๊ะ
2: กุ๊กคิดไว้แล้วค่ะแล้วทำแหวนเพชรช็อกโกแลตให้แม่กันไหมคะ
3: ฮ่าแหวนเพชรช็อกโกแลตเหรอ
2: เอาละก็เริ่มลงมือกันได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนเป็นภาพเปิดไฟต้มน้ำได้เลยเอาแค่อื่นๆเป็นไอ้นิดหน่อยก็พอทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตแท่งใส่ชามแล้วก็เอาชามลงไปแช่ในน้ำร้อนค่ะให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วเราก็เอาชามช็อกโกแลตขึ้นมาทิ้งไว้ให้เย็นลงคอยคนไปเรื่อยๆให้เนื้อช็อกโกแลตข้นทั่วๆกันแล้วก็เอาไปเทใส่แม่พิมพ์รูปเพชรได้เลยทีนี้ก็เหลือแค่เอาแหวนนี้เสียบเข้าไปทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแห้งเสร็จแล้วก็แกะช็อกโกแลตออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะ
3: ฮ่าสำเร็จแล้วล่ะกุ๊กพ่อทำได้แล้วล่ะจ้า
2: ทั้งแหวนทั้งช็อกโกแลตล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นกุ๊กว่าแม่น่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะคะ
3: หวังว่าแม่กินช็อกโกแลตนี่แล้วอารมณ์จะดีเลิกโกรธพ่อบ้างนะ
4: โถเอ้ยออกไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยเอ๊ะอ้าวแม่นี่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
1: ไม่ได้หลงทางไปไหนหรอกจ้ะแค่ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านมานิดหน่อยเพิ่งจะกลับมาเมื่อตะกี้นี้เองแล้วพ่อล่ะหายไปไหนมาตั้งนานเพิ่งจะกลับเอาป่านนี
3: ้แม่จ๋าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะ
4: อุ๊ยตายแหมพ่ออะไรคะเนี่ย
2: เอ๊ะแหวนช็อกโกแลตค่ะแม่รู้หรือเปล่าคะว่าพ่อน่ะอุตส่าห์ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะกว่าจะได้แหวนเพชรวงนี้มาให้แม่ค่ะ
3: ขอโทษนะจ๊ะที่ของขวัญของพ่อมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เอาไว้วันหลังพ่อได้เงินโบนัสเยอะๆแล้วพ่อจะซื้อแหวนเพชรจริงๆให้แม่ใหม่นะจ๊ะ
4: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อถึงมันจะไม่มีราคาอะไรแต่คนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรมาก่อนอย่างพ่ออุตส่าห์ลงมือทำให้แค่นี้แม่ก็ซาบซึ้งแล้วล่ะจ้ะ
3: แม่จ๊ะ
4: ส่วนนี้ก็ของขวัญของแม่นะจ๊ะ

ในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งกู๊ดไนท์นะคะคุณพ่อคุณแม่

0: นี่มันกล่องข้าวลายเบต้าแมนนี่นะ
1: โอ้ยสุดยอดฉันได้ยินว่ากล่องข้าวเนี่ยต้องยิ้มพรมาจากเมืองนอกเลยนี่นะ
2: ถูกต้องนะครับนี่กล่องข้าวเบต้าแมนของแท้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับ
0: ว้าวอยากได้มั่งจังเลย
1: ใช่ๆงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปซื้อมั่งดีกว่าม
2: าเลยมาเลยใครไม่มีกล่องข้าวเบต้าแมนถือว่าไม่ใช่แก๊งเบต้าแมนฮ่าๆๆแก๊งนายก็รีบไปหากล่องข้าวเบต้าแมนมาซะนะไม่อย่างนั้นฉันถือว่านายไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกเรา
0: เอ๊อืมได้เลยเอ๊ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับดึกเหรอครับ
3: ใช่จ้ะวันนี้พ่อกับแม่เขาต้องไปงานเลี้ยงเพื่อนๆ นะจ้ะคงจะกลับค่ำๆเลย
0: โหยแล้วอย่างนี้แกจะขอตังค์ใครไปซื้อกล่องข้าวเบต้าแมนได้ล่ะเนี่ย
3: อะไรนะจ๊ะเลบ้าแมนมันคืออะไรเหรอ
0: เบต้าแมนครับเบต้าแมนกระตุ้นซุปเปอร์ฮีโร่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยล่ะครับ
3: ถ้างั้นเอาตังค์ยายไปก่อนก็ได้ยายพอจะมีติดตัวอยู่นิดหน่อย
4: เอ๊ะกล่องข้าวที่ว่าคืออันนี้ใช่ไหมแก๊ป
0: ฮ่าใช่แล้วครับอันนี้เลยล่ะครับ
4: ถ้างั้นกึกว่าตังคุณยายคงไม่พอหรอกค่ะ
3: เอ๊ะทำไมล่ะจ๊ะแค่กล่องข้าวลายการ์ตูนมันจะสักกี่บาทกันเชียว
4: 3,500 ค่ะ
3: ฮ่า 3,500 โอ้โหทำไมมันถึงได้แพงอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
4: ก็มันอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนี่คะแล้วก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์สำหรับนักสะสมโดยเฉพาะค่ะราคามันถึงได้แพงขนาดเนี้ย
3: โอ้แก๊ปถ้ามันแพงขนาดนั้นยายก็คงซื้อให้ไม่ไหวหรอกจ้ะ
0: แล้วแก๊ปจะทำยังไงล่ะเนี่ยแบบเนี้ยแก๊ปต้องถูกตัดออกจากแก๊งเบต้าแมนแน่ๆเลยโถ่ไม่นะ
3: ยายว่าแก๊ปใช้กล่องข้าวลายอื่นที่ถูกๆกว่านี้หน่อยก็ได้มั้งจ๊ะกล่องข้าวลายไหนๆมันก็ใส่ข้าวได้เหมือนกันนั่นแหละ
0: คุณยายอ่ะคุณยายไม่เข้าใจแก๊ปถ้าไม่ใช้กล่องข้าวเบต้าแมนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเฮ้ย
3: อ้าวโถนี่ยายพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยแล้วนี่เราจะช่วยแก๊ปได้ยังไงมั่งล่ะเนี่ย
4: นึกออกแล้วค่ะกึกนึกวิธีที่จะช่วยแก๊ปได้แล้วค่ะขั้นแรกก็ต้องทำข้าวผัดซอสก่อนให้สีออกแดงๆเหมือนเบต้าแมนเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปอกลงไปบนกล่องข้าวตัดแต่งรูปร่างให้ดูคล้ายๆส่วนหัวของเบต้าแมนซะเสร็จแล้วก็วางสาหร่ายข้าวลงไปดูเหมือนผักตาดำๆของเบต้าแมน
0: ผักเขียวๆข้างบนหัวนี่แหละครับ
4: ผักเขียวๆแบบนี้แล้วก็ใช้ผักกาดตัดเป็นแถบแปะลงไปได้เลย
0: ฮ่าแล้วส่วนเขาแฉกๆเหลืองๆกับขอบตานี่แหละครับ
4: เอาไข่ทอดมาตัดเป็นเขาแฉกๆแบบนี้แล้วก็ติดลงไปบนหัวเบต้าแมนซะไงเล็บใกล้เคียงเบต้าแมนแล้วหรือยังเราใช้เส้นลูกชิ้นปลาแล้วกันนะตัดเป็นแถบปากแบบนี้แล้วก็ตัดลงไปตัดแค่นี้ก็ได้กล่องข้าวลูกเบต้าแมนแล้ว
0: ว้าวสุดยอดไปเลยพี่ปุ๊กเบต้าแมนจริงๆด้วยล่ะครับ
4: พี่จะต้องผักกาดแก้วเข้าไปเป็นแบ็คแล้วเติมใส่ทอดเป็นชิ้นๆกับไส้กรอกลงไปหน่อยให้มีเนื้อสัตว์บ้างแล้วก็มะเขือเทศแครอทบรอกโคลีป้องแค่นี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วข้าวกล่องที่มีแค่กล่องเดียวในโลกรับรองว่าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนแค่นี้พอจะเอาไปอวดเพื่อนได้หรือยัง
0: ได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับพี่กุ๊กที่ทำให้ผม

0: ความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยจากของธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นของพิเศษได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียตังค์ซื้อของแพงๆเลย อยากรู้จังเลยว่าถ้าเพื่อนๆแก๊ปเห็นกล่องข้าวนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: ว้าวเจ๋งไปเลยฮะ
2: เฮ้ยนั่นสิเจ๋งสุดๆเลยอ่ะ
3: ของใหม่พิเศษไม่มีขายที่ไหนอ่ะ
2: เจ๋งกว่ากล่องข้าวไลท์เบตเตอร์แมนธรรมดาธรรมดาเยอะแยะเลยอ่ะ
3: โอ้ยเมื่อวานอ่ะทุกคนยังชมกล่องข้าวของฉันอยู่เลยทำไมวันนี้ตกกระป๋องซนแล้วเนี่ยหอยจ๊ะพวกเนี้ยพี่นายทำข้าวกล่องเผื่อฉันกล่องนึงได้ไหมอ่ะฉันอยากได้มั่งอ่ะ
1: ฉันด้วยฉันด้วยพวกเราเป็นแก๊งเบต้าแมนเหมือนกันขอฉันด้วยกล่องนึงนะ
2: ไม่รู้สิต้องไปถามพี่กุ๊กดูก่อนนะ
0: ได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่ทำเผื่อให้ก็ได้จะเอาร้านไหนก็ได้บอกมันเลย
3: อ๋อจริงเหรอครับถ้างั้นผมขอร้านนี้ร้านนี้แล้วก็ร้านนี้ด้วยเอาทั้งหมด20ลาย20กล่องเลยครับ
0: ฮะ20กล่อง
1: ส่วนผมก็ขอร้านนี้ร้านนี้แล้วก็ร้านนี้ด้วยนะครับ
0: โอ๊ยมันเยอะไปแล้วอ่ะอยู่ไม่ได้

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวด

0: ลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับนะครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โจชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง 4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คน

นะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆนะครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องนาคก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า

0: ย้อยอะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาเร็วแบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชิญไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานสื่นชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: อุ้ยต้องอย่างนั้นสิที่ใจดีสมกับที่เป็นคุณพระอาทิตย์ยัยนี่เดี๋ยวสิยังไม่ใช่เสียงของฉันนะเ
1: ดี๋ยวอรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็ก
2: ๆโอ้นายโอ้นายโอ้นาย
3: แบบนี้แขกหวานก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ้อนกันเถอะ
4: หนึ่งสองสามสี่
5: เด็กๆจ้าหืมช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ้า
6: ฮะ
7: อะคุณโป
5: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้ไม่เจอเด็กๆ
2: ได
5: ้
2: เลย
0: มาโถแล้วจะไปไหนของเจ้าฟักทอง
7: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยครับ
0: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
5: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวล่ะคะเด็กตั้งหลายคน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานๆรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานๆให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
2: เย้
3: ใจเย็น
2: จัง
3: เลย
0: เอาล่ะเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานๆรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันทีเดียว
3: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
8: เฮ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินอ่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะ
0: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
3: ้
0: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลย

0: หลานปู่จะให้ยืมกล้องสองทางควายไปส่องดูทิวทัศน์กันนะแต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานต้องทำยังไงรู้ใช่ไหม
1: เขาดูค่ะ
0: ดีมากเอาไป
2: ทำไมหัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอะ
3: อ๋อนี่น่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
4: เย้ย
5: ผิดด้านแล้ว
0: ฉลาด
6: นั่นคุณหวานใช่ไหมครับปู่
0: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
5: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณหวานมากกว่านะครับ
0: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
7: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
2: แต่ว่าดูยังไงก็เป็นคุณหวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
0: ่เห็นไหมล่ะ
5: งงเลย
2: ฮะนู่นมีปลาบินด้วย
3: ไหน
2: ขอดูด้วยสิ
6: บินได้เป็นไปได้ไง
5: นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
0: เห็นไหมล่ะปู่บอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็ดออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินผมนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
1: เลย
2: โอ้

0: เอ๊ะแล้วนี่พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับขนโป
1: จริงสินะกูยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานนี่ก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนคลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: แล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำพวกหลานกูจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: นั่นตัวอะไรครับคุณปู
1: ่ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมเจ้าพลักเห็ดตามมาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ปู่ใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปู่ก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปู่ก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของพระเข็นแล้วตั้งแต่นั้นพระเข็นก็ตามปู่กับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกับตันพับจินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคลาร์กเข้ม
4: ตันพับจิน
1: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปู่ใช้ในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
2: โอ้โหสุดยอด
1: เท่ด้วยเดินน่ะ

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่ลายแทงบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะ
2: เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ำไหนล่ะครับคุณโป
1: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาถ้ำที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
3: ไม่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
3: เย
4: ้ฮึ่ยงงงงง
0: เดี๋ยวครับคุณปู
1: ่มีอะไรเหรอ
0: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
1: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
2: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณปู่เฮ้ย
1: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะฮะ
2: แล้วแบบนี้พวกเขาจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
1: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบชะ
0: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
1: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก็ได้อันเนี้ยนะ
0: พี่ผึ้ง
5: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
1: ครับปันโถจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
0: อ๋อคุณผึ้งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
1: อย่างนั้นหรอกเหรอ
0: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับคุณปู
1: ่พวกเราก็ลองเข้าไปดูกันเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
2: เฮ้ยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
1: ไอ้หัวไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ
3: กับดักเหรอ
1: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
3: ครับ
1: ตามมาคลิม
3: ทางนั้นคือทางสมบัติแล้วล่ะ
6: ดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
2: ชัยยอ
0: เบาเบาสิ
1: เบาหน่อย
2: โอ้โหเ
0: งินทุนนั้นไม่ยอมพระราชาโอ้กาแฟดำ
1: นั่นไงล่ะเจอแล้วอยู่แน่งเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
7: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
1: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลานหลาน
2: เฮ้ยรอดแล้วเรา
1: เก่งมากพวกหลานๆทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะไม่ต้องตกใจไปนะพวกหลานๆราเคนเอ๋ยฉันขอโทษเจ้าด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แตะต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะอย่าโกรธเลยดีกันนะ
0: คุณพระแค่ใจดีที่สุดเลย
1: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าลืมแรงฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขอนามัย
7: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
1: กาลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกอกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพนกวินสีทอง
4: ลัคกี้เหรอ
1: ถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
7: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
1: ใช่การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
2: คุณโปครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณโปนะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
1: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
0: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกครับ
1: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
2: คุณปู
1: ่เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหม
4: ครับคุณปู
1: ่กูจะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมล่ะ
7: อะไรล่ะครับคุณปู่
1: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
4: ได้เลยครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเราจะต้องทันเกมเพื่อคุณต้องรู้ก่อนทางทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผู้ปกครองหลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะฮะใช้แท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูลูกหลานนะครับยิ่งเด็กหันไปสนใจเกมชอบเล่นวิดีโอชอบเล่นเกมก็ยิ่งทำให้พ่อแม่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับจนลืมไปว่าเนื้อหาบนโลกไซเบอร์เนี่ยสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเด็กได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมต่อสู้เกมรบราฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันสาดดูสมจริงอย่างเงี้ยยิ่งเร้าใจให้ผู้คนที่เล่นนะฮะทั้งเด็กนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเนื้อหาแสดงความรุนแรงหยาบคายผู้เล่นนะฮะอย่างเด็กเนี่ยจะเกิดความคุ้นเคยนะฮะกับวิธีการพูดเช่นนั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการเล่นเกมที่รุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักจะสร้างความสนุกสะใจกระตุ้นให้อยากชนะในเกมการแข่งขันนะครับจนอาจจะกลายเป็นภัยร้ายต่อเด็กได้นะครับต่อสังคมในอนาคตก็ได้นะครับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยจึงสร้างเกมภารกิจต่างๆมาคอยย้ำเตือนผู้ปกครองนะฮะให้ช่วยดูแลระวังเพิ่มความรู้เท่าทันโลกไซเบอร์นะครับสาระความรู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาฮะบอกได้เลยอยากจะซื้อเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่ได้ฮะมีเวลาไม่มากนักนะฮะเราเลยมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะมีทีมการแข่งขันนะครับทั้งหมด2ทีมครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนนะครับและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์กันเลยนะครับแล้วแต่ละทีมนะฮะจะต้องผ่านด่านนะครับเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วใครได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือแชมป์ออฟเดอะวีคกันนะครับเอาล่ะครับวันนี้นะฮะ2ทีมบอกได้เลยน่ารักทั้ง2ทีมไปพบคู่หูไซเบอร์คู่แรกกันเลยนะครับได้แก่ทีม To be the best คุณพ่อบีและน้องเบส
2: สวัสดีครับ
3: เขาทำไมไม่มองหน้าผมอ่ะพี่หอยหล่อไม่พอเหรอครับ
1: หล่อไหมฮะ
2: หล่อ
1: โอ้โหนะฮะเด็กเขาอยู่เป็นมากเลยนะฮะอ่ะพร้อมนะ1 2 3
4: ในเกมออนไลน์เราไม่เคยกลัวใครแต่ถึงยังไงช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
1: โอ้โหตบมือเข้ารอบไปเลยได้ไหมน้องเบสอายุกี่ขวบครับ
2: 7ครับ
1: 7ขวบไหนอ่ะอีกไหนอ่ะอีก5ไปไหนเมื่อกี้ชูแค่นี้เองไง5ไปอีก5ไปไหน
2: เออก็ชู7อย่างนั้นครับ
1: อ๋อชู7อย่างนี้เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนเราต้องชู7อย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ใช้แค่นี้พอเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือยังไงบ้างครับ
5: เลี้ยงง่ายครับ
1: ครับ
5: ก็มีดื้อบ้างน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปครับ
1: ครับผมทั่วไปดื้อขนาดในเรื่องราวการดื้อคืออะไรฮะ
5: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่นมากกว่าครับเล่นเกมบ้างอาจจะชอบเล่นขี่จักรยานแล้วก็ไม่ยอมเลิกอะไรอย่างนี้
1: ครับผม
5: ครับผม
1: ดื้อป่ะเนี่ยเบสดื้อไหม
2: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เวลาให้เล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตครับก็ตอนเริ่มกินจริงก็พูดว่าแป๊บเดียวครับ
1: ครับ
2: แม่อย่างเงี้ยครับ
1: ครับผมเล่าใหม่อีกครั้งได้ไหมฮะเข้าใจโซเนี่ยมันตื่นเต้นแบบมาเจออย่างนี้ก็คือก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นอ่ะแล้วแต่นะบางทีก็ดื้อบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก
2: ครับ
1: อ้าวนะครับขอให้โชคดีนะคุณพ่อบีและน้องเบสครับเชิญครับเข้าที่ได้เลยฮะเด็กก็บางทีก็ตื่นเต้นนะฮะเรามาพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมที่2ครับเขามีชื่อทีมว่ามอเตอร์แรนเจอร์คุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์
6: สว
1: ั
6: สดีครับสวัสดีครับน่ารักจังเลยสวัสดีครับพี่หอย
1: สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเอาละครับแนะนำตัวกันครับ
7: มอเตอร์แรนเจอร์สดใสใช้ไรไม่เกรงใจใคร
1: แข็งแกร่งไม่เกรงใจใครใช่ไหมเอ๊ะน้องมอเตอร์ผมรู้สึกว่ามีลูกพี่ลูกน้องใช่ไหม
6: ครับมีพี่ครับ
1: มีพี่ชื่อ
6: พี่ชายชื่อออโต
1: ้อ๋อน้องออโ อโต้แล้วก็น้องมอเตอร์ที่ผมบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
6: ใช่ครับ
1: คุณพ่อทำอาชีพอะไร
6: ขายอะไรรถมือสอง
1: รถมือสอง
6: ใช่ครับอะไรรถ
1: อะไรรถนะครับ
6: ครับ
1: คนโตกับคนเล็กต่างกันไหมฮะ
6: ก็ต่างกัน

0: 2คนเขาจะ2บุคลิก
1: คนแรก
0: คนแรกก็จะเป็นผู้ดูเรื่องหน่อยแล้วก็เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง
1: ครับ
0: คนนี้ก็จะขรึมนิดนึงคนนี้ก็
1: เดี๋ยวขรึมมาเนี่ย
0: ขรึมขรึมแต่ถ้าเกิดอยู่กับคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโซนๆพูดเยอะหน่อยเล่นเยอะหน่
1: อ
0: ยแต่ถ้าเกิดแบบต่างที่ต่างสภาพแวดล้อมอย่างเง
1: ี้
0: ยเขาก็จะมีอาการแบบเงียบๆนิดนึงขรึมขรึมนิดนึง
1: ขรึมอ่ะน่ารักนี่ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนเด็กไว้ก่อนมาทำรายการเด็กมอเตอร์มอเตอร์ดื้อไหมลูกดื้อไหม
2: ก็ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยแสดงว่ามีเชื้อดื้ออยู่นิดหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับน่าดื้อแล้วเป็นไงแบบติดเกมไหมเราติดเกมไหมชอบเล่นเกมไห
2: มตอนแรกก็ติดเกมแต่ว่าตอนหลังไม่กี่เกมนะครับเล่นเกมนิดเดียว
1: นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะ
2: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกม
1: ครับ
2: ผมก็งี่เง่านิดนึง
1: งี่เง่านิดนึงเด็กสับเด็กฮะดูงี่เง่านิดนึงเฮ้ยแต่ดี
0: ตรงๆเลย
1: เด็กๆเขาตรงๆคนนี้คือแบบตรงๆเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: เอาล่ะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะท
0: ั้
1: งสองครอบครัวเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทีมมอเตอร์แรนเจอร์เข้าที่เลยครับ
0: ครับ
1: ครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองครอบครัวนะครับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่ามุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันระหว่างครอบครัวลูกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือเอาตรงนี้เลยนะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยเด็กที่จะเล่นเกมเท่านั้นนะแต่ในการแข่งขันช่วงนี้เราจะมีกติกากันนะครับดูกติกากันสักนิดว่า เราต้องการให้ลูกหลานนะครับเลิกเล่นเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดังนั้นเราจึงมีภารกิจแรกคือภารกิจนั้นก็คือเปลี่ยนเธอลูกครับ
3: กติกาเกมที่1เปลี่ยนเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: เอาละครับทุกทีมเข้าใจกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันรอบที่1เรามาดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยได้จำลองมาจากเรื่องราวจริงๆนะครับจากครอบครัวที่เราไปสำรวจมานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะฮะไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
4: รันดูอะไรอยู่นะลูกทำไมแม่ได้ยินแต่คำพูดจาหยาบคายเต็มไปหมดเลย
5: ผมลืมดูฮาเลเก้เขากำลังเคเกมใหม่อยู่ค่ะแม
4: ่แม่ว่าอย่าไปดูเลยเขาพูดจาหยาบคายแบบนี้ลูก
5: แต่มันสนุกนะแม่มุกไม่แปลกด้วย
4: แต่แม่ว่าเขาพูดจาแบบนี้มันไม่ดีเลยนะลูกแล้วถ้ารันน่ะดูแบบนี้ก็จะไปติดการพูดจาหยาบคายนักแคสเกมดีๆมีอีกตั้งเยอะนะรัน
5: แต่แคสอื่นมันไม่ตลกเท่าคนนี้นะแม
4: ่แต่ถ้ารันดูบ่อยๆอ่ะแล้วไปติดคำพูดของพวกนักแคสเกมมามันก็จะทำให้รันอ่ะติดคำพูดจาหยาบคายมาด้วยนะลูก
6: น้องเล่นเกมอะไรอยู่เลยลูก ดูท่าทางน่าสนุกเชียวให้พ่อนั่งด้วย
7: เล่นเกมใน iPad ครับพ่อมีแต่เกมสนุกมันทั้งนั้นเลย มีเกมสู้กับซอมบี้ฆ่าคนวางระเบิดด้วย
8: นี่ป้อมเกมแบบนี้มันไม่เหมาะกับลูกเลยนะลูกเปลี่ยนมาเล่นเกมโคดดิ้งเกมอะที่พ่อโหลดไว้ใน iPad ของลูกดีกว่า
7: ป้อมไม่เข้าใจทำไมต้องแบ่งแยก iPad ด้วยเรา

0: คะพ่อ
1: ก็เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะมันเหมาะสมในแต่ละวัยลูกเกมที่มีความรุนแรงแบบเนี้ยลูกเล่นแล้วอ่ะลูกได้ประโยชน์อะไรอ่ะ
0: สนุกครับพ่อใครเครียด
2: บอมลูกเครียดเรื่องอะไรลูกบอกพ่อได้นะ
3: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าครอบครัวใดจะทำให้ลูกเปลี่ยนจากการเล่นเกมได
4: ้นั่นแหละครับทั้งสองเรื่อง A กับเรื่อง B นะครับเอาล่ะจะต้องให้ทั้งทีม To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger เลือกกันนะฮะไม่จำเป็นนะฮะอย่าลอกกันเราอยากรู้ถึงมุมมองของแต่ละท่านระหว่างพ่อกับลูกเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเตรียมนะฮะเตรียมเลือกกันเลยนะครับมันมีทั้ง A B และ No ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละสิเฮ้ยสลับกันนะฮะโอ้พ่อชัยนะเลือก B แล้วก็น้องมอเตอร์เลือก No นะฮะส่วนฝั่งนี้พ่อ B นะฮะเลือก No แต่เด็กคนนี้น้องเบนเลือก B เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมมอเตอร์แรงเจอร์ก่อนฮะคุณพ่อทำไมถึงเลือก B ฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่แบบลูกชอบเปิดออกไปแล้วเป็นเกมที่แบบรุนแรงหรือว่าแบบพูดคำหยาบคายอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ยฮะ
5: ส่วนใหญ่ของลูกครับก็คือจะดูเป็นพวกคลิปตาม YouTube เป็นอย่างนั้นมากกว่า
4: ครับผม
5: ครับก็คือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้คือวิธีที่ผมจะเลือกก็คือพยายามที่จะควบคุมอุปกรณ์ในการใช้ดีกว่ามันจะเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่แรกเลยครับ
4: ก็ถ้าสมมติพูดไปอาจจะกลับมาอีก
5: ใช่ใช่
4: มีโอกาสที่ของพ่อชาย
5: มีโอกาสที่เขาจะแบบอยู่ดีก็แอบไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราแยกอุปกรณ์ไปเลย มองว่าตรงนี้มันคือตัดตั้งแต่ปัญหาแต่แรกเลย
4: ครับโอ้อันนี้ตัดตั้งแต่ต้นลมเลย
5: ใช่ใช่
4: มอเตอร์ทำไมถึงเลือกโนครับ
6: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมตั้งแต่แรกตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมเวลาเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพ่อหยุดเล่นพ่อก็บอกว่าหยุดเล่นแล้ว
4: เราหยุดเล่นไหม
6: ไม่เลย
4: ไม่หยุดโอ้โหห้าวเขาเรียกเด็กห้าวดีมากลูกนี่แต่ความคิดเห็นสำหรับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะเอาละครับนี่แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยอันนี้ห้ามก็ยังมีดื้ออยู่นะฮะแอบแต่เขาคิดเองได้ว่าถ้าหยาบคายเขาไม่พูดมาฝั่งนี้นะฮะคุณพ่อบีฮะคุณพ่อบีทำไมถึงเลือกโนฮะทั้งสองเรื่อง A กับ B
7: ก็คิดว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้จริงแต่ว่าโอกาสที่จะห้ามแล้วเขาจะหยุดทันทีหรือว่าเขาจะไม่ดูคลิปพวกนั้นหรือว่าแคสเกมแบบนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะนั้นก็จะเหมือนกับมักจะพยายามใช้วิธีอื่นเช่นพยายามอยากจะถามเขาว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าไอ้ค่าฟันที่เขาเลือดสาดเนี่ย
4: คร
7: ับเหมือนกับความคิดเขาอะเวลามาทำจริงอะในโลกที่เราอยู่กันเนี่ยมันทำได้ไหมอะไรเงี้ย
4: ครับ
7: จะเน้นการสร้างความเข้าใจมากกว่า
4: ใช้คุยเอา
7: ใช้คุย
4: ถ้าห้ามไปเลยแล้วยึดเลยอาจจะไม่เกิดผล
7: ไม่ได้
4: จะเกิดขึ้นอีกเอาคราวนี้น้องเบสทำไมถึงเลือกข้อ B อ่ะฮะ
8: เพราะ B ดีกว่า A นิดนึงครับ
4: B ดีกว่า A นิดนึงอันนี้เหตุผลก็ดีมาก B ดีกว่า A นิดนึงนิดขนาดไหน
8: ขนาดนี้ครับ
4: ขนาดนี้นะเป็นความคิดที่ดี B ดีกว่า A ขนาดนี้นะฮะแล้วน้องเบสเคยไหมเคยแบบว่าดูเกมที่มันฆ่ากันอ่ะมันแบบฟันกันเนอะเล่นไหม
8: เคยดู Minecraft แต่เคยเจออย่างนั้นใน Minecraft ด้วยครับ
4: เหรอ Minecraft คือเกมอะไรลูกโทษที
8: Minecraft ก็คือเกม
4: อะไรครับ
8: ที่มีบล็อกค่ะครับ
4: ที่มีบล็อก
8: แล้วก็สร้างบล็อกขุดบล็อกครับ
4: ขุดบล็อกนี่เสียงหมาหรือเปล่าลูกบล็อก
8: หมายถึงบล็อกก็คือ
4: บล็อก
8: ขุดคร
4: ับขุดบล็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเคยมีแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำหยงคำหยาบอะไรอย่างนี้เราได้ดูไหม
8: ไม่มีหยาบจริงๆครับ
4: ไม่มีหยาบเลยเหรอนี่คุณพ่อคอยดูใช่ไหมเคยดูไหมแล้วคุณพ่อมาเคยสอนไหมครับ
7: ส่วนใหญ่ที่มันจะหยาบมันก็จะอยู่ในยูทูบอะครับที่เป็นแคทเกมเวลา
4: ที่เขาคำพูดแบบมันนะนะบางทีก็พลุสวาทอะไรออกมาแต่วิธีของพ่อก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งสองทีมเลยนะฮะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าทั้งส

0: ของทีมนะฮะทั้ง To be the best แล้วก็ Motor Ranger จะได้ไปคนละกี่เหรียญครับเชิญครับ
1: นั่นก็แค่ดูสนุกสนุกแค่นั้นเองแล้วหลันก็ไม่เห็นว่าจะมีคำหยาบตรงไหนหลันว่าคนที่พูดคำหยาบมีกันเยอะไป
2: เอาลันป้าเอาขนมมาให้แล้วมาดูคลิปกันต่อเร็วเอ
3: าป้าแทนที่จะมาช่วยกันห้ามหลาน
2: ก็มันตลกดีนะคนนี้หลานคนเดียวเดี๋ยวฉันดูเองเธอมีอะไรทำก็ไปทำเถอะ
3: ป้าคะแต่คลิปนี้มันไม่เหมาะกับเด็กดูนะป้าแล้วถ้ารันเนี่ยคุ้นชินกับการใช้คำหยาบเนี่ยแล้วพอเอาไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะป้านะลูกนะอ้าวไปไหนแล้วล่ะรันรันเห็นไหมล่ะป้าเนี่ยเข้าข้างหลาน
4: เนี่ยก็เครียดผมไม่อยากอะไรเครียดครับพ่อง
0: ั้นเอาเงี้ยเรามาลองเล่นโค้ดดิ้งเกมกันดีกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยเล่นแล้วไม่เครียดแล้วก็ทำให้สมองลูกอ่ะพัฒนาด้วยนะแล้วก็เกมเนี้ยมันสามารถสร้างเกมได้ด้วยนะเป็นเกมแรกที่เริ่มต้นใช้ IoT ลูกรู้จักไหมอ่ะ
4: รู้จักสิครับพ
0: ่อ
4: ผมจะสร้างเกมได้จริงเหรอครับพ่ออ
0: ้าวอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้มาเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านี่ไงนี่ไง
5: จากสถานการณ์จำลองนะคะครอบครัว A ผู้ปกครองพบเห็นลูกหลานเล่นหรือชมเนื้อหาที่หยาบคายรุนแรงควรถามความเห็นของเด็กก่อนนะคะว่าที่ดูสนุกไหมเป็นการเริ่มต้นที่การฟังเด็กก่อนนะคะให้เด็กบอกว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดในคลิปนอกจากสนุกแล้วเนี่ยชอบฟังคำพูดพวกนี้ไหมเวลาเพื่อนๆดูแล้วพูดคำแบบนี้ออกมาหนูรู้สึกยังไงส่วนใหญ่ถ้าถามเด็กจะเริ่มคิดแล้วอาจบอกว่าก็น่าจะไม่โอเคนะแต่ยังดูหรือเล่นเพราะสนุกถ้าแม่ลูกสนิทสนมคุยกันได้ดีอาจจะบอกความรู้สึกของแม่ตรงๆว่าฟังแล้วแม่ไม่สบายใจไม่อยากให้ดูที่มีคำหยาบให้เด็กลองหาเกมหรือวิดีโออื่นๆแทนมีอันไหนไหมที่ทั้งสนุกและไม่หยาบเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังจะร่วมมือง่ายขึ้นถ้ายืนยันยังดูต่ออาจจะสร้างกติกาว่าบ้านเราจะไม่ใช้คำหยาบกันนะคะถ้ามีเผลอหลุดแม่อาจจะมีบทลงโทษนะเพราะผิดกฎหลักของบ้านนะคะตั้งกฎพื้นฐานในบ้านเช่นต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่ทำร้ายข้าวของนะคะต้องไม่ทำร้ายคนกรณีผิดกฎต้องลงโทษด้วยการงดของชอบนะคะผู้ใหญ่ควรตกลงกันก่อนว่าแค่ไหนที่รับได้กฎจะได้ไม่สับสนขัดแย้งกันเองนะคะสำหรับครอบครัว B เน้นสอนกระชับสั้นและเริ่มกิจกรรมร่วมกันสอนกิจกรรมท้าทายจะให้ดีต้องดูด้วยกันว่าผู้ปกครองเป็นต้นแบบเล่นเกมรุนแรงเองด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงไม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่กับเด็กถึงแตกต่างกันหรือถ้าอยากลองเล่นเกมด้วยกันให้เล่นร่วมกันจะได้สอนว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะสม
6: นั่นแหละครับโอ้โหมีคนตอบถูกนะฝั่งหนึ่งเป็นคุณพ่อฝั่งหนึ่งเป็นคุณลูกโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม To Be The Best ครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับ
0: เก่งมากครับ
7: เข้า
0: ทีมได้ตอบถูกนะครับ
6: เอาละครับและอีกทีมหนึ่งนะครับ Motor Ranger นะครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญเช่นกัน
7: ก็บอกไงไม่เท่ากัน
6: เท่ากันต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่เดี๋ยวอาจจะมีอะไรพลิกแพลงก็ได้นะฮะเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเป็นการเสียเวลากำลังเข้มข้นกันเลยเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่2เป็นเกมอะไรนะฮะผมนะฮะเชื่อว่าผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถนะฮะตามดูเด็กๆไปตลอดเวลาได้นะครับในตอนเล่นเกมหรือว่าเปิดดูคลิปนะครับเราได้ดูกับเขาไหมตลอดเวลาไหมก็น่าจะไม่นะฮะวันนี้เรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมาแนะนำให้นะครับมาแนะนำให้ผู้ปกครองสามารถซ่อนแอปนะฮะเพื่อจะป้องกันให้ลูกๆหลานๆเราที่อาจจะมีความรุนแรงที่เราดูเนี่ยหรือความหยาบคายในคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแรงจูงใจที่จะไปดูนักแคสเกมที่ใช้คำหยาบคายนะครับคือเกมที่ทุกคนเล่นเนี่ยในการแข่งขันภารกิจที่2ที่เรานำเอามาเกมชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
8: กติกาการแข่งขันรอบที่2 กมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
6: นั่นแหละครับกฎกติกาของเกมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง2ทีมมอเตอร์แรนเจอร์แล้วก็ To Be The Best นะฮะขอให้ช่วยกันเพราะมันต้องใช้ความสามารถทักษะทางด้านการบวกเลขน้องมอเตอร์อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยว่าเด็กเล็กนิดนึงน้องเบสอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการใส่รหัสอะไรลงไปอย่าลืมนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บกดอันนั้นดิเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
4: ยัง
6: เลยนะฮะอันไหนคุณพ่อคุณว่าลองกดน้องเบสก่อนดิ
4: ว้าว
6: โอ้โหเรียบร้อยกลัวกระดิ่งเราพังใช่ไหม เอาละครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพวกเราเตรียมตัวน้องมอเตอร์เตรียมตัวน้องเบสเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนี่ยืนตรงนี้นี่ตรงนี้นะยืนตรงนี้อับดีมากลูก
8: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทีมน้องเบสและน้องมอเตอร์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและคุณพ่อทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโคดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องเบสกับน้องมอเตอร์ในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียน

0: การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
1: ครับผม6ตอนที่ผ่านไปนะครับพี่มารายการเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ได้นำเสนอถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของคู่รักเตรียมตัวก่อนแต่งงานนะครับแต่งงานท้องนะครับแล้วก็มาจนถึงการอุ้มท้องในช่วงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายเลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในตอนที่7นี้นะคะก็สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณ

0: ที่กำลังจะได้เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของการคลอดนั่นเองค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปชม VTR ทบทวนพัฒนาการของทารกนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนแรกจนถึง9เดือนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณแม่รวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของคุณแม่ในช่วงนี้กันครับ

0: รองรับการฝังตัวโดยกลุ่มเซลล์ที่ยึดเกาะติดฝังตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูกเรียบร้อยดีแล้วจะเรียกว่าตัวอ่อนหรือว่าเอมบริโอระยะนี้จะมีการสร้างรกสายสะดือถุงน้ำคร่ำและมีการแบ่งเซลล์เจริญเติบโตพัฒนาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆต่อไปโดยประมาณสัปดาห์ที่5จะเป็นระยะที่ประจำเดือนของคุณแม่ขาดหายไปและมีอาการสัญญาณต่างๆที่ทำให้คุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์
1: ตัวอย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะ
2: ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัว
1: หงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
3: หมิ่นพวกที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู
4: ่แกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยาก
0: ในช่วง 1-3 เดือนแรกตัวอ่อนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วอวัยวะต่างๆเจริญมากขึ้นเริ่มปรากฏอวัยวะเพศภายนอกกระดูกภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็งเรียกตัวอ่อนระยะนี้ว่าฟีตัสคุณแม่ที่รู้ตัวว่าท้องคุณหมอจะแนะนำว่าควรจะไปฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลครรภ์และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
5: สวัสดีค่ะคุณ
6: ค่ะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่า
7: ไหร่คันแรกค่ะ
6: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
7: ไม่มี
6: ไม่มีนะคะ
8: เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึง
6: ไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
7: ไม่มีค่ะ
0: ขณะเดียวกัน3เดือนแรกของการตั้งคันก็เป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดของการแท้งตั้งแต่อายุครรภ์ 4-5 เดือนสามารถทราบเพศของลูกน้อยได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์

0: ระหว่างนี้คุณแม่ควรไปพบคุณหมอที่สถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้อย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายและการควบคุมอารมณ์เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่และคุณลูกสมบูรณ
1: ์ที่ให้พ่อฟังหน่อยเลยครับ
0: ช่วง3เดือนสุดท้ายเป็นระยะที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะเดือนที่9ซึ่งใกล้จะคลอดแล้วร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับ
2: ช่วงตอนครรภ์ใกล้ครบกำหนดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างนะครับคุณแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุขสบายมันมีเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับทุกคนจะต้องเกิดขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือเกิดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเกิดการกดเบียดอวัยวะภายในช่องท้องนะครับทำให้บางทีเราหายใจก็รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มทานอาหารก็รับประทานแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามดลูกเนี่ยมันขึ้นมาสูงมันมีการไปเบียดกระบังลมทำให้เราหายใจไม่อิ่มทำให้กระเพาะอาหารมันถูกกดเบียดก็จะทำให้กินไม่ได้อาการท้องผูกก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่หลายๆท่านจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจะมีอาการปวดหลังเยอะเดินก็อุ้ยอ้ายไม่ค่อยถนัดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะพบว่ามันมีอาการเตือนที่บอกว่าคล้ายๆใกล้จะคลอดละนะครับนั่นคืออาการที่มดลูกเริ่มหดตัวตามธรรมชาตินะครับก็จะมีสัมผัสได้ถึงอาการท้องแข็งนะครับอาการท้องแข็งคือมดลูกเนี่ยมันเริ่มหดตัวตามธรรมชาติยิ่งใกล้ครบกำหนดเนี่ยมันก็จะหดตัวบ่อยขึ้นนะครับอาการอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะรบกวนคุณแม่ในช่วงนี้คือลูกดิ้นนะครับตอนนี้เขาตัวใหญ่ละบางคนเป็น3กิโลกว่าเตะทีทีนึงเนี่ยบางทีคุณแม่ถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกก็มีหลายรายที่ลูกดิ้นเยอะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณแม่รับทราบล่วงหน้าก็จะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับอาการต่างๆเหล่านี้ได
3: ้แหมก็เชื่อนะคะว่าเป็นเวลานะคะที่ทุกๆคนในครอบครัวรอคอยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะก็จะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่ใกล้คลอดค่ะหมอรุตเพราะว่าจะกังวลว่าเอ๊ะเจ็บปวดเป็นอย่างไรนะคะจะมีอาการอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
4: ผมประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงเลยนะครับพี่หมาก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการคลอดนะครับเราก็จะเบ่งคลอดออกมาทางช่องคลอดนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะคลอด

0: เองตามธรรมชาติได้ก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับลูกแล้วก็คุณแม่ได้นะครับจึงมีวิธีการคลอดอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือการผ่าตัดคลอดนั่นเอง
1: ขอยกมืออ
0: ย่างที่มา
1: ขอยกมือเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการผ่าคลอดค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็จริงๆแล้วความตั้งใจแรกตอนที่ตั้งท้องเนี่ยอยากที่จะคลอดลูกเองค่ะหมอรุตเพราะว่าอยากจะรับรู้ความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะเวลาคลอดลูกรู้สึกอย่างไรค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่ตั้งท้องเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยพบความผิดปกติมีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกขนาดตั้ง8เซนติเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้คลอดประมาณสัก8เดือนกับอีก2สัปดาห์ก็เลยปรึกษาหารือกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกพบความผิดปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องผ่าคลอดค่ะ
0: ครับผมอย่างพี่มานี่นะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คุณแม่ก็ต้องผ่าคลอดเช่นเดียวกันส่วนคุณแม่เหล่านั้นจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องผ่าคลอดเดี๋ยวไปชมกันครับ
2: ชื่อแม่พึ่งนะคะ
3: ชื่อแม่หนึ่งนะคะ
4: อุ้มนะคะ
5: ชื่อแม่เล็กนะคะ
6: ชื่อนีนะคะ
2: ของพี่ผ่าคลอด
7: นี่ผ่าคลอดค่ะ
8: น้องวาวาผ่าคลอดค่ะ
9: ผ่าคลอดค่ะ
8: ที่ผ่าคลอดก็เพราะว่าในช่วงตอนท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทค่ะ
2: รูปร่างที่เป็นคนสรีระค่อนข้างเล็กก็คือเชิงกรานเล็กหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าคลอดดีกว่า
4: คือตอนแรกตั้งใจว่าอยากคลอดเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาดูให้ตอนช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยก็คือหัวน้องเนี่ยดูจากอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยมันก็คือมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะคลอดเองได้อะค่ะก็เลยต้องเชื่อคุณหมอ
7: คือคลอดก่อนกำหนดที่นัดคุณหมอเอาไว้แล้วก็เจ็บท้องมากคือทนไม่ไหวก็เลยขอผ่าเลย
9: น้องเริ่มไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมัน10เดือนแล้ว10เดือนพอดีเลยหมอก็เลยเกรงว่าเป็นอันตรายอะไรแบบนี้ก็เลยให้ทำการเร่งคลอด
4: คุณหมอให้ช่วงวันมาค่ะก็ด้วยว่าเป็นคนจีนอะนะคะก็จะมีเชื่อในเรื่องของแบบซินแสอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็จะมีเอาฤกษ์เอาอะไรไปให้เขาดูอะค่ะว่าควรที่จะเป็นวันไหนดีที่จะเหมาะกับเด็กที่จะเกิดในช่วงนั้นค่ะ
0: ของพี่มาก็เป็นกรณีหนึ่งผ่าคลอดเหมือนกันขอ3คำช่วงหลังคลอดครับพี่มา
2: เจ็บเหนื่อยแล้วก็เครียดมากเลย
0: คือความรู้สึกตอนที่ฤทธิ์ยามันหมดไปแล้วนะครับแล้วต้องมาอยู่กับภาวะที่มีแผลผ่าตัดอยู่ที่ท้องตอนนั้นมันทรมานมันเป็นยังไงบ้างพี่มา
1: คือหมอรุตคือแบบไอไม่ได้จามไม่ได้นะแล้วเวลาจะลุกเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้แบบสเตรัตหน้าท้องอ่ะไม่ให้ไขมันอ่ะมันไปโดนแผลเราอ่ะเจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะ
0: ครับผมรู้ทั้งรู้นะครับว่าต้องเจ็บจากแผลผ่าตัดรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างในการผ่าคลอดนะครับแต่ก็ยังมีคุณแม่จำนวนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจอีกนะครับว่าอยากจะผ่าคลอด
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเชื่อเรื่องของดวง เรื่องของโชคชะตาราศีฤกษ์นะครับว่าจะคลอดวันไหนเพราะว่าการผ่าคลอดนั้นสามารถกำหนดวันคลอดได้นั่นเองครับ
1: พักหลังๆมานี้นะคะคุณแม่หลายๆท่านตัดสินใจที่จะผ่าคลอดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
0: และนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้ด้วยนะครับว่าการคลอดแบบธรรมชาติและก็คลอดแบบวิธีการผ่าคลอดนั้นมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียกันอย่างไรบ้างนะครับ
10: ต้องเรียนคุณแม่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสร้างเราสร้างมนุษย์ผู้หญิงให้มีการคลอดทางเชิงวิธีธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความเห็นหมอเนี่ยมันก็คงจะต้องเน้นเรื่องการคลอดธรรมชาติก่อนแต่แน่นอนแต่ละวิธีมีข้อดีมีข้อเสียมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยการคลอดทางธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อดีคือคุณแม่ฟื้นตัวเร็วมากนะครับหลังคลอดวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถลุกเดินเหินช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงลูกอุ้มลูกให้นมลูกได้ตามสบายนะครับอาการเจ็บแผลผ่าตัดหน้าท้องก็ไม่มีการฟื้นตัวเข้าสู่ระบบต่างๆก็จะเป็นไปอย่างตามธรรมชาตินะครับอาจจะมีหลายๆท่านทราบข้อเสียนั่นคือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับระยะคลอดเนี่ยมันมีการอาการเจ็บท้องซึ่งหลายๆคนก็ได้รับการบอกเล่ามาว่ามันรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดความหวาดกลัวก็เลยไปเลือกการผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดจากระยะที่เราเจ็บท้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งกลัวเกินกว่าเหตุนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ช่วยในห้องคลอดเพื่อระงับความเจ็บปวดให้คุณแม่ได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถึงแม้มันจะเจ็บแต่อดทนได้แน่นอนนะครับเราก็อยากจะให้คุณแม่ได้คลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกได้สัมผัสของความเป็นแม่อย่างเต็มที่รวมถึงการฟื้นตัวหลังคลอดก็จะเร็วกว่า การผ่าตัดคลอดอาจจะทำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการเจ็บท้องเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงระหว่างที่เรากำลังจะคลอดได้แต่แน่นอนการผ่าตัดคลอดมีแผลผ่าตัดหน้าท้องนะครับก็จะยังคงมีอาการเจ็บแผลจากการผ่าตัดหน้าท้องอยู่ตรงนี้แหละที่ทำให้การฟื้นตัวหลังคลอดเนี่ยช้ากว่าการคลอดธรรมชาติเพราะว่าพอเจ็บแผลปุ๊บมันก็จะมีอาการลูกเดินได้ไม่เต็มที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัดนะครับการที่จะไปดูลูกการจะให้นมลูกเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยแผลที่ผ่าตัดหน้าท้องนะครับความสำคัญอีกประการหนึ่งครับถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดไปแล้วครั้งหนึ่งการคลอดครั้งต่อไปก็จะต้องเป็นการผ่าตัดซ้ำการผ่าตัดครั้งที่2ยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกภาวะแทรกซ้อนมากกว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อการตกเลือดอะไรต่างๆยากกว่านะครับยิ่งผ่าตัดซ้ำหลายครั้งความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นนะครับมีภาวะอันนึงที่อันตรายมากทีเดียวคือภาวะที่รกมันฝังตัวแน่นลงบนผนังมดลูกตรงแผลผ่าตัดถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นโอ้เรื่องใหญ่นะครับคุณแม่จะต้องรับการผ่าตัดเรียกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งทั้งอันมีการเสียเลือดมากมายต้องชั่งน้ำหนักดีๆนะครับว่าเราจะเลือกวิธีไหนซึ่งในความเห็นหมอแล้วเนี่ยหมอสนับสนุนว่าการคลอดอย่างที่บอกมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนผ่านได้อยู่แล้วยังไม่น่าจะต้องกลัวหรือว่ากังวลไปก่อนนะครับ
1: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าการคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการผ่าคลอดจะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทั้งคุณแม่และคุณหมอก็ควรจะพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
0: ถึงแม้ว่าในช่วงที่คุณแม่ต้องเบ่งคลอดแล้วก็คลอดเองตามธรรมชาติจะมีความเจ็บปวดอยู่มากนะครับแต่เชื่อนะครับว่าช่วงเวลานั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเช่นเดียวกันของคุณแม่นะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับนั่นก็เป็นข้อมูลครับที่เรานำมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณแม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกวิธีการคลอดแบบไหนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับครอบครัว2ครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับที่ตัดสินใจเองนะครับว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติแล้วก็มีคุณแม่ที่ตั้งท้องใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับ2ครอบครัวนี้เราจะตามติดชีวิตตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งจนถึงหลังคลอดเลยนะครับ
1: คู่แรกนะคะสามีก็คือน้องตุ่นอายุ26ปีค่ะแล้วก็ภรรยานั่นก็คือน้องหมวยอายุ19ปีค่ะอาศัยอยู่ที่บางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักวัยรุ่นนะคะแต่ว่าพอทราบว่าตัวเองตั้งท้องจะมีลูกแล้วนะคะทั้งคู่ก็มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะโดยที่น้องตุ่นเองนะคะก็จะช่วยเหลือน้องหมวยนะคะในการเป็นธุระดูแลในเรื่องของงานบ้านงานเรือนให้ด้วยนะคะ
3: ช่วยตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนตั้งแต่รู้ว่าโอเคลูกเริ่มตัวใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาช่วยอย่างซักผ้าอย่างของหมวยกับแฟนก็คือจะใช้วิธีการซักมือเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราไปซักเครื่องไงเราผื่นขึ้นแฟนเขาจะเป็นคนแพ้ง่ายเดี๋ยวซักน้ำเปล่าซักแป๊บไปนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ตากก็จะช่วยส่วนล้างจงล้างจานบางทีเขาตื่นมาทันก็จะช่วยเราล้างทำห้องหรือว่าเก็บห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเพราะว่าผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเราต้องซักเองเขาก็จะมาช่วยเราทุกอย่างปัดฝุ่นเขาจะช่วยทุกอย่าง
1: เวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเหนื่อยๆกลับมาแล้วยังต้องมาทำงานบ้านเนี่ย
5: ก็ต้องทำครับ
1: เหนื่อยไหม
5: ก็เหนื่อยถ้าวันเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็ไม่อะไร
1: เพราะอะไรเ
5: พราะมี
1: เพราะว่ากำลังจะมีน้องใช่ไหมคะกำลังมีลูกเนาะ
3: ก็จะเป็นบันทึกลูกรักค่ะจะใช้คำว่าบันทึกลูกรักก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่ช่วงที่รู้ว่าท้องเราไปฝากท้องว่าครั้งแรกเมื่อไหร่นี่นะเราบำรุงลูกยังไงอย่างแบบบางทีเหมือนก็จะเขียนว่าหุ้ยแม่จ้าวันนี้แม่เห็นขาหนูสองข้างเห็นแขนหนูสองข้างเห็นหัวหนูอะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกไหนขอดูหัวหน่อยหนูกลับเอาหัวหลบแม่ก็จะตื่นเต้นได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกมันคือความรู้สึกตอนที่คนเป็นแม่เนาะความรู้สึกครั้งแรกของคนเป็นแม่คนเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้รู้ว่าวันแรกที่แม่มีหนูแม่ดีใจนะอะไรอย่างงี้เราอยากให้เขาแบบซาบซึ้งในตัวหนังสือไม่ใช่ว่าจะเขียนยังไงก็ได
6: ้แต่จริงๆมันคือออกจากความรู้สึกของคนเป็นแม่ของคนเป็นพ่อ
11: ต อนนี้คิดเอาไว้หรือยังคะว่าจะคลอดแบบไหน
9: ตั้งใจว่าจะคลอดเองอยากรู้ว่าความรู้สึกช่วงนั้นเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงคือได้ยินจากคนอื่นเขาว่าโหเหมือนตายทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอแค่เด็กคนเดียวเนี่ยนะถึงขั้นแบบขนาดนั้นเลยเราอยากรู้อีกอย่างก็คือหมวยจะได้แบบพอลูกออกมาปุ๊บตัดสายสะดือปุ๊บคำแรกที่เราได้ยินก็คือว่าลูกคุณนะคือครบแล้วนะ32อะไรอย่างนี้เราอยากได้ยินคำนั้นมากกว่า

0: คู่นี้นะครับคุณพ่อออฟนะครับอายุ29ปีซึ่งเป็นพ่อบ้านนะครับส่วนคุณแม่นะครับก็คือน้องก้อยอายุ27ปีนะครับตอนนี้ก็อายุครรภ์อยู่ที่38สัปดาห์แล้วนะครับเหลืออีก2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะครบกำหนดคลอดแล้วครับตอนนี้ก็จะมีลูกแล้วพอช่วงคล้ายๆของการตั้งครรภ์เนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างมันอึดอัดมันมีอะไรแตกต่างจากช่วง3เดือน6เดือนแรกไหมครับ
1: ก็อึดอัดมากขึ้นแน่นจะมีแต่ว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นหายใจขัดแต่ช่วงนี้ก็โล่งแล้วไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่กังวลไหมพอใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยครับ
1: ก็มีความกังวลมากขึ้น
0: เรื่องอะไรบ้างครับที่กังวล
1: ก็เรื่องกลัวคลอดกลัวคลอดเองไม่ได้กลัวมันกังวลหลายเพราะช่วงที่แรกๆก็เหมือนจะไม่กังวลแต่พอใกล้คลอดมามันก็มีเข้ามามีกลัวนู่นกลัวนี่
0: ครับเราอยากคลอดธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายถ้าสมมติว่ามันมีเหตุสุดวิสัยก็อาจจะต้องผ่าคลอดกลัวไหมถ้าสมมติว่าเอ๊ะมันจะตอดอะไรเงี้ย
1: กลัว
0: อะไรครับเรามีข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไหม
1: ก็มีดูทางเว็บมากว่าผ่าคลอดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าการคลอดเองกับผ่าคลอดถ้าคลอดเองมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าถ้าผ่าคลอดมันจะผ่ากลัวเป็นแผล
0: ครับผม
2: ทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นก็คือในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนการคลอดนั่นเองค่ะ
0: ต้องทำความเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการตั้งครรภ์อยู่ที่9เดือนหรือว่า36สัปดาห์แต่ตามทฤษฎีของการตั้งครรภ์ปกติแล้วนะครับจะอยู่ที่40สัปดาห์หรือ280วันซึ่งก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอยู่ระหว่าง37ถึง42สัปดาห์ครับทั้งหมดนี้นะครับก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของแต่ละคนนะครับ
2: ช่วงเวลาที่คลาดเคลื่อนนี้แหละค่ะก็เลยทำให้คุณแม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าจะคลอดในช่วงวันและเวลาไหนค่ะแต่ว่าถือเป็นโค้งสุดท้ายของการอุ้มท้องค่ะและสิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องทำนั่นก็คือไปพบคุณหมอตามที่นัดไว้ค่ะ
0: ครับช่วงนี้สำคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การไปพบคุณหมอตามนัดหมายนั้นจำเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราชกันครับ

0: ตอนนี้หนูเหมือนกับท้องมันเริ่มแข็งขึ้น
1: แบบธรรมดาเธอเพราะมีใกล้คลอดน้องดิ้นเยอะมั้งใช่ไหม
0: ช่วงนี้รู้สึกว่าจะดิ้นน้อยกว่าปกติ
1: มีปัญหาแสบขัดตกเขาไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ถ้ามีปัญหาผิดปกติเช่นปวดหัวตาโมนะจ๊ะนะรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยนะมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีตกขาผิดปกติเนี่ยก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์นะแต่เนื่องจากว่าหนูยังอายุน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: คุณหมอบอกไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในอาการที่อยู่ช่วงใกล้คลอดแล้วแล้วก็เด็กอ่ะเกิดมดลูกเกิดการหดตัวเกิดการบีบรัดตัวมากขึ้นแล้วตอนนี้ลูกก็หัวของลูกเข้าไปอยู่ในเชิงกลางมากขึ้นแล้วหมอก็เลยบอกไม่ต้องเป็นกังวลมากไม่ต้องไปเครียด
2: สวัสดีครับเชิญครับคุณแม่ท้องแรกนะครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้เดี๋ยวหมอไล่อายุครรภ์แป๊บหนึ่ง38สัปดาห์4วันอาการทั่วไปเป็นไงบ้างสบายดีไหม
3: ก็จะมีท้องแข็งท้องเกร็ง
2: ท้องแข็งบ่อยแค่ไหนช่วงนี
3: ้มันก็จะถี่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าไม่
2: ครับ 4-5 ครั้งหรือถี่กว่านั้น
3: ประมาณ
2: นั้นอาการเจ็บท้องยังไม่มีเนาะมีแค่ท้องแข็งอย่างเดียว
3: ไม่ค่อยมีจะมีแค่ปวดหน้าขา
2: ขับถ่ายเหร
3: อปกติค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวหมอประเมินดูเด็กก่อนไปเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นนอนบนเตียงให้หมอดูลูกหน่อยนอนลงครับเปิดท้องขนาดเด็กโอเคนะคุณแม่ตัวเด็กบอกว่าขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่หัวเด็กลงไปแล้วนะคุณแม่หัวเริ่มมุดลงลึกละตรงนี้จะทำให้เราเกิดอาการถ่วงๆตรงขาหนีบพอสมควรนะครับเพราะหัวเด็กเขาลงไปกดมาเดี๋ยวฟังเสียงหัวใจกันหน่อย
3: ก็ดีเสียงหัวใจลูกก็ดิ้นเต้นปกติค่ะแล้วก็จะมีที่คุณหมอบอกว่าน้ำหนักไม่ขึ้นก็จะมีเรื่องน้ำหนักไม่ขึ้นนิดหมอก็จะแจ้งว่าก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็จะใกล้คลอด
4: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
3: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
5: คุณหมอครับช่วงโค้งสุดท้ายของการตั้งท้องก่อนใกล้จะคลอดเนี่ยนะครับจริงๆการมาฝากครรภ์เนี่ยหัวใจสำคัญของมันคืออะไรครับ
2: เราเน้นความสำคัญคือตรวจให้พบความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงท้าย
5: คือช่วงนี้มันสำคัญมากถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับ
2: มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราละเลยไม่ตรวจแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาเสียใจทีหลังเพราะท้องมา9เดือนแล้วมาพลาดตรงช่วงสุดท้ายเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเราจะอาจจะนัดดูกันบ่อยนิดนึงการที่คุณแม่มาแต่ละครั้งเนี่ยเราเช็คข้อมูลซึ่งบางทีคนแค่อาจจะรู้สึกว่าหมอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างชั่งน้ำหนักคุณแม่ก็จะสงสัยว่าชั่งทำไมทุกครั้งเลยนะครับน้ำหนักของคุณแม่เนี่ยเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่บอกความปกติสุขของคุณแม่นะครับคนปกติในช่วงท้ายเนี่ยน้ำหนักต้องขึ้นแบบสม่ำเสมอสัปดาห์ละครึ่งกิโลน้ำหนักที่ไม่ขึ้นหรือน้ำหนักที่ลดลงเป็นตัวบอกแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นความดันเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งเรียกว่าภาวะครรภ์เป็นพิษนะครับภาวะนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ความดันจะสูงขึ้นเรื่อยซึ่งถ้าสูงมากคุณแม่จะมีอาการชักแล้วก็เป็นอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องด้วยการตรวจปัสสาวะก็เป็นการบอกว่ามีความผิดปกติของการทำงานของร่างกายหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น
5: อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทำไมคุณแม่เนี่ยจะต้องมาพบกับคุณหมอเป็นประจำตามที่นัดให้แบบอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ
2: โดยเฉพาะท้ายๆที่จะนัดถี่ขึ้นคุณแม่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้คงจะเข้าใจมากขึ้น
5: ครับผม
2: นะครับ
5: ในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนคลอดนี้นะครับคุณแม่ก็จะเจอภาวะรุมเร้าต่างๆนานานะครับแต่ก็ต้องให้สติเตือนสติกันอย่างนี้นะครับว่าทำใจให้สบายๆนะครับอย่าเป็นกังวลแล้วก็อย่าเครียดมากนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณหมอได้ที่สำคัญนะครับคนในครอบครัวควรที่จะหมั่นให้กำลังใจกันและกันครับ
6: แป๊บเดียว5 นาที 5 นาที
7: ตอนหน้าลุ้นระทึกกับการคลอดของ2คุณแม่มือใหม่

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

ฉันถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์12เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวพิศรานะคะเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ไทยก็คือวันสงกรานต
0: ์ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะกับอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่าน
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะขออนุญาตรดน้ำดำหัวอาจารย์ด้วย
0: เดี๋ยวนะคะวันนี้หนึ่งเดียวนะคะที่เป็นหนุ่มหล่อนะคะแล้วอาจจะเป็นขวัญใจของสาวๆในห้องส่งแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเพราะว่าวันนี้มาพร้อมด้วยเรื่องข้อกระดูกอะไรต่างๆความปวดเมื่อยนะคะอาจารย์หมอก๊อฟค่ะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์นะคะจากภาควิชาออร์โธปีดิกส์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอก๊อฟนะคะ
2: อาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ทราบข่าวว่าอาจารย์เตรียมท่ากายบริหารอะไรต่างๆมาให้น้องดาวเยอะมากเลยหลายท่านะ
1: ใช่
3: แต่ตอนนี้เอาไว้ให้เล่นตอนช่วงสงกรานต์อีก3วันที่เหลือฝึกบริหาร
1: เพราะว่าหลายคนเนี่ยสงกรานต์ปีนี้เขาอาจจะไม่ให้สาดน้ำหรือว่าไม่ให้เล่นกิจกรรมที่ค่อนข้างเสี่ยงกับโควิดเราก็จะต้องไปทำบุญรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บางทีลุกนั่งเข้าวัดเข้าขับ
3: สิ่งนั้นจะลดตลอดเวลา
1: ก็คืออาจจะมีแบบท่ากายบริหารสำหรับหลายๆคน
3: วันนี้เตรียมมาให้พี่ดาวเต็มที่เลย
0: เดี๋ยวให้ดาวสาธิตให้ดู
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าในช่วงแบบนี้เวลาที่หยุดเยอะๆหยุดยาวอุบัติเหตุความฉุกเฉินทั้งหลายที่ต้องพึ่งพาโรงพยาบาล
1: สงกรานต์น่ะเขาเที่ยวกัน
0: ใช่แต่อาจารย์หมอนัทไม่ได้เที่ยว
1: ไม่ได้เที่ยวแน่นอน
0: นะคะเพราะว่าต้องเฝ้าห้องฉุกเฉินนะคะอาจารย์แพทย์หญิงวิจิตราลิ้งสว่างวงภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะ
2: สวัสดีอาจารย์หมอนัทค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้สดใสนะคะคุณผู้ชมวันนี
4: ้
0: ต้อนรับสงกรานต์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะวันนี้คำถามของเรานะคะที่รวบรวมมาจากรายการในทุกวันเชื่อไหมคุณผู้ชมมีคำถามเรื่องของโรคข้อโรคกระดูกทุกวันนะคะเก็บรวบรวมมาให้วันนี้เราเห็นว่าเลิกงามยามดีจะปีใหม่ไทยเราก็เลยเอาคำถามมาให้อาจารย์หมอก๊อฟตอบให้คุณผู้ชมจะได้พักผ่อนปีใหม่
1: ทำไมสีหน้าอาจารย์ก๊อฟดูกังวล
3: กังวลเพราะว่าเมื่อเช้าก่อนที่จะออกแต่งตัวจากบ้านเนี่ยคิดออกเลือกเสื้อผ้าในตู้นี่คิดแล้วคิดอีกว่าจะใส่ชุดไหนมาวันที่12
1: อาจารย์ทำไมอ่ะอาจารย์อยากใส่
3: ในตู้
1: ทำไมจะไม่ใส่ลายดอก
3: ใช่ไงในตู้มีเสื้อขาวกับลายฟ้า
0: เออนะก็เลยเลือกใส่สีนี้มา
3: เพราะ
1: อาจารย์ก๊อฟไม่อ่านลายกลุ่มเขานัดกันขาวฟ้า
3: เดี๋ยวค่ะกลัวใจทางบ้านเห็นผมใส่เสื้อขาวฟ้าก็มันจะดูหน้าสลบจริงขึ้น
0: สดใสสดใส
3: ดูอาจารย์แต่งให้น่ารักมาก
4: เราอ่านลายกลุ่มก็ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่คือไม่ว่าอาจารย์ก๊อฟนะคะจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรคุณผู้ชมค่ะคำถามเนืองแน่นตลอดเป็นโรคที่ฮอตฮิตมากในเป็นขวัญใจของแฟนๆรายการลัดคิวหมอเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้น
3: กำลังลุ้นอยู่ว่าคำถามแรกจะเป็นทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือว่าอะไร
0: คุณได้สิทธิ์นั้น
3: คือ
0: ไม่ใช่คำถามของฉุกเฉินค่ะ
1: อยากทราบว่า
3: ครับ
1: อยากทราบว่า
0: ว่า
3: ลุ้นนะครับเนี่ยลุ้น
4: หนูลุ้นด้วยเลยค่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์อันนี้ไม่ใช่ออกลอตเตอรี่นะเป็นคำถามผู้ชาย
3: ครับ
1: เป็นรองช้ำได้ไหม
0: โอ้โหนั่นไงไม่ใช่ฉุกเฉินเลยเห็นไหม
1: คุณภาวินอายุ35ปีนะคะส่วนสูง172น้ำหนัก96อาจจะค่อนข้างน้ำหนักเยอะนิดหน่อยนะคะตอนนี้รู้สึกปวดเท้ามากครับเวลาทิ้งน้ำหนักตัวไปที่เท้าทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะรู้สึกปวดเท้าอยากทราบว่าต้องดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ผู้ชายเป็นได้โรครองช้ำเป็นได้ทั้งผู้ชายและผ
1: ู้
3: หญ
1: ิ
3: งไม่แยกเพศนะครับโรครองช้ำเป็นโรคที่เกิดเขาเรียกว่าเกิดการอักเสบของบริเวณส้นเท้านะครับตรงบริเวณส้นเท้าเราก็จะมีกระดูกส้นเท้าใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
3: นอกจากนั้นก็มีไขมันชนิดพิเศษนะฮะส้นเท้าเราจะมีไขมันชนิดพิเศษที่รองกระดูกส้นเท้าไม่ให้กระแทกกับพื้นตรงซึ่งไขมันนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวรับน้ำหนัก
1: ค่ะ
3: นะครับหรือว่าเป็นแบบถ้าคิดง่ายๆก็เป็นสปริงเป็นโช๊คนะ
1: เหมือนฟองน้ำรองไว้นิ่มๆหรือโช๊ครถยนต์อย่างนี
3: ้เมื่อเราใช้งานเยอะนะครับทำกิจกรรมกระแทกบ่อยๆหรือว่าน้ำหนักตัวที่เยอะก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบและถ้าปล่อยทิ้งไว้นานก็จะเกิดความเสื่อมของไขมันชนิดนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นอาการที่คนไข้จะบอกเป็นหลักๆเลยคือหลังตื่นนอนตอนเช้าจังหวะแรกก้าวแรกที่ส้นเท้าสัมผัสพื้นนะฮะ
0: โอ้เขาบอกว่าเจ็บมาก
3: เจ็บมากเจ็บมากนะครับแต่พอใช้งานไปสักพักหนึ่งจะใช้งานต่อได
1: ้
3: จะเจ็บมากเมื่อสัมผัสพื้นหลังตื่นนอนตอนเช้านะครับวิธีการปฏิบัติตัวรักษาก็นอกจากปัจจัยเสี่ยงที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเช่นใครน้ำหนักตัวเยอะท่านก็ลดน้ำหนักลงนะครับใครที่ทำงานจะต้องใช้การเดินเยอะต้องทำกิจกรรมที่มีการกระแทกบริเวณส้นเท้าก็แนะนำให้ใช้รองเท้าที่มีคุณภาพในการ ซัพพอร์ตเรียกว่าประคอง
1: รองเท้าสุขภาพ
3: จะวิ่งก็ใช้รองเท้าวิ่ง
1: โดยเฉพาะ
3: จะเล่นกีฬากระโดดก็ใช้รองเท้าให้เหมาะกับกิจกรรมกีฬา
1: เขาจะมีเทรนนิ่งรองเท้าวิ่ง
3: ใช่ครับ
1: รองเท้าตีแบดก็คือจะทำอะไรคุณก็ต้องใช้รองเท้าให้เหมาะ
3: ให้เหมาะสม
1: กับกิจกรรม
3: นอกจากนั้นนะฮะก็การช่วยลดอาการปวดที่บ้านเช่นการประคบเท้าในน้ำอุ่นหล
1: ัง
3: ตื่นนอนตอนเช้าสัก10นาทีก่อนเข้านอนสัก10นาทีในน้ำอุ่นก็จะช่วยลดการอักเสบได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันบ่อยๆแล้วก็ได้หลายคนคิดว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกันคือกลุ่มคนคนไข้กลุ่มนี้จะมีเอ็นร้อยหวายตึงด้วย
1: มันตึงเพราะอะไรคะมันเป็นเชื่อมกันเหรอคะ
3: มันเชื่อมกันเอ็นร้อยหวายเนี่ยฮะก็คือกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อน่องถ้าใครคิดไม่ออกก็เวลาเป็นตะคิวอ่ะน่องจะตึงๆเกร็งๆปว
1: ดหน้าด้านหลัง
3: ใช่ครับ
1: ตรงนี้
3: นะครับหน้าแข้งเรามีกล้ามเนื้อน่องที่เกาะด้านหลังเข่า
1: ค่ะ
3: แล้วก็ไปเกาะที่ส้นเท้าแล้ว

0: เอ็นร้อยหวายนะฮะส่วนปลายของกล้ามเนื้อน่องเนี่ยเราเรียกเอ็นร้อยหวาย
1: จะสัมพันธ์กัน
0: ใช่ครับแล้วก็ไปต่อเนื่องกับเอ็นที่เป็นผังผืดของบริเวณฝ่าเท้ามีความสัมพันธ์กันนะครับคนไข้จะมีอาการตึงบริเวณของเอ็นร้อยหวายได้นะครับแนะนำให้ยืดเหยียดเอ็นร้อยหวายด้วยทำกิจกรรมการออกกำลังกายยืดที่กระดกข้อเท้านะครับทำไประยะยาวๆท่านก็จะดีขึ้น
1: นะเพราะว่ารองช้ำหลายคนคิดว่าเป็นเฉพาะเรื่องของการรับน้ำหนักแต่อาจารย์บอกว่ามันเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเรื่องเอ็นร้อยหวายตึง
0: ใช่
1: เวลามีอุปกรณ์ที่เขาจะเป็นแบบเหมือนสามเหลี่ยมแล้วให้ขึ้นไปยืนก็จะยืดเอ็นร้อยหวายได้
2: แต่เป็นแล้วเป็นนานนะอาจารย์บางคนเป็นปีเลยอ
0: ยากฝึกไหมครับมันมีท่า
2: เดี๋ยวนะ
0: โอเค
2: ทำไมอาจารย์ก็มีแบบว่าอยากให้พี่ดาวฝึกจังเลยอยากทำเนี่ยคือเรียนรู้ช
0: อบไม่อยากให้พี่ดาวเป็นโรคเอ็นร้อยหวายต
2: ึ
0: ง
2: เป็นแล้วทรมานไงก็จะได้เนาะดูแลตัวเองไว้ตั้ง
0: แต่เ
2: ริ่มต้นแล้ว
0: มีท่าสอนทั้ง 3-4 ท่า
2: น่าจะค่ะสักท่าขอสักท่า
1: คือวันนี้เรียนรู้ชอบอย่างนี้ว่าก่อนเข้ารายการเราคุยกันว่าคือชุดที่ใส่เนี่ยคือของพี่ดาวตอนเนี้ยกึ่งเข้าเฝือกล่ะเพราะว่าชุดพอดีรัดมากแต่ว่าสวยมาก
0: สวยมาก
1: ก็เลยพยายามจะให้
0: อยากจะให้พี่ดาวสวยโชว์ความสวยของหุ่น
1: ถ้าลุกแล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงแควกอย่าตกใจเอาไหมคะ
0: ไม่เป็นไรครับ
2: ต้องลงท่าสูงชักท่านึงเผื่อไว้สำหรับคนที่เป็นโรคแบบรองช้ำ
1: ง่ายยังไงได้จันกอบ
0: ง่ายๆนะครับก็อย่างที่พี่ดาวบอกก็คือซื้อไม้ยืน
1: มันจะมีตาม
0: ไม้ยืนเอียง
1: ขอบ
0: หน้านะครับซึ่งไม้นี้ส่วนใหญ่ก็ปรับได้สองระดับนะครับท่านซื้อไม้แล้วก็เอาไปวางให้ชิดกับผนังหรือหาที่เกาะนะฮะอย่ายืนโดยที
2: ่ไม่มีที่เกาะ
0: ไม่มีที่เกาะนะครับเพราะว่าบางทีการทรงตัวมันไม่ดีก็ล้มได้ก็ไปยืนบนไม้ความลาดเอียงของไม้จะทำให้ข้อเท้าเนี่ยกระดก
1: ดีจัง
0: กระดกขึ้นแต่ในกรณีที่ไม่มีไม้นะครับก็ใช้ผนังบ้านเนี่ยฮะเป็นตัววางนะครับเอามือใช่ครับเอามือไปเกาะผนังไว้นะครับเท้าที่ต้องการจะยืดเอาไว้ด้านหลังนะครับ
3: เหมือนเวลาเรายืดออกกำลังกายหรอออกกำลังกาย
0: เดี๋ยวผมยืดให้ดูเลย
2: เนี่ย
0: ไม่อยากช่วยเห็นไหมสุดท้ายก็ไม่ให้พี่ดาว
2: เลยก็สิ้นเรื่อง
0: นะครับผมเอ็นร้อยหวายข้างขวาตึงใช่ไหมครับผมก็เอาขาขวาไว้ด้านหลัง
2: อันนี้คือเห็นไหมเห็นเนาะต้องเห็นนะ
0: ไม่ได้ให้ดูไม่ได้ให้ดูปุงนะไม่ให้ดูขาแล้วก็ขาที่ปกติไว้ด้านหน้านะครับผมก็มีกำแพง
2: ด
0: ันก็ค่อยๆวางเขาง
3: อเข่าเป็นงอเข่าหน้าง
0: อเข่าหน้า
2: แต่ว่าขาหลังต้องตึงใช่
0: ไหมต้นเท้าขาหลังขาเข่าเข่าต้องตึงแล้วก็ต้นเท้าก็จะ
1: ติดพื้น
0: ไว้พอเรางอเข่าด้านหน้าปุ๊บมันก็จะเหมือนกับการยืดเอ็นร้อยหวายไปในตัว
1: อาจารย์แต่สมมติบางคนบอกว่าได้แค่ไหนแค่นั้นก่อนไหมคะบางคนมันไม่ตึงอ่ะหมายความว่ายืดขาไม่ได้ให้เอาต้นเท้าติดพื้นไว
0: ้ต้องต้นเท้าติดพื้น
1: แต่ได้แค่ไหนแค่นั้นค่อยๆเป็น
0: ค่อยๆยืดไปนะครับอันนี้ก็ช่วยได
2: ้นี่คุณผู้ชมได้ท่าละกลับไปทำได้เลยนะคะแต่ว่ามีคนถามเป็นรองช้ำเคยเป็นไปแล้วเป็นแล้วเป็นอีกได้ไหม
0: เป็นได้แน่นอนครับเป็นได้แน่นอน
2: ค่ะมาที่คำถามที่2นะคะคุณรจนาอายุ26ปี
0: รู้อีกแล้วครับ
2: เมื่อวาน
1: 15
2: เมื่อวานเมื่อวานทำไมเดินสะดุดโอ้ยมันต้องเป็นอุบัติเหตุแน่เลยคุณผู้ชม
0: ไปฉุกเฉิน
2: นะเมื่อวานเดินสะดุดขาตัวเอง
0: ครับ
2: ทำให้ข้อเท้าพลิกค่ะ
0: โอเคครับ
2: แต่ยังเดินได้ปกตินะคะพอกลับถึงบ้านเนี่ยสังเกตว่าข้อเท้าบวมขึ้นแต่ไม่มากอยากทราบว่าต้องไปหาคุณหมอเพื่อทำการเอ็กซเรย์ในเบื้องต้นไหมหรือแค่ทายาแล้วนวดลดบวมลดช้ำก็พอค่ะฟังดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เนาะมันควรจะเป็น
3: ก็เดี๋ยว
2: ให้อาจารย์กอบนะตอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทางแบบอาจารย์กอบ
0: คร
2: ับ
0: อ
2: ุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมีเพื่อนเหมือนกันไปไหว้ศาลแล้วสะดุดระวังแล้วก็สะดุดแล้วก็พีกอย่างเงี้ยอาจารย์ทำยังไงดีในเบื้องต้น
3: ก็จริงๆข้อเท้าพีกอะค่ะก็เป็นได้เจอมากนะคะในแบบคนไทยก็ตามหรือโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ย
2: ชอบใส่ส
3: ้นสูงแล้วก็เดินเราจะได้ยินอย่างพาดหัวข่าวประจำก็คือนางงาม
2: ตก
3: เดินเสร็จปั๊บเอาข้อเท้าพีกข้อส้นสูงมากนะคะก็จริงๆข้อเท้าพลิกเนี่ยคือสาเหตุเกิดเนี่ยคือ1เวลาเราเดินบางคนเนี่ยเดินแบบไม่ระวังหรือว่าเดินในพื้นขรุขระก็ทำให้เกิดข้อเท้าพลิกได้
2: คือการทรงตัวไม่ดี
3: ใช่แล้วก็จะเจ็บบริเวณข้อเท้า
2: ค
3: ำถามที่เจอส่วนใหญ่ก็คือข้อเท้าพลิกแบบไหนล่ะที่หนูจะต้องมาโรงพยาบาล
2: ค่ะ
3: ก็สำหรับข้อเท้าพีกอะค่ะคือจริงๆข้อเท้าที่เจ็บนะคะส่วนมากเกิดจากเส้นเอ็นรอบข้อเท้าเนี่ยอาจจะ ถ้าเป็นเล็กน้อยอาจจะแค่แบบมีการบวมอักเสบแต่ถ้าเกิดเป็นเยอะมากบางคนแบบล้มแรงแล้วก็ล้มมีการบิดเนี่ยอาจจะทำให้ข้อเท้าเนี่ยค่ะเส้นเอ็นขาดหมดได
2: ้ก็จะรู้ได้ยังไงว่ามันขาดหรือเปล่าหรือมันแค่บวมๆเจ็บๆอย่างนี้อาจารย์น
3: ะอย่างแรกเลยก็คือว่าถ้ามาห้องฉุกเฉินหรือว่ามาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาจะมีการคำบริเวณข้อเท้าก่อน
2: ตรวจดูก่อนเบื้องต้น
3: ใช่ค่ะว่าเจ็บบริเวณตรงไหนถ้าเกิดเจ็บแค่ด้านนอกแล้วเป็นบริเวณเส้นเอ็นพอดีเล็กน้อยคนไข้พอเดินไหวไม่ได้แบบเดินเจ็บมากจนเดินไม่ไหวอันนี้อาจจะเป็นแค่เส้นเอ็นอักเสบแต่ว่าถ้าเกิดกดไปแล้วเนี่ยอุ๊ยเจ็บรอบข้อหมดเลยแล้วเดินรู้สึกว่ามีข้อหลวมๆบางคนแบบลงน้ำหนักไม่ได้เลยหรือแบบเดินแล้วเจ็บมากจริงๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเส้นเอ็นขาดได้นะคะซึ่งถ้าเป็นจากข้อเท้าพลิกเนี่ยส่วนมากเขาจะรักษาด้วยการประคับประคองในช่วงแรกก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดข้อเท้าพลิกในลักษณะที่มีการพลิกแล้วหมุนด้วย
2: ทวิสต
3: ์หรือบิดด้วยอ่ะตัวนี้อาจจะทำให้ข้อเนี่ยหลวมเลยก็อาจจะต้องแบบผ่าตัดได้เช่นเดียวกันนะคะก็ให้สังเกตตัวเองว่าหลังจากข้อเท้าพลิกเนี่ยเราเจ็บตรงไหนอาจจะลองกดตัวเองดูเล็กน้อยก็ได้ว่าเจ็บตรงบริเวณเส้นเอ็นอย่างเดียวไม่โดนกระดูกหรือว่าไม่เจ็บบริเวณกระดูกก็อาจจะเป็นแค่ข้อเท้าพลิกที่มีเส้นเอ็นอักเสบอย่างเดียวอันนี้ก็พักเป็นอย่างหลักเลยก็คือพักแบบหยุดเดินแล้วก็หยุดออกกำลังกายหรือว่าเดินใช้ส้นสูงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรืออาจจะใช้การประคบเย็นนะคะพักก่อนนะคะก็แล้วก็ดูว่าดีขึ้นไหมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการข้อเท้าพลิกแบบชนิดที่มีการแบบหมุนด้วยหรือว่าพลิกเยอะแล้วมันเจ็บทั้งด้านในด้านนอกลงน้ำหนักไม่ได้เลยพอกดไปแล้วเนี่ยอุ้ยเหมือนเจ็บบริเวณกระดูกกดไปแล้วบริเวณกระดูกมีการเจ็บมากนะคะก็อาจจะมีกระดูกหักร่วมด้วยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยข้อเท้าพลิกเนี่ยจะเป็นแค่เส้นเอ็นนะคะกระดูกหักเนี่ยถ้าเราเจอก็คือเป็นพวกแบบส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุเพราะว่ากระดูกเขาจะค่อนข้าง
2: แบบพุ่ง
3: ต่ออยู่แล้วนะคะก็ให้สังเกตตัวเองเป็นหลักถ้าเกิดแค่ข้อเท้าพลิกเล็กน้อยก็เนื้ออักเสบเฉยอันนี้ก็สามารถประคับครองกินยาแก้เสพอยู่บ้านได้พักก่อน
2: นานแค่ไหนถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยผิดปกติละต้องมาโรงพยาบาลละ
3: ค่ะส่วนมากเนี่ยคือถ้าเกิดเราพักเท้าจริงๆแล้วก็กินยาแก้เสพไปสักอาทิตย์เนี่ยประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าส่วนมากเนี่ยรักษาไปเนี่ยคือข้อเท้าพลิกจะไม่นานถึง2เดือน
2: ค่ะ
3: นะคะถ้าเกิดเกิน2เดือนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีแบบกระดูกหักร่วมด้วยหรือว่าเป็นแบบเส้นเอ็นอาจจะขาด
2: คือถ้าไม่ดีขึ้นเลย
0: มาหาหมอเถอะ
3: ใช
2: ่เป็นหลักแบบ
3: หลายอาทิตย
2: ์นึงเนาะ
3: คุณหมอ
2: จะต้องมาได้เลยค่ะก็คือถ้าเริ่มไม่ดีขึ้นแล้วก็คือมาหาคุณหมอกอบได้ถ้าเกิดมันยังไม่แบบอุ๊ยคือคำว่าข้อยังชั่วก็คือมันต้องบรรเทาขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปถูกไหมอาจารย์นะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอุ๊ยยังเป็นอยู่เยอะยังลงน้ำหนักไม่ได้แค่ไหนถึงต้องมาพบอาจารย์กอบฮะ
0: ง่ายๆสังเกตคืออันดับเบื้องต้นก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเลยสังเกตดูความปวด
2: ค่ะ
0: ปวดถ้าปวดแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของข้อเท้าโอเคพออยู่บ้านได้การเดินลงน้ำหนักถ้าข้อเท้าพลิกแล้วท่านเดินลงน้ำหนักไม่ได้เลยมาพบแพทย์นะครับเพราะอาจจะมีการบาดเจ็บของเส้นเอ็นรอบข้อหรือว่ามีกระดูกแตกหักด้วยถ้าเกิดในกรณีแรกคือเป็นไม่มากรักษาตัวอยู่บ้านสักสัปดาห์หนึ่งธรรมชาติของอาการบาดเจ็บมันต้องดีขึ้นตามเวลานะครับถ้าอาการบาดเจ็บความปวดมันไม่ดีขึ้นตามเวลาก็แนะนำให้มาพบแพทย
2: ์ค่ะอันนี้คือสังเกตง่ายๆถ้าลงน้ำหนักไม่ได้ปวดรอบๆเลยแล้วอาการไม่ค่อยทุเลาลงหลังจากที่พักไปสักวันสองวันหรือหนึ่งสัปดาห์แล้วมาพบแพทย์ดีกว่านะคะเพราะเราไม่เห็นว่าข้างในมันเป็นยังไงให้คุณหมอดูดีกว่า
4: ค่ะไปที่คำถามต่อไปนะคะ
2: คุณบูมอายุ31ปีค่ะน้ำหนัก75ส่วนสูง169ซมบอกว่าเวลาขยับตัวกระดูกเสียดสีกันทำให้เกิดเสียงดังแต่ก็ไม่ได้บอกว่ากระดูกตรงไหนนะคะแต่ว่าเหมือนกับก็แก๊กก็แก๊กเกิดจากอะไรครับและจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่พอจะมีวิธีรักษาอย่างไรอายุ31นะจ๊ะ
0: ครับอายุยังไม่เยอะนะครับอายุท่านยังไม่มากการเกิดเสียงดังเกิดขึ้นได
2: ้ก็แก๊ก
0: นะครับเวลาผมนั่งข้างๆเวลาพี่ดาวบิดตัวขยับตัว
2: ได้ยินเสียงไหม
0: บางทีพี่ปุ๊กยังตกผมเห็นบางทีพี่ปุ๊กยังได้ยินแล้วก็ตกใจเลย
2: ขอโทษนะคะถ้าดิฉันนั่งมาถึงขั้นคุณปุ๊กซึ่งอยู่ไกลประมาณ5เมตรได้ยินนี่ก็คือไม่อันนี้คนหรือนะผีที่มันจะแบบเป็นโครงกระดูกแล้วเดิน
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
2: ปกติใช่ไหมอาจารย์หลายๆคนกังวลบางทีลุกก็ดังแก๊กหรือหันตัวแล้วดังก๊อก
1: ถ้าไม่มีอาการเจ็บ
0: ถ้าไม่ปวดไม่เป็นไรแต่ก็ไม่แนะนำให้ท่านสร้างเสียงขึ้นมานะครับ
2: พยายามทำเสียงนะอาจารย์พยายาม
0: ผมเห็นสมัย
2: คอ
0: ถ้าเด็กๆก็ทำอะไรอย่าง
3: น
0: ี้ใช่ไหมฮะ
2: หักนิ้
3: วนี่เจอบ่อยมากค่ะ
0: บางคนบอกว่าทำแล้วมันสบาย
4: เพลินด้วย
0: อาจจะสบายอาจจะเพลินแต่ระยะยาวมันก็เป็นความเสี่ยงข้อโตขึ้นข้อเสื่อมตามมากระดูกคอก็เช่นเนี่ยฟันบางคนกับนิดนึงนะครับก็ไม่แนะนำ
4: ไม่แนะ
0: ใช้สรีระตามธรรมชาติดีกว่า
4: ค่ะถ้าเกิดขึ้นเองตามท่าทางต่างๆเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้เจ็บแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจทำอาจารย์ไม่แนะนำ
0: ครับแต่ถ้าเจ็บมีเสียงแล้วเจ็บในข้อนั้นๆนะครับก็มาพบแพทย์
4: ค่ะอันนี้คือข้อสังเกตถ้ามีเสียงแล้วไม่เจ็บไม่เป็นไรถ้ามีเสียงแล้วเจ็บมาพบแพทย
0: ์ครับ
4: นะมาที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างฟกช้ำดำเขียวนะคะคุณอังคณาอายุ48ปีหนัก61 157คุณอังคณาบอกว่าเมื่อวานเดินชนโต๊ะค่ะ บริเวณต้นขาเนี่ยเกิดการฟกช้ำเป็นรอยเขียว กดที่บริเวณนั้นแล้วรู้สึกเจ็บอยากทราบว่าถ้าเป็นเขียวๆช้ำๆแล้วเจ็บเนี่ยควรกินยาไหมหรือว่าควรทายาดีถ้าต้องกินยาควรซื้อยาอะไรมากินดีคะอุ๊ยอันนี้หลายคนก็สงสัยเนาะหลายคนแบบชนโต๊ะบ่อยเขียวช้ำ
3: ค่ะตามปกตินะคะคือถ้าเดินชนโต๊ะเฉยๆเนี่ยแล้วมีอาการเขียวช้ำเนี่ยเราดูก่อนว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีบวมเยอะไหมนะคะแล้วก็ปวดเยอะหรือเปล่านะคะถ้าเกิดแบบบวมนิดหน่อยกดไปแล้วมีจุดที่กดเจ็บชัดเจนแต่ว่าเรายังพอเดินได้ลงน้ำหนักได้ไม่มีปัญหาอันนี้อาจจะเป็นแค่บริเวณของกล้ามเนื้อมันมีการช้ำจากการกระแทกกระทบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีการแบบลงน้ำหนักแล้วเจ็บมากนะคะหรือว่ามีบวมมากบริเวณนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบถึงขั้นกระดูกหักได้แต่ว่ากลไกของการชนน่าจะต้องรุนแรงหรือคนไข้อาจจะมีโรคประจำตัวที่ทำให้กระดูกเปราะหรือว่าพุนหรือว่าสูงอายุอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดในกรณีของตัวคนไข้เอง
4: คุณอังคณา
3: คุณอังคณาก็สามารถคือจากที่ดูแล้วมีจุดที่แบบกดเจ็บชัดเจนลงน้ำหนักได้บวมเล็กน้อยอันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวกล้ามเนื้อค่ะมีการฟกช้ำเฉยๆก็แนะนำอย่างแรกก็คือให้ทำตามหลักของแบบไรนะคะอันแรกก็คือต้องเรสก่อนก็คือแบบ
4: เรสคือ
3: พักค่ะ
4: พัก
3: ก่อนอย่าไปแบบลงน้ำหนักหรือเดินเยอะหรือว่าระวังการกระทบบริเวณนั้น
4: จุดเดิม
3: ใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองก็คือมีการไอก็คืออาจจะช่วงแรกอะค่ะก็มีการประคบเย็นได้นะคะเพื่อลดอาการบวมนะคะแล้วก็มีการอาจจะแบบยกขาสูงแบบ elevation ได้นะคะถ้าเกิดแบบบวมค่อนข้างเยอะอะไร
4: หมายความว่าถ้าเกิดนั่งอยู่อาจจะเอามีเก้าอี้รองขาให้สูงกว่านิดนึงหรือว่านอนเอาหมอนหนุนขาให้สูง
3: ได้ค่ะ
4: อันนี้ช่วยได้ใช่ไหม
3: เป็นการแบบการพักขาไปด้วยอะค่ะนะคะก็แล้วก็ถ้าเกิดมีปวดยังปวดเล็กน้อยทานยาพาราไปแล้วก็ยังปวดอยู่นิดหน่อยแล้วไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะคะเช่นโรคไตนะคะก็สามารถทานยาแก้เสพได้นะคะก็ซื้อตามคลินิกได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะอันเนี้ยหรือว่ากินยาละลายริ่มเลือดอยู่นะคะหรือเป็นโรคไตอันเนี้ยไม่แนะนำให้ซื้อยากินเองนะ
4: คะ
3: ต้องมาพบคุณหมอแล้วก็จะได้สั่งยาที่ถูกต้องเพื่อคลายปวดให้ถ้าเกิดกินยาพาราแล้วยังไม่หาย
4: ค่ะแต่จริงๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นแล้วปล่อยไว้หายเองได้ไหมจันนั
2: ทได
4: ้เพราะปกติเราก็ปล่อยช้ำ
3: แบบช้ำเฉยๆหรือว่าแบบน้ำหนักช้ำเนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถหายได้เอง
4: เดี๋ยวคุณช้ำเหมือนกันขอโทษนะคะ
2: รอยช้ำ
4: ดิฉันระแวงอาจารย์ก๊อฟตลอดจู่ๆก็ถกแ
0: ขนกำลังให้ดูว่า
2: ช้ำช้ำ
3: อาจารย์โดนอะไรคะ
0: มาโอ้ผมเยอะเลยที่ขาไม่รู้จะเห็นเปล่าสองวันที่แล้วเดินในที่มืดม
4: ั่
0: นใจตัวเองหน่อยว่าตายังดีอยู
4: ่ปรากฏว่า
0: ชนอย่างรุนแรงมาก
4: นี่ฉันเหมือนพี่ปุ๊กเลย
0: นะครับผมไม่รู้ว่ายังโอ้กางเกงมัน
4: ชนบ่อยเหมือนกัน
0: นี่ฮะ
4: นี่ค่ะ
0: นี่
4: ทีนี้เวลาเป็นรอยช้ำ
0: ชนโต๊ะนี้เลยฮะยังโต๊ะคล้ายๆอย่างนี้เลย
4: อันนี้เป็นภาพอินเสิร์ตนะคะจากของจริงนะ
0: เห็นไหมเห็นรอยอยู่นี่เห็นรอยเห็นไหมฮะ
4: โอ้ยอันนี้สาหัสมาก
3: ถลอกด้วยค่ะ
4: เหมือนกับมันเจาะเข้าไปนิดนึงอาจารย์
0: จะนอนปิดไฟเดินมั่นใจ
4: ว่าไม่มีอะไรแน่นอน
0: ที่เป็นในสิ่งแวดล้อมของบ้านเราด้วย
4: ปุ๊บ
0: ชนเตียง
4: โอ้ยอาจารย์เนี่ย
0: แรง
4: สุดอ่ะเจ็บ
0: คือปกติเราชนมันแค่ช้ำใช่ไหมคร
4: ับใช่ๆอันนี้
0: ถึงแผลถลอกเลยแล
4: ้
0: วก็เป็นจุดเกาะของอะไรนะลูกกระบ้าหัวเข่า
4: ด้วยนะตรงนั้นใช่ไหมอาจารย
0: ์ทำเหมือนที่อาจารย์บอกเลยครับ
4: คือ
3: ประคบเย็น
0: ประคบเย็นยกขาสูงนิดนึงนะครับ
4: สมมติถ้ากรณีที่ไม่ได้มีแผลเหมือนอาจารย์กอล์ฟนะแต่ว่าแค่เขียวๆ
0: ส่วนใหญ่จะไม่มีแผล
4: แต่
0: แต่ถ้าผมเนี่ยผมบอกแล้ว
1: ส่วนใหญ่ไม่มีแผล
0: ขอบผมตรงพอดีไง
1: ส่วนใหญ่จะไม่มีแผลยกเว้นคนที่ดวงแบบอันเนี้ยจริงๆอ่ะดวงไม่ดีจริงๆอ่ะถึงจะมีแผล
0: ส่วนใหญ่มันก็จะแค่ฟกช้ำดำเขียว
3: ในกับนอกรายการนี่อาจจะแบบมีจาตีกันได
1: ้ทั้งนอกตีมาแล้วรอบนึง
0: ครับ
1: แต่อาจารย
0: ์มันช้ำก็เพราะว่าเลือดเส้นเลือดฝอยมันแตก

0: ือดออกมาแรกๆมันก็จะเป็นแดงๆพอสักพักหนึ่งมันก็กลายเป็นเขียวๆช้ำๆสักพักหนึ่งก็เลือดมันสลายตัวมันก็เป็นสีน้ำตาล
1: เนี่ยที่
0: หลังมันก็หายเองไปตามเวลา
1: อาจารย์ต้องหาคนไปถมพยาบาลที่บ้าน
2: ไม่
1: มีคนดูแล
2: วิธีการแก้ของอาจารย์ก๊อฟคืออะไรตอนนี้นอนเสื่อแล้วย้ายเตียงออก
0: รู้เลยดิรู้เลย
2: โกรธมากโกรธเองมาก
0: รู้ใจผมเลยทำอย่างนั้นจริงๆเตียงออกไ
1: ปเตียงออกทุกวันนี้ปูเสืออันนี้คือแซวกันเล่นนะแต่ว่าเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ทำตามที่อาจารย์นัดบอกนะอันนี้ถามเผื่อคุณผู้หญิงหลายท่านบอกอุ้ยเป็นแผลฟกช้ำไม่อยากให้มันเป็นรอยมันไม่สวย
2: ประกวดนางงามไม่ได
1: ้มันมีวิธีการที่ทำให้ไอ้รอยฟกช้ำหายเร็วไหมทายาอะไรได้ไหมคะ
0: คือพวกนี้มันเป็นรอยที่อยู่ใต้ผิวหนังพอจริงๆยาไม่ได้มีความจำเป็นเพราะว่าเวลาที่เลือดเขาดูดซึมกลับไปก็หาย
1: หม
0: ดยกเว้นรอยฟกช้ำแล้วมันเป็นแผลเป็นที่ผิวหนังก
1: ำ
0: พร้าด้านนอกท่านก็อาจจะมีแผล
2: นานหน่อย
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
3: คือส่วนมากแผลพวกนี้มันจะค่อยๆเป็นสะเก็ดอะค่
1: ะ
3: สิ่งสำคัญก็คือตอนที่เป็นสะเก็ดนี่แหละว่าถ้าเกิดเราไปแกะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็
1: น
3: รอยแผลเป็นได้ซึ่งตรงนั้นจะหายยากกว่า
2: อย่างนี้จะเป็นไหมฮะจันนะ
3: ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนหลังจากนี้ตกสะเก็ดไปแล้วจะ
1: จะได้จะเป็นหัวจันก๊อฟ
0: ผู้ชายไม่กังวลมากแล้วมันเป็นบอกความเป็นผู้ชายมีแผลนิดหน่อย
1: นักรบต้องมีบาดแผล
0: ถูกต้อง
1: นี่คือสิ่ง
0: แต่ไม่ชนแล้วนะเขาคนนั้นเจ็บมาก
1: ย้ายเตียงออกไปแล้วไม่ต้องห่วงนะมาอีกเรื่องนึง
2: คำถามต่อไป
1: คำถามต่อไปเป็นเรื่องกับการนอนเหมือนกันค่ะแต่อันนี้เป็นเรื่องกับการชาหลายๆคนถามเยอะมากชาตามแขนขาบอกว่าอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นไปได้ไหมคะที่ร่างกายขาดวิตามิน B เพราะว่าเราเคยเรียนตอนเด็กๆไงวิตามิน B ก็คือเหน็บชาคุณชูใจอายุเพียง26ปีเท่านั้นเองค่ะถามเข้ามาคำถามนี้นะอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นนอนมักมีอาการชาตามแขนและขา
3: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวตอบให้แล้วค่ะเพราะว่ามาฉุกเฉินบ่อยมากด้วยเรื่องแบบ
1: ชา
3: แบบอาการชาที่แขนข้างเดียวหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเจอบ่อยนะคะ
2: ที่มาเพราะว่าคนไข้กลัวเหมือนกับสโตรกเหรอคะ
3: ใช่ค่ะส่วนใหญ่มาเพราะว่ากังวลกลัวว่าจะเป็นแบบภาวะสมองขาดเลือด
0: อัมพาต
3: ใช่ค่ะแต่ส่วนมากนะคะคืออาการของชาหรือว่าเหน็บชาที่เป็นนะคะถ้าเกิดเรามักเป็นอย่างคนไข้เนี่ยตื่นมาตอนเช้าแล้วเป็นเลยอย
1: ่
3: างเงี้ยก็มากที่สุดของส่วนใหญ่ที่เจอเลยนะคะคือการที่ท่านอน
2: ท่านอนท่าเดียวไม่
3: ใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดนอนไปเสร็จปั๊บเนี่ยชอบนอนท่าคูเหมือนท่าเหมือนเด็กและเกิดที่แบบชอบนอนเอียงนอนทับ
1: แขน
3: ข้างใดข้างหนึ่งก็อาจจะกดท
1: ับ
3: เส้นประสาทส่วนปลายตรงแขนก็จะทำให้แขนชาเป็นเหน็บชาได้ซึ่งคอมมอนมากหรือว่าบ่อยก็คือเจอตอน
2: ธรรมดาหลายคนเป็น
3: ตอนเช้าก็เป็นพอทำงานหรือแต่ละวันไปอ้าวประกบดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือถ้าเกิดเราทดลองโดยการเปลี่ยนท่านอนแล้วโดยการที่อาจจะพยายามระแวงตัวเองตอนนอนตลอดเวลาว่าเอ้ยเราต้องนอนยืดแขนตรงนะถ้านอนก็อย่าเอาแขนงอหรือว่า
1: ทำไม่ได้อาจารย์พอหลับไปมันก็จะไปในท่าที่เราแบบ
3: แต่ว่าให้เราแบบคือถ้าเราเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็พยายามที่จะทำท่าที่ยืดแขนตรง
2: อาจารย์ถามอย่างนี้อาจารย์นัดค่ะการที่เป็นเหน็บชาทั่วไปจากการทับของแขนเราเนี่ยนะกับการที่เป็นสโตรกมันจะมีสัญญาณอะไรที่ต่างกัน
3: เนี่ยแหละก็คือสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือว่าต้องสังเกตตัวเองด้วยบางทีเราเปลี่ยนท่านอนแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วเราทำเราดิก็ยังมีอาการชาเหน็บชาอยู่เนี่ยอันนี้เป็นได้หลายโรค
1: อ
3: ันแรกอย่างแรกที่เจอบ่อยคู่กันก็คือ1 carpal tunnel syndrome
2: คืออะไร
3: ก็คือเป็นแบบภาวะที่มีเส้นประสาทของบริเวณข้อมือมีการกดทับเช่นบางทีเราชอบไปทำพฤติกรรมซ้ำๆเช่นงอข้อมือยกของหนักอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทแต่ว่าลักษณะการชาจะเป็นแค่3นิ้วนี
2: ้โป้งชี้กลาง
3: ใช่แล้วก็พอเปลี่ยนท่าไปก็ดีขึ้นเหมือนกันค่ะอันที่2
0: ชาไหมครับ
2: ยังทำไมดูอาจารย์ก๊อฟยัดเยียดโรคให้ดิฉันจังเลยยัง
3: อย่างอื่นก็คือเรื่องของสมองขาดเลือดนี่แหละค่ะ
2: อันนี้จะสังเกตยังไง
3: เลือดเนี่ยประวัติมักจะเป็นเหมือนฉับพลันทันทีเพราะว่ามันเกิดจากเส้นเลือดเนี่ยมีการเส้นเลือดสมองมีการอุดตัน
1: ะ
3: นะคะก็ประวัติมักจะเป็นทันทีทันใดเช่นแบบเดินอยู่แล้วก็เป็นขับรถอยู่แล้วก็เป็นแล้วก็จะมีเหมือนแขนขาเนี่ยชาข้างใดข้างหนึ่งซิกใดที่หนึ่งค่ะหรืออาจจะพบอาการแบบปากเบี้ยวพูดไม่ชัดร่วมด้วย
1: อาจารย์อย่างถ้าปากเบี้ยวไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเรากู้แบบลมหายใจเลยกลับมาได้แล้วมันสามารถ

0: ไม่เบี้ยวได้ไหมเพราะเห็นหลายคนจะปากเบี้ยวแล้วเบี้ยวเลย
1: คือถ้าเป็นจากภาวะแบบสมองขาดเลือดนะคะแล้วเรามาถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วก็คืออย่างที่บอกว่ามาถึงภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังจากที่เป็นแล้ว
2: เวลาทองคือ 4.5
0: 4ชั่วโมงครึ่ง
1: 4ชั่วโมงครึ่ง
2: ต้องมาภายใน4ชั่วโมงครึ่ง
1: ที่เขาบอกว่าภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตหรือสมองขาดเลือดทำไมต้องรีบมาโรงพยาบาลก็เพราะว่าเรามีเวลาทองอยู่คือ
3: 4ชั่วโมงครึ่งนี่คือจากเกิดเหตุมาถึงห้องฉุกเฉินหรือว่าเกิดเหตุแล้วได้รับการรักษาครับอาจารย
1: ์คือนับจากตอนที่เรามีอาการเกิดค่ะมาจนถึงได้รับการ
0: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลแล้วได้รับการวินิจฉัยก็คือมันมีเวลาที่ใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นสมองขาดเลือดที่สามารถได้รับยาอะไรริมเลือดได
2: ้แล้วทันท่วงที
1: เราก็จะให้ยาภายใน 4.5 ชั่วโมงคนไข้ก็จะกลับมาดี
0: ไม่ถือว่าใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยพอได้ยาไปปุ๊บเลือดมันจะไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างทันท่วงทีทุกส่วนในร่างกายได
1: ้เลือดอะค่ะ
0: ที่ไป
1: เส้นเลือดที่อุดตันสมองอยู่ก็จะละลายออกไปก็จะทำให้คนไข้เนี่ยกลับมาพูดได้บางคนแบบแขนขาไม่มีแรงเลยยกขึ้นมาได้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาไม่ทันมาเกิน 4.5 ชั่วโมงแล้วนะคะหรือว่า4ชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถให้ยาละลายเลือดนี้ได
2: ้ค่ะ
1: ก็จริงๆมันมีวิธีอื่นอีกแต่ว่ามันก็จะค่อนข้าง
2: ยุ่งยากซับซ้อน
1: ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่านี้นะคะ
2: ดังนั้นจะแนะนำถ้ามีอาการที่สงสัย
1: เช่นแบบเป็นเฉียบพลันทันทีของแขนขาอ่อนแรงซิกใดซิกหนึ่งหร
2: ือ
1: ว่าพูดไม่ชัดปากเบี้ยวนะคะก็หรือเดินเซนะคะก็ให้รีบมาโรงพยาบาลให้ทันท่วงทีหรือโทร1669ก็ได้นะคะก็คือเป็นเบอร์ของแบบฉุกเฉินของเราก็จะทำให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็จริงๆอาการที่เป็นของคนไข้อย่างหนึ่งที่พบบ่อยมากก็คือที่คนไข้สงสัยว่าเป็น
0: ขาดวิตามิน B มั้ย
1: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเจอได้ไหมกับอาการที่เป็นของการชาแขนข้างหนึ่งแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือมักจะมีอาการชาพอทำงานไปเนี่ยก็จะหายอันเนี้ยจริงๆแล้วการขาดวิตามิน B เนี่ยก็สามารถเป็นอาการอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะแบบอยู่ๆขาดวิตามิน B ขึ้นมาได้ค่ะจริงๆแล้วการขาดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเช่นเราอาจจะกินอาหารที่เป็นมังสวิรัติมากเกินไป
2: เป็นระยะเวลายาวนาน
1: ใช่ค่ะเช่นกินแบบอย่างเคร่งครัดเลยแบบไม่ยอมกินเนื้อสัตว์เลย
0: ไม่กิน
1: แบบนมเนยไข่เลยก็คือเป็นส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าเป็นคนไข้ที่ชอบกินบีแกนนะ
2: ค่ะ
1: ก็จะทำให้เขาขาดวิตามิน B ได้ก็อาจจะเป็นอาการอย่างนี้ได้เช่นกันแต่ว่าที่จะสมองขาดเลือดก็อย่างที่บอกคือถ้าสมองขาดเลือดมักจะเป็น
2: ฉับพลันทันที
1: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นตลอดอะไรอย่าง
2: เงี้ยอาการไม่ได้ดีขึ้น
1: ไม่ได้ดีขึ้นในแต่ละวันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขาดวิตามิน B ก็อย่างแรกคือคนไข้กินมังสวิรัติ
2: ค่ะ
1: อันที่2ก็คือคนไข้อายุเยอะเช่นแบบเกิน50ปีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นโรคลำไส้อยู่แล้วลำไส้อักเสบลำไส้แบบไม่ค่อยดูดซึมสารอาหารอันเนี้ยก
2: ็มีโอกาสที่จะขาดวิตามิน B
1: ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดมีอาการชาแล้วเราลองปรับท่านอนแล้วปรับชีวิตเราแล้วเนี่ย
2: ยังไม่ดีขึ้น
1: ก็ให้รีบมาโรงพยาบาลหรือว่ามาตรวจกับคุณหมอฝั่งของศัลยกรรมกระดูกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอายุรกรรมก็ได้เพื่อจะหาสาเหตุวินิจฉัยแน่ชัดของคนไข
2: ้
1: ค
2: ่ะ
3: มันจะมีกลุ่มโรคหนึ่ง
2: อะไร
3: ถ้าพูดเรื่องนี้พี่ดาวอาจจะเคยเป็นก็ได
2: ้ฉันต้องได้สักโรคแล้วอันนี้อะไรอาจจะโรคอะไรโรคอะไรอาจารย์
3: นอนทับนี่แหละ
2: อะไรอะไรคะ
3: แต่เราเรียกว่า Saturday Night Syndrome
2: คืออะไรอาจารย
3: ์ Saturday
0: วันเสาร์นอนยาวนอน
3: ไหนคือ
0: กลางคืน
3: กลางคืนซินโดรมกลุ่มอาการที่เกิดกลางคืน
0: วันเสาร์นอนนานมาก
3: ปกติวันเสาร์เราทำอะไรกัน
0: กินดูหนัง
2: กินข้าวอยู่ร้านข้าวต้ม
3: ถูกต้องกินข้าว
0: กินข้าวอย่างเดียว
3: กับเพื่อน
2: กินน้ำด้วยที่ร้านข้าวต้ม
3: ดื่มเครื่องดื่ม
2: กินข้าวไม่กินน้ำมันก็ฝืดคอ
3: ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาแฮง
0: แล้วก็คืนนอนนาน
3: คืนไปนอนจากการที่เรานอนหงายนี่แหละเราก็ไปนอนตะแคงทับ
2: เพราะเราแฮง
3: ใช่ครับ
0: บางทีก็นอนในห้องน้ำด้วย
3: อะไรแบบนั้นนอนการนอนทับ
2: ผิดท่าม
3: ันก็ทำให้กดทับเส้นประสาท
0: เป็นโรคนี้จริงๆ
3: เป็นโรคนี้จริงๆเลย
2: Saturday Night Syndrome
3: ตื่นมาวันอาทิตย์ชาแขนยกแขนไม่ไหว
2: ดังนั้นนะคะเราควรจะย้ายไปทานวันศุกร์แทน
3: ภายในซินโดรมอันนี้มีจริงๆที่เราเป็นอะไรมักจะเกิดในกลุ่มที่ดื่มหนักๆแล้วก็กลับบ้านไปไม่ได้สติแล้วก็นอนผิดท่า
2: คิดว่าฉันเป็นสโตรกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คืออาจารย์ก็ไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

0: พออยู่
1: แล้วแนะนำอยู่แล้ว
0: นะในทุกโรคก็สามารถที่จะเกี่ยวข้องได้รวมไปถึง Saturday Night Syndrome เป็นความรู้ใหม
1: ่เป็นความรู้ใหม่
2: เออนี่เป็นโรคจริงๆนะ
1: ครับ
2: เชื่อว่าหลายคนเนี่ยผ่อนคลายแบบนี้แหละ
1: เจอกันได้เรื่อยๆช้ามายกแขนไม่ขึ้นหนักๆเป็นประสาทแขนถูกกดทับพวกนี้

0: ถ้าเดย์นะจะต้องเคยสักครั้งหนึ่ง
1: ค่ะมาโลกนี้ดีกว่าโลกของคุณกิตินะคะคุณกิติอายุ44ปีหนัก68สูง170คุณกิติบอกว่าประสบอุบัติเหตุที่สนามบอลนะอันนี้คงเจอบ่อยสำหรับผู้ชายเสียหลักล้มระหว่างเล่นกีฬาทำให้ชมเก
2: ิ
1: ดอุบัติเหตุปุ๊บแน่นอนฝ่ายอุบัติเหตุของเราถ้าเกิดอุบัติเหตุในสนามเบื้องต้น
0: แพทย์สนามยังไง
1: ดีสนาม
0: คนต้องยังไงคะอาจารย์ต้องทำยังไงคะ
3: นี่ดีกว่าค่ะหนูว่าอาจารย์กอล์ฟน่าจะ
0: เพราะอาจารย์กอล์ฟเล่นเป็นผู้เล่นอยู่ในสนามจริงเหรอทำยังไงดีอาจารย์กอล์ฟ
2: ทำไม
1: ถ้าสมมติว่าลงแบบอุบัติเหตุ
2: กระดูกที่มีการหักจำไว้นะฮะกระดูกที่มีที่สงสัยว่าหักหรือเคลื่อนเราจะสงสัยเมื่อใดหนึ่งก็คือปวดสองก็คือแนวของกระดูกหรือข้อมันผิดปกติไปจากเดิม
1: ผิดไม่รู้ว่าเท่าไหร่สมมติว่าเราดูแล้วเอ้ยไหลปกติเป็นอย่างนี้แต่อันนี้มาดูทิ่มดูแบบ
2: ไปเองดูแบบไหลมันควรบาลานซ์สองข้างควรสองข้างข้างหนึ่งมันตก
1: ค
2: ่ะนะครับหรือว่ามีการผิดบิดเบี้ยวก็ให้สงสัยการเคลื่อนของข้อไว้ก่อนนะครับห้ามดึงหรือห้าม
1: อย่าไป
2: ทำอะไรก็แล้วแต่
0: บางคนพยายามกลับดันให้เข้ากับ
2: ไม่ต้องปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพนั้นสำคัญคือเรียกรถพยาบาลแล้วก็ส่งห้องฉุกเฉินให้เร็วที่สุด
0: อย่าดัดกลับเข้าไปเอง
1: อาจารย์ชอบมีเวลาเขาไปเล่นกีฬาแบบแมตช์ใหญ่ๆกันพวกหลักบงเราบี้เขาชอบมีแพทย์สนามเขาเรียกอะไรนะคะ
0: แพทย์สนาม
1: แพทย์สนามแล้วเขาก็จะมีการแบบดัดกระดูกอะไรงั้นน่ะเขา
2: ไป
1: ด
2: ู
1: ว
2: ่า
1: อะ
2: ไรนั้นเขาไม่ควรทำเนาะเขาจะมีอุปกรณ์ดามหรือแม้การเคลื่อนย้ายก็อย่างเคลื่อนย้ายในสภาพที่
1: เปรสนาม
2: อยู่ตรงนั้นอยู่แบบนั้นเอาไว้ที่สุดเพราะว่าก่อนที่ขนาดแพทย์ที่จะทำการรักษาเนี่ยเขาต้องหาข้อมูลอย่างอื่นเพื่อมาวางแผน
1: ก่อนการรักษา
2: ตัวอย่างง่ายๆเช่นกระดูกหักหรือข้อเคลื่อนก็ต้องส่งไปเอ็กซเรย
1: ์
2: นะครับเพราะว่าเอ็กซเรย์ยืนยันการหักหรือเคลื่อนแล้วก็ดูด้วยว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือเปล่าเช่นไหล่เคลื่อนมีกระดูกแตกไหมนะครับมีกระดูกแตกมีกระดูกหักแทรกซ้อนหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้จะส่งผลต่อการรักษานะครับแต่ในกรณีที่ไหล่หลุดอย่างเดียวนะครับคุณหมอก็สามารถทำการดึงไหล่ให้เข้าที่ได้
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็จะเป็นวิธีทางการแพทย์ซึ่งสามารถทำได้ที่ห้องฉุกเฉิน
0: นานกี่เดือนอาจารย์เขาถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
2: ประมาณ3เดือนไปแล้ว
0: 3เดือน
2: อย่าลืมว่าข้อที่เคลื่อนนะฮะถึงแม้ข้อเข้าที่แต่เนื้อเยื่อรอบ
0: ๆยังไม่เข้าที
2: ่ก็มีการบาดเจ็บมีการฉีกขาดได
1: ้
2: นะครับซึ่งการที่เนื้อเยื่อจะกลับมาสมบูรณ์เน
1: ี
2: ่ยเอาแค่เนื้อเยื่ออย่างเดียวก็ประมาณเดือนครึ่งถึง3เดือน
1: ค่ะ
2: นะครับคราวนี้จะกลับมาใช้ชีวิตปกติมันก็คือ
1: มัน
2: ก็คือเดือนประมาณ3เดือน
1: 3เดือน
2: นะครับสำคัญคืออย่าไปทำให้มันหลุดอีกเพราะว่าหลังจากเข้าที่แล้วเนื้อเยื่อก็จะมีการหลว
1: ม
2: นะครับเราก็ต้องระวังไม่ให้เป็นหลุดอีกคุณหมอก็จะแนะนำท่าทางที่ควรหลีกเลี่ยงร่วมกับการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกลับมา
3: ท่าไหนบ้างคะที่ควรหลีกเลี่ยง
2: คนเราส่วนใหญ่ถ้าจะหลุดนะฮะถ้าเอาไม่เอากีฬาเลยคือท่าหลุดท่านี
0: ้หมายถึงว่า
2: หัวไหล่หลุดมาด้านหน้าหรือภาพง่ายๆขึ้นรถเมย
1: ์แล้วโหน
2: รถเมย์เบรก
1: ไ
2: ปแขนอยู่กับที่ตัวไปปุ๊บ
1: ตัวไปข้างหน้าไงแล้วแขนมันแบบถูกล็อก
0: ตัวนับไปก่อน
2: ตัวไปแต่แขนอยู่กับที
1: ่
3: อันนี้เป็นประวัติที่เจอบ่อยเวลาคนไข้ไหลหลุดมาห้องฉุกเฉินนะ
2: คะ
3: ท่านี
2: ้ค่ะแล้วโหนแล้วก็หลุดใช่ไหมครับ
3: อันนี้คือแบบไหลเขาจะหลุดมาด้านหน้าแต่ว่าถ้าเกิดไหลตรงนี้ค่ะหลุดมาด้านหน้าแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ที่แบบอีกแบบหนึ่งคือคนไข้ชักอย่างเง
2: ี้
3: ยอันนี้ก็เจอบ่อย
0: คนไข้ชักในกรณีไหนหรออาจารย์
3: ก็คือพอชักเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาล้มลงไปอ่ะพอล้มลงไปตอนชักเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะไหลหลุดอันนี้จะไหลหลุดไปทางด้านหลังแต่ว
2: ่
3: าเหมือนกันก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือการต้องพยายามอย่าไปขยับเขาเวลาเขาอยู่ท่านี้เราก็แค่ไปดามให้เขาอยู่ในท่าเดิม
0: ท่าไหนท่านั้นไปก่อน
3: หรือว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่มีอุปกรณ์ดามเลย
1: ค
3: ือง่ายๆมากเอาแขนเอามืออีกข้างนึงอ่ะค่ะมาประคองไว
0: ้ให้อยู่ที่เดิม
3: ให้อยู่ที่เดิมแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เมื่อกี้แอบเดี๋ยวเสริมอาจารย์กอล์ฟนิดนึงว่าสาเหตุที่เขาไม่ให้ดัดหรือบิดกลับออกมาเนี่ยให้อยู่ในที่เป็นตำแหน่งเดิมเนี่ยเพราะว่าเวลาที่บิดเนี่ยเราไม่ได้บิดในท่าทางที่ได้เรียนมาค่ะบางทีเราบิดไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดการแบบกดทับเส้นหรือว่าตัวของเส้นเลือดที่วิ่งอยู
0: ่
3: ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยถ้ากดทับเส้นเลือดเนี่ยสามารถทำให้เขาแบบมีแขนหรือว่าอวัยวะส่วนปลายเนี่ยขาดเลือดแล้วก็ถึงขนาดที่ต้องสูญเสีย

0: อวัยวะส่วนปลายไปได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องระวังในส่วนนี้ค่อนข้างมาก
1: นะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ความรู้เรื่องฉุกเฉินกับเรื่องของไหลหลุดหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ท่าไหนท่านั้นพยายามประคองตัวไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
2: อาจารย์เคยเห็นนักกีฬาที่เขาชอบมีเทปเอามาพันก่อนลงสนามหมายถึงว่าพันตามขาพันตามข้อพันตามแบบแขนหรืออะไรเงี้ยที่เขารู้ว่ามันจะเป็นจุดที่มันจะต้องกระแทกอย่างเงี้ยมันช่วยได้ไหมคะ
3: ก็ช่วยได้ครับช่วยได้มันก็เพิ่มความตึงของบริเวณส่วนนั้นๆแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นกระชับนะครับแต่บางทีก็จะมีกีฬาแต่ละชนิดมันก็จะมีตัวเขาเรียกตัวซัพพอร์ตที่แตกต่างกันจะเห็นว่าสมมติถ้าเราดูนักรักบี้อเมริกันฟุตบอลเขาซัพพอร์ตอะไรฮะ
1: ไ
3: หลเต็มที่เลยเพราะว่าต้องมีกีฬาชนปะทะตรงหน้าอกนี่แน่นๆเลยใช่ไหมครับนักฟุตบอลก็มีสนักแข้งอยู่นะครับแต่ละกีฬาก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นตัวป้องกันไม่ให้การบาดเจ็บนั้นรุนแรงอยู่แล้ว
1: ส่วนตอนนี้ฮิตสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตถ้าบาดเจ็บส่วนใหญ่อาจารย์นัดเจอบ้างหรือยังฮะเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้ว
0: เซิร์ฟสเก็ตตอนนี้ห้องฉุกเฉินยังไม่ได้เจอเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเห็นเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดก็เริ่มมาเล่าให้ฟังแล้วว่าแบบเดี๋ยวนี้กีฬานิยม
1: มันควรที่จะระวังตรงไหนส่วนไหนอาจารย์เวลาเล่น
0: ตรงเซิร์ฟสเก็ตส่วนมากเนี่ยก็คือเวลา
1: หล่น
0: ลงมาใช่ค่ะข้อเท้าคือคนเราอะค่ะเวลาที่จะล้มแล้วเราก็จะรู้ตัวเพราะว่าเซิร์ฟสเก็ตมันไม่ได้แบบมีตัวล็อกกับตัวสเก็ตอะค
1: ่ะใช่ใช่คือเท้ากับสเก็ตดึงออกได้
0: พอแบบเขาจะหลุดโค้งแล้วเขาก็จะรู้ตัวคือแต่ตัวเขากับขาเนี่ยจะกระเด็น
1: ไม่บาลานซ
0: ์ใช่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นตัวของข้อเท้ามีการกระแทกพลิกหรือว่าโดนกระแทกกระดูกหักหรือว่าเวียนเข่าเองโดนกระแทกนะคะเช่นแต่ว่าถ้าโดนแรงๆมากๆก็อาจจะถึงขนาดแบบเข่าหลุดหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าพอเริ่มแบบแรงๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีกลไกของร่างกายที่จะเอาตัวรอด
1: เพราะว่าเวลาเท้าเรากับตัวบอร์ดอ่ะมันไม่ได้ติดกันแต่ยังสกีหรือโรลเลอร์เบดพวกนี้มันจะล็อกติดอ
0: ัน
1: นี้อาจจะเจออุบัติเหตุได้มากกว่า
0: ใช่ค่ะเวลาเจอก็คือจะเวลาโดนล็อกไปใช่ไหมคะเวลากระเด็นเนี่ยเขาก็จะโดนไปกระแทกส่วนของด้านบนแบบต้นขาหรือว่าเข่ามากกว่าเนี่ยค่ะ
2: อันตรายเนาะกีฬาทุกประเภทเล่นอย่างมีสตินะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะสเก็ต
1: เซิร์ฟสเก็ต
2: เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยอาจารย์ก๊อฟบอกไม่เล่นแน่นอน
1: เนี่ยซื้อมาฝากอาจารย์ก๊อฟแล้ว
2: ไม่เล่น
1: อ้าว
2: ก็เสียของดิอาจารย์
3: ต้องมีเสียวอยู่นะผมเป็นหมอกระดูกนะเวลาเห็น
2: ไม่ได้เลยนะ
3: คนไข้บาดเจ็บผมก็กลัว
0: เขาบอกว่าเราก็จะ
3: เราไม่ใช่อายุไม่ใช่อายุ
0: เซิร์ฟบอร์ด
3: เพราะถ้าผมเล่นก็ไม่บาดเจ็บอะไรมากร่างกายยังเด็ก
2: แต่ไม่เล่นดีกว่า
1: ซื้อมาแล้ว2อัน
3: นะครับ
1: จะชวนไปเล่นหลังโรงพยาบาลได้ไ
3: ปไปได้ครับจริงจริงแล้วมันเกิดได้ทุกส่วนนะ
1: ใช่ค่ะ
3: ตั้งแต่ข้อเท้าพลิกเหมือนที่อาจารย์บอกเข่าเพิ่งมีลงเข่าที่ลูกสะบ้าแตกเพราะว่าอะไรล้มและเข่าไปกระแทกพ
1: ื
3: ้นและอีกอันนึงกระบวนการของร่างกายก็เอามือยันพื้นเพื่อไม่ให้ส่วนล่าง
2: ข้อมือหัก
3: ก็ได้ทั้งแต่ข้อมือแขนก็ตลอดนะฮะ
1: คือเล่นได้แต่ว่าต้องระวัง1 2คือมีเครื่องอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ไม่เล่นผาดโผ
3: ล่ผมว่าสิ่งแวดล้อมตรงนั้นในการเล่นน่ะมันต้องปลอดภัยด้วยนะ
1: ใช่ๆใช
3: ่ลานที่มันเรียบๆเดี๋ยวไปเล่นที่มันมีสเต็ปหรือว่า
1: ริมถนน
3: ริมถนนที่มีรถอื่นพาดผ่าน
2: อันนี้อันตรายมากแต่เป็นกีฬาที่ไม่คิดจะเล่นเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแพง
3: แพ
2: งมากอาจารย์
0: แพงขึ้นไหมคะ
2: อันนึงนี่ 5,000 ขึ้นนะคะหมายถึงไอ้ตัว
3: ซื้อของแพงไหมผมเลยเดี๋ยวเราเสร็จรายการเล่นคู่เลยหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์ก็จะไม่มีหมอ
2: หลังจากนั้นหาย
3: ไปแล้วจะมีรายการคนเดียวว่ารักษาคุณพิธีกรกับผม2คน
1: อาจารย์นัดเดินตามเลยอ่ะถ้าเราเล่นคู่อ่ะห้องฉุกเฉินจะ
2: เ
1: ต็มไป
2: รอเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลไว้เลย
1: เล่นกีฬาที่ชอบแต่ว่าอย่างคือเล่นได้หมดแต่ว่าต้องระมัดระวังตัวเอง
3: ค่ะ
1: ค่ะไปที่เรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าบ้างนะคะคุณมาโนทอายุ62ปีหนัก85สูง169คุณมาโนทบอกว่าเป็นคนรูปร่างอ้วนครับมีอาการปวดหัวเข่าอยู่บ่อยๆต้องไปพบแพทย์ไหมครับบอกว่ากลัวมากอยากทราบสาเหตุของการปวดหัวเข่าในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างแต่ดูจากน้ำหนักตัวแล้วก็85
2: สูง
1: 169นะคะอาจารย์
3: ก็เป็นได้ตั้งแต่กล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับที่ทำให้ปวดหัวเข่าการอักเสบของข้อเข่าเนื้อหุ้มข้อก็ทำให้ท่านปวดได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นมากก็คือเขาเรียกว่าความเสื่อมนั่นแหละอายุ62ก็สามารถเริ่มที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับการที่จะรู้ว่าเป็นอะไรพวกนี้ต้องตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าท่านปวดบางครั้งบางคราวนะครับสังเกตตัวเองดูไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดปวดมากปวดทุกวันทานยาแล้ว

0: ไม่เกี่ยวกับการทานยาหมายถึงว่ามันพักแล้วมันไม่ดีขึ้น
1: ค่ะทำอะไร
0: เดินพื้นราบก็เจ็บนอนก็เจ็บ
1: ขึ้นบันไดก็เจ็บ
0: แนะนำให้มาพบแพทย
1: ์ค่ะแต่เรื่องน้ำหนักตัวก็ช่วยได้ถ้าลดน้ำหนัก
0: ถ้าลดน้ำหนักช่วยได้แน่นอน
1: เข่าก็จะเหมือนกับไม่ต้องรับน้ำหนักเยอะนะคะมาอีกหนึ่งคำถามเป็นเรื่องกระดูกหักอาจารย์ค่ะคุณมาลบอายุ45ปีน้ำหนัก66ส่วนสูง169เซนติเมตรบอกเคยกระดูกหักบริเวณแขนข้างขวาปัจจุบันมีอาการปวดบริเวณกระดูกที่เคยหักแต่ไม่ได้บอกว่าหักมานานแค่ไหนแต่ปวดบริเวณที่เคยหักอยากทราบว่าเกี่ยวกันไหมอาจารย์เราสามารถที่จะกลับมาปวดตรงจุดนั้นอีกได้หรือไม่
0: ถ้ากระดูกติดแล้วโดยทั่วๆไปเราจะไม่ปวดแล้วนะครับแต่ว่ามันมีการอักเสบของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณนั้นได
1: ้
0: นะครับ
2: ค่ะแล้วก็มาที่คำถามจากคุณออนบ้างนะคะคุณออนอายุ53ปีหนัก56สูง169บอกว่าขอคำแนะนำคุณหมอหน่อยค่ะในการเลือกซื้อยาและวิธีการรักษาอาการเจ็บหัวเข่าหัวไหล่และข้อมือเคล็ดที่มันมีอาการแบบนี้มานานเกิน6เดือนแล้วควรทำอย่างไรให้มีอาการดีขึ้นตอนนี้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันมากโหถ้านาน6เดือนนี้อาจารย์ไม่ควรกินยาแล้วเนาะควรมาหาหมอไหม
0: ก็ควรมาพบแพทย์แล้วนะคร
3: ับ ใช่ค่ะนานมากด้วยนะคะแบบหัวเข่าข้อนู้นข้อนี้ดูกระจายไปหลาย
0: คือการมาพบแพทย์มันไม่ใช่เรื่องยาหรือต้องคุณหมอต้องให้ยากลับไปทานอย่างเดียวคุณหมอจะวินิจฉัยให้ท่านด้วยว่าจริงๆสาเหตุของการปวดเนี่ยมันเป็นจากอะไรอย่างที่บอกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกและข้อหรือโรคบางโรคที่ทำให้เกิดข้ออักเสบได้หลายๆข
1: ้
0: อนะครับคุณหมอจะแนะนำเรื่องของนอกจากจะได้การวินิจฉัยแล้วคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องของการรักษาโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเป็นอันดับแรกนะครับยาเป็นตัวช่วยหรือในกรณีที่ทานยาก็ไม่ดีขึ้นรักษาด้วยการปฏิบัติตัวไม่ดีขึ้นคุณหมอก็จะได้หาวิธีการรักษาอย่างอื่นให้ท่าน
2: ค่ะมาพบคุณหมอดีกว่าค่ะนี่เป็นคำแนะนำ
0: ที่ก็ถือว่านานพอสมควรแล้วนะครับ
3: นานมาก
1: นะครับควรจะมานะคะน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายปิดท้ายรายการในวันนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอีกแล้วอาจารย์เขาบอกว่าอยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าอยากบำรุงกระดูกให้แข็งแรงต้องกินอาหารเสริมหรือดูแลตัวเองอย่างไรบ้างเป็นคำถามจากคุณสมชายอายุ81
0: เป็นคำถามที่ดี
1: อายุ81อาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนะครับกระดูกของคนเราถ้าจะแข็งแรงเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยมันคือการสะสมคุณภาพของการแข็งแรงไว
1: ้ตั้งแต่แบบวัยหนุ่มสาว
0: ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยกลางคนแล้วก็ไปถึงขั้นวัยที่สูงอายุนะครับการสะสมของกระดูกเนี่ยฮะมันก็เหมือนกับการฝังธนาคารไว
1: ้
0: นะครับเรามีช่วงเวลาของการสะสมนะครับคนทั่วไปจะสะสมได้จนถึงอายุ 35-40 ปีนะครับสะสมให้กระดูกแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็มีต้นทุนเยอะพอเราอายุมากขึ้นกระดูกก็จะค่อยๆลงบางลงลงต้นทุนเราก็ค่อยๆลดลงต้นทุนเราสูงเมื่ออายุเรามากเราก็สูงกว่าคนอื่นนะครับอันนี้คือสำหรับคนทั่วไปด้วยสะสมให้ได้เยอะคราวนี้กระดูกอะไรที่สะสมบ้าง
1: อะไรบ้าง
0: กระดูกก็ประกอบด้วยแคลเซียมนะครับกับเกลือแร่ต่าง
1: ๆ
0: การที่ท่านได้รับแคลเซียมไปเยอะสะสมไว้ท่านก็จะสามารถมีกระดูกที่แข็งแรง
1: ในช่วงสูงอายุ
0: ในช่วงของวัยรุ่นเราดังตั้งแต่เด็กไงทานนม
1: เยอะๆ
0: นมมีแคลเซียม
1: สะสม
0: ใช่ไหมครับวัยรุ่นก็คือทานนมให้ได้เยอะๆทานแคลเซียมจากผักจากผลไม้จากพืชให้ได้เยอะๆปลาตัวเล็กๆกุ้งตัวเล็กๆแคลเซียมไม่พอต้องมีวิตามินดีด้วยเพราะว่าวิตามินดีเพิ่มการดูดซึมแคลเซีย
1: ม
0: นะครับออกกำลังกายทำกิจกรรมกลางแจ้งบ้างที่ไม่ใช่ช่วงฝุ่นเยอะนะฮะช่วงนี้อากาศมันสดใส8โมงเช้าถึง9โมงเช้าเย็นก็4โมงเย็น5โมงเย็นไปแล้วท่านก็ไปรับแดดบ้าง
1: รับแดดบ้าง
0: นะครับออกกำลังกายบ้างท่านก็จะได้แคลเซียมวิตามินดีสะสมไว้ในกระดูก
1: นะ
0: ครับให้มากที่สุดคราวนี้นะครับในขณะที่ท่านอายุเกิน45และกระดูกค่อยๆสลายท่านก็รับแคลเซียมต่อนะอย่าไปหยุดกินเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยในเลือดถ้าในเลือดเมื่อไหร่แคลเซียมต่ำร่างกายจะไปดึงจากกระดูกมาใช้
1: อย่าให้ต่ำรักษาระดับแคลเซียม
0: รักษาแล้วที่เราต้องทานแคลเซียมต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้มันอยู่ในภาวะสมดุลยังไม่ไปดึงจากกระดูกมาใช้
1: ธนาคารของเรายังไม่ไปด
0: ึ
1: ง
0: ใช่ใช่นอกจากนั้นกระดูกเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยด้วยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริหารกล้ามเนื้อเส้นเอ็นการออกกำลังกายมีความสำคัญ
1: ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อซัพพอร์ต
0: กระดูกและข้อนะครับบริหารกล้ามเนื้อเส้นเอ็นออกกำลังกายเป็นประจำนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออ
1: ย่าเตะเตียงตัวเอง
0: ใช่ครับแล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียม ไปออกแดดบ้างเจอวิตามิน
1: ครบถ้วน
0: แค่นี้ท่านก็จะ
1: กระดูกแข็งแรงครบถ้วนนะคะที่อาจารย์กลับเล่ามาคือเห็นภาพเลยว่ากระดูกจริงๆต้องสะสมมาเรื่อย
0: ๆ
1: หรือแม้อุ๊ยฉันไม่ได้สะสมมาก็ต้องยังคงทานแคลเซียมให้แคลเซียมในเลือดเนี่ยรักษาระดับเพ
0: ื
1: ่อที่จะไม่ไปดึงกระดูกของเรามาใช้
2: นะนี่คืออาจารย์กรอบนี่เหมาะสมกับเป็นคุณหมอทางด้านกระดูกจริงเพราะว่าได้ทดสอบแล้วว่ากระดูกตัวเองแข็งแรงดูแลมาอย่างดี
0: แรงจริงครับเสียงดังมากคือนึกถึงภาพเดินโดยที่ไม่สนใจอะไรแล้วเดินเพื่อที่จะไปนอน
2: เข้าใจอาจารย์มันเจ็บมาก
0: ไม่คิดว่าเตียงมันจะถึงเร็วปัง
1: เคยเหมือนกันในงานอีเวนต
0: ์ครับ
1: อาจารย์ยังอยู่คนเดียวนี่อายทั้งงานเตะโต๊ะที่เป็นกระจก
0: ครับ
1: คุณผู้ชมระวังนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อยู่เสมออย่างไรก็ตามอาจารย์นัดรอสแตนบาย
2: อาจารย์นัดบอกหน่อยสายด่วนนะคะฉุกเฉินในช่วงสงกรานต์แบบนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องจำให้ขึ้นใจคือ
3: เบอร์1669นะคะค่ะก็เป็นเบอร์ที่ใช้ทั่วทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรนะคะก็ให้นึกถึงเบอร์นี้ไปก่อนนะคะกดโทรกิ้งเดียวนะคะก็จะมีคนรับสายเล่าประวัตินะคะทั้งอายุแล้วก็เพศอะไรนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เป็นยังไงนะคะแล้วก็จะบอกสถานที่ที่อยู่นะคะว่าอยู่ตรงนั้นบอกให้ถูกต้องนะคะก็จะมีรถไปรับ
1: ทั่วประเทศนะคะฝากเอาไว้ในช่วงสงกรานต์แต่อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนปลอดภัยมีความสุขกับช่วงการฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยด้วยกัน
2: ข่าวนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอกอล์ฟแล้วก็อาจารย์หมอนัทนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์ก็ตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วรัดคิวหมอต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากปานิโครเซ่พรุ่งนี้เจอกันใหม่17:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: สอนศิลป
1: ์หูหูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โจแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
2: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ
1: สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้ว่าโอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่าครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชปตันก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟปนดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ป็นไงบ้างครับความสามารถของเด็กๆนะครับนอกจากจะร้องแล้วก็เต้นได้แล้ววันนี้เราจะให้เขามาทำความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูปต่อเติมนะครับมาพบกับเราเป็นประจำแบบนี้กับรายการอนุบาลสมองครับรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับและวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับเป็นเส้นอยากเฉียงไปเฉียงมานะแบบนี้ให้เวลา1 2และ3นะครับหมดเวลาแล้วครับแล้วมาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะครับที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้กับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปต่อเติมให้กลายเป็นอะไรบ้างนะครับเด็กๆอนุบาลชาญสมรพร้อมจะไปวาดรูปไหมครับ
1: พร้อมอยู่แล้วค่ะ
0: พร้อมอยู่แล้วงั้นก็ไปประจำที่เลยไป

น้องๆทั้งบ้านครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีเวลานะครับวาดไปพร้อมๆกับเราอนุบาลชาญสมรที่อยู่ที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับมีเวลาจำกัดเร่งมือด้วยนะ

0: น้องๆทางบ้านครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเร่งมือหน่อยเร็วๆๆๆ ตอนนี้พี่เซฟจะขอนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหหมดเวลาแล้วเสียดายจริงๆเลยเวลาหมดเร็วมากเลยแล้วเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูความคิดของเด็กๆกันนะครับและนี่คือผลงานของน้องไอรินนะครับอ้าวมองด้านไหนมองด้านไหนด้านนี้นะครับน้องไอรินครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: บ้านผีกระดูก
2: ฮะบ้านผีกระดูก
0: ว้ามีคำว่าผีด้วยเป็นเรื่องของผีอธิบายหน่อยเรื่องนี้บ้านผีกระดูกมันมีอะไรอ่ะ
1: นี่ก็คือผีหัวกระโหลก
0: ครับ
1: นี่คือผีแตงโม
0: โอ้มีผีแตงโมด้วย
1: ผีจังกลึง
0: เป็นชื่อที่ไม่เคยได้ยินเลย
1: มันน่ากลัวนะ
0: แล้วเส้นที่เห็นเฉียงๆเนี่ยที่ตอนแรกพี่เซฟมีให้เนี่ยหนูวาดต่อเติมเป็นอะไรครับแถวเนี้ย
1: พวกนี้อะคะเป็นบ้านของผี
0: อ๋อทำเป็นบ้านของผีเหรอแล้วเส้นที่วนๆรอบๆนี่คืออะไรอะครับ
1: นี่ก็คือหลังคาแล้วนี่ก็คือไฟถ้าใครได้ขยิบเข้ามาบนหลังคาจะโดนไฟช็อตทันที
0: อ๋อไฟนี่เป็นไฟฟ้านะไม่ใช่ไฟแบบเป็นเปลวไฟหรอ
1: และก็คือหุ่นยนต์ผี
0: นี่คือความคิดแบบเด็กๆนะครับของน้องไอรินนะครับเอาปรบมือให้ผลงานของน้องไอรินหน่อยนะครับและนี่คือผลงานของน้องเหนือนะครับ
3: นี่ไม่ใช่ผิดด้าน
0: เอาผิดด้านนะโอ้ยเอาด้านไหนด้านไหนด้านไหนเอาดูดีๆ
3: ตรง
0: ถูกหรือยังถูกหรือถูกแล้วนะครับผลงานของน้องเหนือภาพนี้มีชื่อว่า
3: ผีจอมขมียบ
0: ผีจอมขมียบนะครับผีจอมขมียบจอมขมียบแปลว่าอะไรครับ
3: จอมขมียบแปลว่าถ้าเข้าไปในป่าเราจะเจอน้ำแล้วพอน้ำอ่ะมันมีบันไดมาแล้วพอคนเดินก้าวไปหนึ่งมันก็จะลื่นแล้วมีปลาฉลามมา
0: ทำอะไร
3: ผู้ช่วยเหลือของเขาอ๋อ
0: มาช่วยเหลือนะครับ
3: อันนี้จะเป็นผีฮูดี
0: ้มีชื่อมาแปลกๆอีกแล้วนะครับ
3: และอันนี้ก็เป็นชื่อหนูเองและนี่ก็เป็นพวกชื่อของมันและอันนี้ก็เป็นผีเบบี้และนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นผีย้อย
0: ภาษาอะไรเนี่ย
3: ภาษายีดี้แย
0: ่ดูปากชัดๆนะครับภาษาอะไรนะครับ
3: ยีดี้แย
0: ่เอาดิมาถามเดี๋ยวจะวนกลับมานะตัวแรกชื่ออะไรปัง
3: หนูต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมีชื่อหลายชื
0: ่อโอ้ย
3: มันมีชื่อหลายชื่อ
0: ปบมือให้กับผลงานปฏิปฏิแย่ของน้องเหนือด้วยปบมือหน่อยเรามาดูผลงานของน้องคนที่3นะครับนั่นก็คือน้องทีเจนี่นะครับทีเจน้องทีเจตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: แซนต้าคลอสของแมว
0: แซนต้าคลอสของแมวนะครับในภาพนี้มีรูปอะไรบ้างครับ
4: มีแมวลากเลื่อน
0: แมวลากเลื่อนนะครับไหนครับ
4: แล้วมีต้นคริสต์มาส
0: ต้นคริสต์มาส
4: แล้วก็ของบันดา
0: ครับทำไมถึงคิดว่าเราจะวาดต้นคริสต์มาสกับมีแมวลากเลื่อนด้วยล่ะครับ
4: เพราะว่ามันดูเหมือนต้นคริสต์มาส
0: ครับ
4: แล้วต้องมีแมวลากเลื่อนลากแซนต้าคลอสของแมว
0: อ๋อเอ๊ะปกติแล้วสัตว์อะไรที่ลากเลื่อนของซานตาคลอสนะครับ
4: ปกติมันจะเป็น
0: อะไร
4: กวางแต่นี่เป็นจินตนาการของ

0: างฉันสมอนนั่นเองค่ะ
1: โอ้คือปกติจะต้องเป็นกวางใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: จินตนาการมากมายเลยทีเดียวสำหรับน้องทีเจนะครับปรบมือให้น้องทีเจหน่อยนะครับต่อมามาดูของน้องคนที่4นะครับน้องข้าวหอมครับผมน้องข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
0: คนไปสวนสัตว์ค่ะ
1: คนไปสวนสัตว์นะครับไหนชี้ให้ดูหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
0: คนก็เดินทางแล้วเสร็จแล้วก็มาดูฟาร์มจระเข
1: ้แล้วมีอะไรอีกครับ
0: ปลาโลมา
1: โลมานะครับโลมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไปไหนอีก
0: แล้วก็ปลา
2: การ์ตูน
0: การ์ตูน
1: ใช่เหรอ
0: ใช
1: ่อ๋อใช่เหรออ
0: ันนี้คือพี่อันนี้คือน้อง
1: อ๋อมีพี่กับน้องด้วยแล้วมีอะไรครับ
0: มีอันนี้ก็กวาง
1: มีกวาง
0: แล้วก็ก้อนเมฆ
1: ก้อนเมฆนี่คือภาพคนกำลังไปสวนสัตว์นะครับปรบมือหน่อยคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องต้นน้ำครับผลงานนี้มีชื่อว่า
3: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหาร
1: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหารนะครับอันไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
3: บ้านอยู่หลังภูเขาแล้วคนก็กำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird กิน
1: คนกำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird ตัวนี้กินแสดงว่าเขาเลี้ยง Angry Bird ไว้เขาไม่ได้ใส่ในกรงหรอครับ
3: ไม่ได้ใส่
1: ในกรงหรอครับแล้วเส้นเฉียงๆนี้จินตนาการว่าเป็นภูเขาเพราะอะไรครับมองเห็นยังไงถึงเป็นภูเขาครับ
3: เพราะเห็นแหลมๆข้างบนคร
1: ับ เห็นแหลมๆข้างบนนี่นะครับจากเส้นที่เห็นเฉียงๆหยักๆนะครับน้องต้นน้ำจินตนาการให้เป็นภูเขานะครับแล้วก็ยังมีความคิดว่าถ้าเลี้ยง Angry Bird ไว้หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับ
3: คร
1: ั
3: บ,
1: รบนี่คือความคิดจากความคิดของเด็กอนุบาล นะครับปรบมือให้หน่อยครับท่านผู้ชมครับศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ยังช่วยในเรื่องของสมาธิและจินตนาการที่สำคัญความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับนี่ขนาดเด็กอนุบาล นะครับตัวแค่นี้เองยังมีความคิดที่วาดต่อเติมเส้นสายได้อย่างหลากหลายต่างๆกันไปนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆต้องรีบเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมารอกับรายการของเราเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการอะไรอนุบาล
2: ชาน
1: สมอนนะครับเย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สอนศิลป
1: ์ไหนสุดุอื้อห
2: ือสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: ครับอ้าวไม่ได้ครับอยู่นี่แหละลืม
2: ผมครับ
1: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับ
1: คอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึง
2: ปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับ
1: นักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับ
2: เรียบร้อย
1: ต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้า
2: แล้วก็เติม
1: แขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

0: ก็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึง
1: เอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมส์เสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมส์น้องๆ อาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมส์ก่อนนะครับโซเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับ
0: เราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อย
1: อันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับ
0: แล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกัน

0: หลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึ่งเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงสิ่งตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงเฉียงเข้ามาตรงขอบนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอื้อละขอบคุณมากๆเลยนะครับหุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/สอนศิลป์ครับหรืออีเมล address สอนศิลป์@thaipbs.or

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่จริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้

0: ั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
1: พูดจริงๆเหรอ
2: โหยคนเรา

อะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโอ้ยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจะแย่

0: เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
1: เอ๊ะ
0: ฮะ
1: ว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม่เธอชื่ออะไรเหรอ
2: ฉันชื่อดาวฉันชื่อดาว
3: เมื่อหลุดพ้นจากความมืดที่ครอบงำดวงดาวดวงนี้ก็จะได้กลับมาฉายแสงอีกครั้งและสว่างกว่าที่เคยนี่กล้าที่แท้จริง
4: ชัยโยและได้ผู้กล้าอีกคนแล้วไม่ต้องโดนหัวโขกกันอีกแล้วเย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้ย
5: ินดีด้วยนะดาว
3: เอาละรู้แล้วว่าดีใจกันแต่เราต้องรีบไปกันแล้วนะก่อนที่ปราดแห่งเงาจะได้น้ำผู้แห่งไม่เมอไป
4: ฮะทิ้งด้วยมัวแต่โดนสะกดจิตจนลืมไปเลย
5: พวกเราไปก่อนนะผู้กล้าแห่งรูดแลนด
3: ์ลาก่อน
1: ไปนะ
6: เธออยากจะไปด้วยกันกับเรามะพลังของเธอต้องช่วยพวกเราได้มากแน่ๆถ้าเธอไม่รังเกียจฉันก็อยาก
2: ถ้าพวกเธอคิดว่าฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็
4: พอจะช่วยได้อะไรแล้วเธอเจ๋งขนาดนี้เหมือนมีพวกเราเพิ่มขึ้นอีก3คนเลย
2: ก็ได้จ้ะ
5: แล้วก็ได้เพื่อนใหม่มาอีก1คน
3: ดีมากเอาละพวกเราทั้ง4ไปหาน้ำพุใหม่เมื่อกัน

0: จ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวิตเป็นค่าผ่านทาง
1: ผมว่าเราน่าจะลงมาจนจะถึงปลายรากของอิกราซิลแล้วนะครับน้ำพุไมเมอร์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
2: ในกลางของรูทแลนด์ซึ่งก็คือที่ปลายรากนี่แหละ
1: อะแหมมาถึงโดยไม่รู้ตัวเลยแฮะ
3: ถ้าไม่นับอุปสรรคที่เราต้องผ่านมาเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยอ่ะแบบเนี้ยปราสาทแห่งเงาก็น่าจะหาเจอได้ไม่ยากนะครับ
2: น้ำพุแห่งไมเมอร์น่ะอยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมียักษ์สองตนคอยดูแลป้องกันผู้บุกรุกมาชิงน้ำพุไมเมอร์ไป
3: เอ้ามียักษ์ช่วยปกป้องไว้อย่างนี้เราก็สบายแล้วสิครับ
2: แต่บางทีปราสาทแห่งเงาอาจจะผ่านยักษ์สองตัวนั้นไปได้อย่างสบายก็ได
3: ้ฮะ
4: ไง
3: ใกล้แล้วใกล้แล้ว
5: ถ้าเราไปถึงแล้วเจอปราสาทแห่งเงาพอดีล่ะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเหตุฉุกเฉิน
6: ไม่ต้องกลัวก็ตอนนี้เรามีผู้กล้าตั้ง4คนใช่ไหมต้นกล้าเอ้าต้นกล้าหัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
7: อยากให้นายมีขามาเดินแบบเราดูมั่งจริง
8: ๆเมื่อไหร่จะถึงนะทำที่มียักษ์ยืนเฝ้าเนี่ย
9: ยักษ์สองตน
8: เออยักษ์สองตนก็ได้แหมพูดตกไปนิดเดียวเองอ่ะ
9: ไม่ใช่หมายถึงตรงหน้าเราน่ะยักษ์สองตนนั้น
7: จริงด้วย
3: เย้ถึงแล้ว

0: พวกเจ้าเป็นใคร
1: อ๋อสวัสดีครับพวกเราคือ
2: ระวัง
1: ขอบคุณนะดาว
2: ไม่เคยมีใครขอบคุณเรามาก่อนเลย
0: พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
1: ่ใจเย็นๆนะครับพวกเราแค่จะมาห้ามปราดแห่งเงาไม่ให้ได้น้ำพุไมเมอร์ไปอ่ะ
0: หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวีเป็นค่าผ่านทาง
1: โอ้ยพวกเรามาดีนะครับเราจะมาปกป้องน้ำพุไมเมอร์ด้วยแบบนี้เราจะได้เข้าไปหาน้ำพุไมเมอร์หรอครับขอเราเข้าไปหาน้ำ
3: หยุดอย่าพูดคำนั้นสังเกตสิว่าทุกครั้งที่พูดคำนั้นออกมาเจ้ายักษ์ก็จะยิงแสง
2: คำว่าอะไรเหรอ
4: ก็น้ำพุแห่งไมเมอร์ไง
1: บอกว่าอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวก็โดนยิงล้ำเอ้านี่ยังไม่ได้พูดสักหน่อยนึง
0: อ้าวเหรอขอโทษขอโทษเราอยู่มานานแล้วหูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ได้ยินอะไรเป็นน้ำพุไมเมอร์ไปหมด
5: โอ้ยหูไม่ได้พูด
0: เออจริงด้วย
2: ถ้าหูไม่ดีแบบนี้ก็แย่สิอย่างเนี้ยเราพูดเป็นคำที่เสียงคล้ายไม่ได้เลย
1: ไหนลองดูสิถ้าเราอยากจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ล่ะ
6: ว่าแล้วเชียว
1: หรือว่าอยากจะเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ถ้าเห็นเสือไทเกอร์
7: ขอโทษครับ
1: แล้วแบบนี้เราจะเข้าไปเอาน้ำน้ำพิเศษนั้นได้ยังไงอ่ะ
8: สงสัยล่ะสิ
5: มาตอนไหนอ่ะ
3: มาถูกจังหวะจริงๆในช่างสงสัย
2: นายช่างสงสัย
3: นี่คือผู้ที่นำสิ่งที่เราต้องการมาไว้ในห้องนี้ยังไงล่ะ
8: หลังจากที่ฉันนำน้ำพุไมเมอร์
1: เฮ้ยเอ้าไม่ยิงเหรอ
8: ไม่หรอกก็ฉันเป็นคนสร้างเจ้ายักษ์สองตัวนี้ขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูนี้เอง
1: อ๋อ
8: หลังจากนั้นฉันก็ปิดผนึกประตูถ้ำไว้แล้วฉันก็สร้างกุญแจขึ้นมาซึ่งก็คือ
1: นี่
8: นี่นี่ก็คือกุญแจสู่น้ำพุไมเมอร์น้ำแห่งความรอบรู้ฉันใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าความสงสัยก็คือกุญแจสู่ความรอบรู้และปัญญาดังนั้นสิ่งที่เหมาะจะใช้เป็นวัสดุในการสร้างกุญแจมากที่สุดก็ต้องเป็นรากของอิกดราซิลรากของต้นไม้แห่งปัญญานั่นเอง
5: โ
8: อ้จึ๊กจึ๊กจึ๊กอ้าวอ้าวจะจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กคือสงสัยมีคนมาอุดรูซะแล้วล่ะ
1: สนุกอะไรนักหนาเนี่ยนายช่าง
8: สงสัยล่ะสิย
1: โดนยิงยังไงมันไม่ได้ผลหรอกแต่มันไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องวิธีนี้เท่านั้นแหละ
2: น้ำพุไมเมอร์ฮะ
1: ฮะน้ำพุสไลเดอร
2: ์ดาวรีบเร็วไม่ต้องห่วงเราจะล่อมันเอง
1: ใช่เราจะล่อมันเอง
2: แสงเลเซอร์

0: อยากกินเวเฟอร์เ
1: ออไปพอ
0: ผักมีไฟเบอร์โอ้โหใจเบอร์เฮ้ยนึกไม่ออกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ต้องนึกแล้วพูดคำเดิมก็ยังได้ยังไงก็โดนยิง
2: จริงด้วยนี่เนอะน้ำผู้ไฟเบอร์

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่ตัวจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โตทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะ

หลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องๆสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวอีกหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์กันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตคะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โจกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3 ทับ 1 น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมล address สอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นะคะเพราะว่าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นกันเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้วันนี้คือรายการจิ๋วซ่าน
1: ักประดิษฐ
0: ์วันนี้จะไปประดิษฐ์พี่กบกันพี่กบร้องยังไงนะประวัน
2: ร้อง
0: แล้วพี่กบสีอะไรครับ
2: เขียว
0: สีเขียวเนี่ยลองกระโดดแบบพี่กบให้ดูหน่อยดีแล้ววันนี้อุปกรณ์จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
3: เกมกบน้อยกินแมลง
0: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
3: สีกระดาษ
0: ผู้กันจานสี
2: กาว
0: แกนกระดาษทิชชู
2: ่เชือก
0: กระดุมกับอุปกรณ์กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเกมกบน้อยกินแมลงกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้อันนี้เขาเรียกอะไรครับแกนกระดาษของประวันมีไหม
2: มี
0: คราวนี้เราจะมานี่ทำนี้ประวันกดด้านท้ายของแกนกระดาษไหนกดสิครับและคราวนี้นะคะเราจะใช้ที่เย็บกระดาษ2มุมตรงนี้ประวันอยากลองใช้ครับต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะลองกดเขาได้ไหมครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วส่วนตรงกลางนี้นะคะประวานเดี๋ยวเราต้องเว้นไว้ใส่เชือกแหละใช่ไหมเพราะเดี๋ยวต้องโยนนี้ใช่ไหมครับในขั้นตอนทำอะไรกันดีทาสีดีไหม
2: ทาส
0: ีพี่กบสีอะไรครับประวาน
2: กบสีเขียวคร
0: ับ กบสีเขียวครับมาเดี๋ยวเราจะทาสีเขียวที่ด้านนอกของตัวกบนะคะแล้วก็ใส่เองครับแล้วเดี๋ยวก็จะทาสีแดงที่ด้านในของตัวกบนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าให้เด็กๆเนี่ยเขาช่วยระบายสีน้ำแบบนี้ใส่เอี๊ยมกันเปื้อนให้เขาด้วยก็ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าใช่ไหมประวัน
2: ครับ
0: ประวันใส่เอี๊ยมแล้วใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับเอี๊ยมยีนด้วยเลอะยากเลยมา
2: ได้เสร็จแล้ว
0: เฮ้ยทำไมเสร็จแล้วอ่ะว้ารอบนี้ประวันชนะพี่ปูไปก่อน

0: พอแล้ว10เลยพอเราทาสีเขียวแบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรารอให้สีแห้งก่อนเดี๋ยวเรามาทาสีแดงข้างในแบบนี
1: ้แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทำสีแดงกัน
0: สีแดงกันแบ่งพี่ตู่อันนึงได้ไหมครับ
1: ครับ
0: มาเราก็จะทาสีแดงข้างในนะคะให้เหมือนกับปากของกบนะเวลาเขาอ้าปากออกมาก็จะเป็นสีแดง
1: พร้อมเสร็จแล้ว
0: ว้าโอเคเสร็จพร้อมกันเลยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยซิไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ทาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเป็นไงก่อนครับ
1: แห้ง
0: รอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาทำส่วนของตาพี่กบโดยใช้กระดาษสีขาวแบบนี้พี่กระตุ่นจะใช้ดินสอวาดวงกลมวงใหญ่ๆเลยนะ2วงหลังจากนั้นค่ะก็จะใช้กรรไกรตัดโอเคเสร็จแล้วนะคะ2วงแบบนี้พี่ข้าตุกก็จะใช้ปากกาเมจิกมาวาดเป็นตาดำข้างในของกบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: จะเสร็จแล้ว
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: แฮ่แฮ่แ
1: ฮ่เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหมือนกันนะเสร็จพร้อมก
1: ัน พร้อมกันเลย
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อยดูตาที่โกบของปะวานสีโอเคมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาวาดแมลงกันครับปะวานวาดเป็นไหมเอ่ย
1: ครับ
0: วาดเป็นหรอแต่เดี๋ยวพี่ตูอยากจะวาดให้ดูก่อน
1: วาดหัวใจ
0: วาดเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับไหนลองวาดสิโดยเริ่มจากวาดเป็นรูปหัวใจกลมๆแบบนี้2วงเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำแมลงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหลังจากนั้นพี่ข้าตูก็จะตัดใช้กรรไกรตัดหลังจากที่ตัดกระดาษได้2อันแบบนี้แล้วพี่ข้าตุก็จะมาวาดลายให้กับแมลงติดเส้นตรงๆแล้วก็สร้างปีกให้กับแมลงหลังจากนั้นพี่ข้าตุจะใช้สีชมพูมาวาดเป็นลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วไหนโชว์หน่อย
1: นี่ไหนขอดูหน่อย
0: นี่นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่ถ้าเกิดว่าเราได้แมลงแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้กระดุมมาติดที่ด้านหลังแบบนี้นะพอติดที่ด้านหลังแล้วเราก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาประกบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เชือกตัดความยาวเอาสักพอประมาณแล้วก็แปะลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งค่ะแล้วเราก็มาประกอบส่วนอื่นกันต่อคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำขาของกบกันอ้าวแจกกระดาษขาของพี่กบคราวนี้เราต้องใช้สมาธิหน่อยนะพี่ฮาตูจะใช้ปากกาเมจิกสีดำมาวาดลายของขาเดี๋ยวเราจะวาดทั้งหมด4อันนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยตอนนี้ปะวันกำลังทำอะไรครับ
1: ทำกบ2ขาครับ
0: ทำกบ2ขาแล้วพี่ตูทำให้อีกสองขา
1: ครับแ
0: ล้วอ้าวเสร็จแล้วหมอไวจังเลยตอนนี้เราก็ได้ส่วนประกอบของกบครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยเอาเชือกนะคะลอดเข้าไปข้างในแบบนี้เพื่อความแน่นยิ่งขึ้นพี่ข้าตุ๊กก็จะทากาวไปที่ก้นของกบโอเคได้แล้วมาคราวนี้ติดตาครับประวันมาติดตามา
1: แป้นๆก็จะได้มาเลย
0: ได้ไหมครับง่ายไหม
1: ไหนก็มาใส่ขากบกัน

0: ไหมครับนี่มีแมลงด้วยนี่ปะวานไหนดูผลงานตัวเองสิ
1: สวยจัง
0: สวยจังเลย
2: และนอกจากเราจะทำเป็นรูปกบน้อยได้แล้วเนี่ยน้องๆสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่น้องๆชอบอย่างเช่นพี่กระต่ายสีชมพูตัวนี
0: ้คราวนี้เรามาลองเล่นกันครับปะวานต้องเล่นยังไงนะ
1: เล่นโยนแล้วก็ให้มันแมลงวันเข้าปาก
0: ไหนลองเล่นสิโยนแล้วก
1: ็ยังไม่ได้ทำเลย
0: ทำสิเฮ้ยได้ไหมเนี่ย
1: มันกระเด้งออกมาเข้าไม่เข้าเหรอ
0: ไม่ไม่เข้าเหรอลอง
1: เฮ้ยเข้าแล้ว
0: เข้าแล้วเหรอนอกจากเจ้าเกมกบน้อยกินแมลงเนี่ยจะเล่นสนุกแล้วนะคะจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ
2: และนี่คือคุณหมอแก้วตาลนพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวาน
0: ประวานชอบคุณหมอซิเล่นอะไรอยู่
3: เมื่อกี้แอบดูอยู่นะ
0: โอเค
3: เกือบได้อ่าได้ยัง
0: เกือบได้แล้วพี่เอาขาเกี่ยวไปแล้วน
3: ี่
0: เดี๋ยวคราวนี้เรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกัน1 2

0: ากเลย
1: ยอดเยี่ยมมาก
0: แปลว่าได้ครบทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาเลยนะคะคุณหมอก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะกับกิจกรรมนี
1: ้โอเคค่ะก็อย่างแรกนะคะเราพูดถึงตัวกิจกรรมก่อนนะคะตัวกิจกรรมเนี่ยเวลาที่เด็กได้ลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยการใช้มือเนี่ยเป็นเรื่องของด้านร่างกายเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กในเรื่องของการทำศิลปะหรือว่าอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายทั้งหมดนะคะแต่ความสำคัญเนี่ยอยู่ที่การที่มีพี่เข้าตูเนี่ยลงมาเล่นกับน้อง
0: ดูสำคัญยังไงคะ
1: โอ้ยสำคัญมากแล้วก็อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยอย่าปล่อยให้เด็กนั่งทำคนเดียวถ้าเราลงมาทำด้วยอย่างเช่นที่พี่เข้าตูทำปุ๊บเนี่ยคราวนี้ได้สี่ดาวเลยได้สี่ดาวเพราะอะไรเราจะเห็นว่าพี่เข้าตูชวนน้องพูดคุยพี่เข้าตูมีความสุขในการที่อยู่กับน้องประวานตรงนี้ค่ะด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาได้ครบหมดเลยทีนี้เรามาดูก่อนว่าด้านสติปัญญามันได้ยังไงนะคะก็อย่างแรกเนี่ยด้านสติปัญญาเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ดูน้องเข้าตูเล่นกับน้องประวานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ประวานอาจจะทำไม่ค่อยได้เช่นว่าตัดไม่ค่อยได้สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเนี่ยเวลาที่เด็กเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยค่ะรอนิดนึงดูซิว่าลูกเราเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะฉะนั้นสมองของเด็กก็จะได้รับการพัฒนาผ่านที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจตรงนี้นะคะก็อีกเรื่องนึงก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะประวานเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วอย่างเช่นว่าตอนวาดรูปเนี่ยเขาอาจจะอยากวาดเพิ่มเติมอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความคิดของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าตูไม่ได้ไปห้ามเลยเข้าตูเปิดโอกาสให้น้องอยากจะทำตรงไหนเนี่ยเราก็ให้อิสระน้องในการคิดตรงนี้เองอะค่ะที่ทางด้านสติปัญญาเนี่ยจะได้ไปเลยผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เราลงมาให้เวลาเล่นกับน้องประวาน
0: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะลองปล่อยให้น้องลองคิดนอกกรอบมากกว่าที่เราลองกำหนดไว
1: ้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราไม่โฟกัสที่เด็กเนี่ยเด็กก็ถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวไปเล่นมือถืออีกละเดี๋ยวกลับมาที่ลูกอีกละตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ลูกของเรามีปัญหาไม่นิ่ง
0: ไม่นิ่ง
1: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่นิ่งลูกก็เลยไม่นิ่งตาม
0: เหมือนกับต้นแบบของเขาไม่ทำตัวให้นิ่งเขาก็รู้สึกว่างั้นเขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เมื่อกี้เข้าตูทำกิจกรรมกับน้องเนี่ยน้องจดจ่อแล้วน้องก็มีสมาธิแล้วก็มีเข้าตูอยู่ด้วยตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเยอะมากในเด็กปัจจุบันที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่นิ่งคุณแม่นิ่งหรือยังตรงนี้เองค่ะ
0: แต่ว่าต้นแบบที่ดีก็จะทำให้ได้ลูกที่ดีไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังกังวลใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาของลูกว่าตอนนี้เขาพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปตามวัยไหมแล้วก็จะส่งเสริมอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คลินิกอยู่ที่ไหนนะคะคุณหมออ
1: ยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะ
0: ที่ศาลายาใกล้ๆนี้เองนะคะสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะมีทีมให้คำแนะนำที่ครบทีมเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: และตอนต่อไปเราจะมาทำกระบองเพชรจากก้อนหินใช้ตกแต่งบ้านก็ได้อุปกรณ์ประกอบไปด้วยหินผิวเรียบๆแบบนี้สีกรวดผู้กันจานสีและกระถางต้นไม้ใบเล็กฝากถึงน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราโดยการเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่ามหิดล
2: Kiss
0: นะคะแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะคะเพียงเท่านี้ก็จะพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วแล้วนอกจากนี้ยังมีรายการสำหรับเด็กรายการอื่นๆที่ทั้งสนุกแล้วก็เหมาะสมกับวัยด้วยเพราะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
3: ชอบอะไรอยู่ครับ
0: พี่เขาตูรดน้ำต้นไม้ครับผมอยากทำไหม
3: อยากครับ
0: แต่ว่ากระบองเพชรไม่มีหนามอ่ะเดี๋ยวมันจะที่มือประวานนะ
3: คร
0: ับ ได้ไหม
3: ครับ
0: ระวังนะครับไหนลองซิ
3: แบบนี้
0: ประวานกลัวหนามไหมเนี่ย
3: ไม่กลัว
0: ไม่กลัวหรอแต่มันอันตรายมากเลยนะยังไงต้องระวังนะครับประวานพี่เขาตูจะทำกระบองเพชรแบบไม่มีหนามอยากไปทำไหม
3: อยากครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สำหรับกระบองเพชรไร้หนามกันเลยค่ะส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
4: กระบองเพชรจากก้อนหิน
0: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: จานสีก้อ
5: ิลกรวดสีกระถางต้นไม้ใบจิ๋วคู่กันเราก็รู้จักกับอุปกรณ์ที่จะทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกระบองเพชรกันเลยประวานอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนครับ
6: ทาสีหินค่ะ
5: ทาสีหินนะครับไหนหินอยู่ไหนเนี่ยฮึบโอเค
7: ทาลงไปเลยทาให้ทั่วๆเลยนะคะ
8: แห้งไงก็ระบายสีเขียวกัน
5: โอเค
8: สีเขียวอ่อน2อันค่ะ
5: สีเขียวอ่อน2อันอ่ะทาโชว์เลยทาอันนี้พี่เขาตรงไม่ช่วยเลยนะเดี๋ยวให้น้องประวานทำคนเดียวเลย
8: ครับ
5: การที่เราทาสีขาวรองพื้นไปก่อนนะคะมันก็จะทำให้ปรับสีของหินเนี่ยให้มันทาได้ง่ายขึ้นพอเวลาเราทาสีเขียวเนี่ยมันก็จะเรียบเสมอกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองและเดี๋ยวให้น้องประวานเนี่ยทาสีเขียวให้ครบทั้ง3อันก่อนนะคะแล้วก็รอให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมหนามกันค่ะ

0: ร็จทั้ง3ก้อนแล้ว
1: เดี๋ยวเรามาแห้งกันเดี๋ยวเรามาทำหนามกันนะครับแห้งแล้วก็เอามาก็ทำหนามกัน
0: มาทำหนามกันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนขนาดผู้กันนะคะเป็นขนาดที่เล็กลงเพราะว่าหนามเนี่ยมันเล็กมากถ้าเกิดว่าเราใช้ผู้กันอันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่สวยเราต้องใช้ผู้กันอันเล็กนะคะจุดน้ำเนี่ยก็จุดทีละฝั่งนี่ประวันจุดหนึ่งด้านเสร็จแล้วเราก็ไปรอพักไว้ให้แห้งก่อนพอแห้งแล้วเนี่ยเราค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาจุดใหม่แล้วก็รอให้แห้งเนี่ยด้านเดียวเห็นไหมนี่ก็จะไม่เลอะมือเท่าไหร่แล้วระหว่างรอให้แห้งนะคะเรามาทาสีกระถางกันดีไหมนี่มาให้ล้างผู้กันก่อนเปลี่ยนเป็นผู้กันใหญ่ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ผู้กันใหญ่อันไหนของประวันนะผู้กันใหญ่เอาไปเช็ดทิชชู่ก่อนเช็ด
1: ต่อไปก็ไปทาสีฟ้า
0: สีฟ้า

0: แต่ประวันจะทำอันนี้เอาไปให้ใครหรอ
1: เอาไปให้หมามาครับ
0: เอาไปให้หมาม้าเหรอครับ
1: คร
0: ับ ในละสีอันเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องทาสวยๆเลยใช่ไหม
1: ครับไม่ให้มีรอยขาวเลย
0: ไม่ให้มีรอยขาวเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทาเนียนๆเลยนะ
1: ทำแบบนี้ไปก่อน
0: เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะประวานเดี๋ยวเรามาประกอบลงถังกัน
1: ครับ
0: กระถางของเรา
1: ใส่หิน
0: ใส่หินเม็ดเล็กๆนะคะให้มีหลายๆสีนะสีขาวสีดำสีน้ำตาลหินพวกนี้นะคะก็หาซื้อได้เลยตามร้านที่ขายพวกของตกแต่งตู้ปลาเลยค่ะของตกแต่งสวนนะใส่ลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ใส่หินลงไปแล้วสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอาประวานเดี๋ยวเราเอากระบองเพชรปักลงไปเลย
1: ครับ
0: ปักลงไปแล้วหินมันดูน้อยไปใช่ไหมครับเราก็ค่อยมาเติมหินใส่ลงไป
1: ใส่นิดนึงก็พอยังไม่นี
0: ้คราวนี้นะคะหินด้านล่างเนี่ยมันก็จะฝังลงไปอยู่ในหินก็เล็กๆมันก็จะทำให้อยู่ทรงได้มากขึ้นเสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
2: กระบองเพชรที่ทำจากหินแล้วเนี่ยน้องๆสามารถวาดหินเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้เช่นแมลงเต่าทองผึ้งน้อยสีสวยหรือตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการของน้องๆเลย
0: หลังจากที่เราทำกระบองเพชรไร้หนามกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้วงล้อแห่งพัฒนาการวัดพลังกันประวันมา1 2 3หมุน

0: ยิบนะค่อยๆหยิบหยิบดาออกมาโอเคบ๊ายบายพี่บอลลูนไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวดูซิคะ
1: 3ดาว
0: ได้3ดาวได้สติปัญญาได้อารมณ์แล้วก็ได้ร่างกายใช่ไหม
1: จริงอยู่ตรงนี
0: ้โอเควันนี้ได้ดาวไป3ดวงแล้วการประดิษฐ์ของเราในวันนี้จะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มอีกบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอแก้วตากันค่ะ
2: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: และนี่ก็คือผลงานกระบองเพชรไร้หนามของน้องประวานประวานจะให้ใครดีครับ
3: ให้มาม่าใช่ไหมคะ
0: อันให้มาม่า
3: แล้วประวันทำเองหรือเปล่าลูกหรือว่าพี่เขาตูช่วย
1: ประวันทำเอง
3: ทำเองหมดเลยหรือเปล่า
1: ช่วยนิดนึง
3: ช่วยนิดนึงเหรอเก่งจังเลยประวัน
0: แต่นี้เขาก็จะได้ดาวเพิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ค่ะในเรื่องของด้านสังคมอารมณ์ในเรื่องของการให้แล้วก็ในเรื่องของความอ่อนโยนที่รู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณแม่นะค
0: ะประวันประวันคุณหมอมีอะไรจะให้อีกดวงนึงแหละนายอายุเป็นสิบคุณหมอติดให้
4: ครบ4ดวงเลยอึ๊บ
0: ให้คุณหมอสรุปให้ฟังดีกว่าว่าทำไมกิจกรรมการทำกระบองเพชรไร้หนามของเราเนี่ยถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะ
4: อืมค่ะก็การที่เด็กได้ทำกิจกรรมลงมือทำก็ได้ในเรื่องร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างมากเลยนะคะก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
0: รูปทรงมันแตกต่างก
4: ัน ใช่งั้นเวลาเราวาดเนี่ยเราปล่อยให้เด็กอิสระว่าเขาอยากจะวาดแบบไหนไม่ต้องกำหนดลงไปชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็อย่างที่เห็นก็คือเขารู้จักแบ่งปันอยากจะให้คุณแม่แล้วก็ได้รับในเรื่องของความรักความผูกพันจากคุณแม่ค่ะแต่ว่าความน่ารักของน้องประวานนะคะอยากจะเน้นอีกเรื่อง

0: หนึ่งก็คือการรู้จักกราบไหว้นะคะเพราะจริงในเรื่องของเราคงไม่อยากให้เด็กเป็นเด็กฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากให้เขารู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยากจะให้เน้นมากๆในเด็กไทยจริงๆค่ะ
1: ในวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็คุณหมอแก้วตาก็อยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่อยากจะมีปัญหาอะไรที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอแก้วตาไหมคะ
2: ค่ะวันนี้ก็มีปัญหาที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวานนะคะคือประวานเขาเป็นเด็กค่อนข้างจะมีสมาธิสั้นค่ะคือทำอะไรทำได้แป๊บๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างที่จะทำแล้วหรือว่ามีสมาธิอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้หรือว่ามีวิธียังไงที่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้ได้บ้างค่ะ
0: ก็จริงๆถ้าเราดูน้องประวานจริงๆน้องประวานมีจุดเด่นอยู่เยอะมากนะคะเขาก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ชวนทำกิจกรรมอะไรเขาก็ยอมทำได้ง่ายนะคะเพียงแต่เราก็จะเห็นนิดหน่อยว่าเฮ้ยดูเขาแบบเวลาจะอาจจะกระโดดรถเต้นนิดนึงพี่ประวานต้องจับมือไว้นิดนึงอะไรต่างๆ
1: เขาเหมือนจะวอกแวกได้ง่าย
0: ใช่ค่ะก็ในเด็กวัยนี้นะคะอย่างแรกก็มันเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะไม่นิ่งบ้างนิดหน่อยคุณแม่เห็นตอนที่เขามีสมาธิดีๆไหมคะตอนอยู่บ้านอ่ะมีช่วงไหนบ้าง
2: คะส่วนใหญ่จะเจอในเวลาที่เขาเขียนหนังสือระบายสีเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นเวลาประดิษฐ์เขาจะมีสมาธิมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เราก็เห็นชัดนะตอนที่เขาทำงานประดิษฐ์เขามีสมาธิดีมากแต่ส่วนนึงเนี่ยก็ในเรื่องของสมาธินะคะก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยที่คุณพ่อคุณแม่ถามมานะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเน้นเรื่องการออกกำลังกายเยอะๆถ้าเอาแบบง่ายๆนะคะเวลาเด็กได้ปลดปล่อยพลังออกไปเนี่ยเขาก็จะสงบลงได้ง่ายขึ้นอันนี้แบบง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการออกกำลังกายเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันจะทำให้การกำกับร่างกายตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้เด็กว่ายน้ำเนี่ยการที่สมองเขาต้องสั่งร่างกายก็คือแขนต้องขยับขาต้องตีพร้อมๆกันตรงนี้มันเป็นความสามารถพื้นฐานของสมองที่ต้องกำกับร่างกายตัวเองให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นพอแค่ถ้าเกิดกิจกรรมพวกออกกำลังกายเนี่ยเขายังทำได้ไม่ค่อยดีการกำกับตัวเองในขณะที่แบบไม่อยากทำกำลังหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งกำกับร่างกายตัวเองได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็พบว่าปัจจุบันเด็กไทยขาดอย่างมากค่ะขาดพื้นที่ไปออกกำลังกายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเน้นในเรื่องสติปัญญาไปเน้นโดยที่ลืมไปว่าพื้นฐานสมองอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องมาเรื่องการออกกำลังกายก่อนเด็กถึงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง
1: ต้องพัฒนาร่างกายก่อน
0: ใช่ค่ะเพราะเขาจะสามารถกำกับตัวเองจดจ่อในการทำสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นจะต้องไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนที่ไม่อยากเรียนกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูละอะไรที่เราอยากให้เด็กทำเราก็อาจจะต้องกำกับเขาเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่างานนั้นมันไม่ยากเกินไปถ้าเกิดมันนานเกินไปยากไปเขาอาจจะเบื่อได้ก็ในเรื่องการเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องสำคัญ
2: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าลูกอยู่ไม่นิ่งหรือเกิดอาการเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไม่เป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีแก้ยังไงคะ
0: ในเรื่องสำคัญที่บางครั้งเราลืมเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์บางครั้งเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกหงุดหงิดเขาตื่นเต้นเขากังวลเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปดุและกำกับพฤติกรรมให้หยุดเดี๋ยวนี้ทำไมไม่นิ่งอีกแล้วจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความอ่อนโยนของคุณแม
1: ่ค่ะ
0: ก็ความอ่อนโยนหมายถึงว่าใช้วิธีการกอดเขาแล้วก็อาจจะช่วยให้เขาค่อยๆสงบลงเป็นการที่เราพอช่วยให้อารมณ์เขารู้สึกสงบลงเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนเองงั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาจะดูอ่อนโยนอ
1: ย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะเขาจะดูนิ่งขึ้นดูอ่อนโยนขึ้น
0: แล้วก็เขาก็จะรู้สึกเชื่อฟังคุณแม่มากขึ้น
1: เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็ควรจะแสดงออกกับเขาแบบนั้นยิ่งเราไปก้าวร้าวกับเขาเขาก็ยิ่งก้าวร้าวกับเรา
0: ใช่เขาตัวเก่งมากเลย
1: ถ้าเราอ่อนโยนกับเขาแบบนี้เขาก็จะอ่อนโยนกับเราเหมือนกัน
0: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกครั้งที่เขามีพฤติกรรมแล้วเราดุเราเสียงดังมากๆใส่เขาเนี่ยแล้วเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยแน่นอนลูกจะเรียนแบบเราค่ะเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีนะว่าหุ้ยพอถ้าดุหรือว่าตีเนี่ยมันได้ผลทันทีเด็กหยุดทันทีด้วยความกลัวแต่มันไม่ยั่งยืน
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เราต้องการคือความยั่งยืนก็คือความรักที่คุณแม่ให้กับเขา
1: ค่ะเรียกว่าวันนี้นี่ได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
3: ด
0: ี
3: ค่ะ
1: แล้วก็อีกคนนึงนะคะต้องขอขอบคุณคุณแม่อีฟด้วยคุณแม่ของน้องประวานวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์เชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยจะได้ประโยชน์และสามารถนำปรับไปใช้ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณค่ะน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ที่มหิดล ที่มาที่ดนคิดของเรานะคะมีรายการสำหรับเด็กที่ทั้งสนุกเหมาะสมกับวัยแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กๆค่ะส่วนในครั้งหน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะและตอนต่อไปเราจะมาทำเกมปริศนาเขาวงกตอุปกรณ์ประกอบไปด้วยฝากล่องรองเท้าหลอดดูดน้ำลูกแก้วสีเมจิกาวกรรไกรกระดาษสีถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มีประเภทอะไรบ้างมีกี่ประเภทบ้างคะคุณหมอ
1: ก็หลักๆก็จะมี4อันที่จะเจอบ่อยๆนะคะก็คือกระเนื้อกระเนื้อก็จะนูนขึ้นมานิดนึงก็จะนึกสภาพเวลาเจอคุณปู่คุณย่าที่เขาจะมีกระเป็นปื้นๆที่จะนูนๆนิดนึงอันนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเจอในคนสูงอายุนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีกระแดดกระแดดก็จะเห็นเป็นวงปื้นสีน้ำตาลแต่ว่าจะไม่นูนจะเป็นดวงๆขอบชัดๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือกระตื้นก็คืออันที่คุยกันว่าเหมือนเด็กฝรั่งที่จะเป็นแบบ freckle ก็คือเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มๆอยู่ที่โหนกแก้มกับจมูกก็จะดูแบบน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็จะมีกระลึกอันนี้ก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลอยู่ลึกๆดูเทาๆขอบไม่ค่อยชัดก็จะเป็นที่โหนกแก้มเหมือนกันแล้วการที่มันมีกระเนื้อที่อยู่ขึ้นมามากๆเนี่ยก็จะต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นทรายที่จะบอกว่าอาจจะต้องระวังว่ามีมะเร็งเกี่ยวกับทางเดินอาหารปอดเต้านม
2: สวัสดีค่ะซาร่าและสวยหล่อขอสืบค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อกลับมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อของเราที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่ากระนั้นสำคัญตรงไหนค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเนื้อกระตื้นกระแดดกระลึกกระนั้นก็เถอะกระที่เรามักเห็นหรือเมื่ออายุมากขึ้นแล้วนะคะมีเรื่องราวที่น่ารู้แล้วก็เรื่องที่คาดไม่ถึงอีกมากมายน่าสนใจมากๆเลยนะคะกับหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นกระเนื้อยิ่งอายุเยอะยิ่งเยอะตามวัยใช่หรือไม่สีของกระอาจบอกโรคร้ายอย่างเช่นมะเร็งผิวหนังกระเนื้อกระตื้นกระลึกกระแดดแยกกันอย่างไรครีมหรือหัวไชเท้าบดสามารถรักษากระให้ดูจางลงได้หรือไม่และแน่นอนที่สุดค่ะเรื่องการรักษาครีมรักษากระหรือรักษาด้วยเลเซอร์รักษาแบบไหนสามารถทำให้กระหายถาวรได้แต่ละประเด็นน่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องกระหรือมีคนรอบข้างที่พบเจอกับปัญหานี้อยู่วันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาไขคดีไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญห้ามพลาดค่ะขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกับเรื่องกระนั้นสำคัญไหนค่ะแล้วผู้ที่จะมาไขข้อสงสัยกับเราในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติ

0: ต้อนรับเรื่องราวดีๆกันในวันนี้นะคะกับเรื่องของกระนั้นสำคัญชะไหนแน่นอนที่สุดค่ะหลายๆคนต้องประสบพบเจอพิมดาวเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระไหมคะ
1: ยังไม่ขึ้นยังไม่มีกระจริงๆอยากมีกระนึกออกไหมเคยป้ารู้สึกว่าแบบ
0: ฝรั่ง
1: แบบแต่งหน้าผิวๆแล้วแบบมีกระหน่อยนึงไม่ต้องปกปิดมันแต่เราไม่มีไงบางทีก็อยากจะแบบเพิ่มกระนิดนึงเวลาเมคอัพ
0: เคยเห็นเหมือนกันนะคะแบบดาราหลายๆคนที่เขาแบบแต่งแฟชั่นกันเขาจะแบบเอาสีมาแปะให้มีกระซึ่งก็ดูแบบน่ารักไปอีกแบบน
1: ึ
0: งแต่เรามารู้กันถึงเรื่องของกระก่อนดีกว่าว่ากระมีประเภทอะไรบ้างมีกี่ประเภทบ้างคะคุณหมอ
2: ก็หลักๆก็จะมี4อันที่เจอบ่อยๆนะคะก็คือกระเนื้อก็จะนูนขึ้นมานิดนึงก็จะนึกสภาพเวลาเจอคุณปู่คุณย่าที่เขาจะมีกระเป็นปื้นๆที่จะนูนๆนิดนึงอันนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเจอในคนสูงอายุนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีกระแดดก็จะเห็นเป็นวงปื้นสีน้ำตาลแต่เราจะไม่นูนจะเป็นดวงขอบชัดๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือกระตื้นก็คืออันที่คุยกันว่าเหมือนเด็กฝรั่งที่จะเป็นแบบ freckle ก็คือเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มๆอยู่ที่โหนกแก้มกับจมูกก็จะดูแบบน่ารักค่ะแล้วก็จะมีกระลึกอันนี้ก็จะเป็นจุดน้ำตาลอยู่ลึกๆดูเทาๆขอบไม่ค่อยชัดก็จะเป็นที่โหนกแก้มเหมือนกัน
0: ดูเหมือนเป็นรอยแผลเป็นจากสิวได้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ก็จะอยู่ลึกๆนิดนึง
0: อยากถามคุณหมอเลยค่ะว่ากระลึกหรือกระแดดเนี่ยค่ะมันมีความเหมือนกับฝ้าไหมคะ
2: คือคล้ายๆกันว่ามันจะมาจากแดดได้แต่ว่าฝ้าเนี่ยจะเห็นเป็นปื้นๆนะคะจะไม่ได้เป็นจุดๆกระจะมีความเป็นจุดๆขอบจะชัด
0: อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าฝ้าเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะของวงกว้างกว่าแต่ถ้าเป็นกระเนี่ยจะเป็นจุดๆเล็กๆก็จะมีเป็นติ่งๆบ้างอันนี้ก็คือกระเหมือนกันกระเนื้อเคยเห็นของคุณยายเหมือนกันค่ะแบบเขาจะแบบเป็นกระออกมาแล้วหนูชอบเอานิ้วไปเล่นแต่เขาไม่ได้มีแค่บนหน้านะเขามีตรงแถวๆนี้ด้วยทั้งตัวเลย
3: แล้วอย่างผู้ใหญ่ที่เป็นแบบที่เป็นกระสีดำๆแบบยิ่งอายุเยอะมันจะยิ่งขึ้นเป็นน้ำตาลดำๆเป็นใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะ
2: เป็นเซนได
3: ้ใช่แล้วก็เป็นกระเหมือนกัน
2: ถ้ามันปูดขึ้นมาก็คือจะเป็นกระเนื้อแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ปูดเป็นแค่แผ่นบางๆก็จะเป็นกระแดด
0: เพราะคุณหมอพูดคำว่ากระแดดที่ไรเนี่ยคิดเป็นเรื่องอื่นก็ได้เลยแต่เราจะพยายามไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะคะเพราะเมื่อกี้คุณหมอได้พูดไปแล้วว่ากระเนื้อเนี่ยจะเกิดขึ้นตามผู้สูงอายุใช่ไหมคะเข้าประเด็นนี้เลยค่ะกับประเด็นที่ว่ากระเนื้อยิ่งอายุเยอะยิ่งเยอะตามวัยนี้จริงไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือมีส่วนพอจะเห็นว่าเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีพอเริ่ม30 40ก็จะเริ่มเห็นมีจุดๆถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นจุด1ถึง2มิล
0: ค่ะ
2: ก็จะมีความนูนๆอยู่จะเห็นบ่อยที่หน้าแล้วก็ที่คอค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอายุ50 60ขึ้นไปก็จะเหมือนที่เราคุยกันว่าจะเป็นแบบก้อนใหญ่ๆเป็นปื้นๆเหมือนเป็นก้อนดินน้ำมันปะอยู่อะค่ะ
0: แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
2: ก็หลักๆเลยจะเป็นเรื่องแดดเป็นหลักอะค่ะก็คือคนที่ชอบออกแดดมีกิจกรรมกลางแจ้งก็จะมี
3: อันนี้ลมกรีดเกี่ยวด้วยไหมคะเพราะบางทีแบบฝรั่งหรือเปล่าที่แบบพอเจอลมเจอแดดถึงจะขึ้นแต่คนไทยก็คือเจอได้น้อยกว่าฝรั่งเน
2: า
3: ะ
2: คือฝรั่งเนี่ยคือด้วยความที่เขาผิวขาวแล้วเขาชอบอาบแดด
0: ค่ะ
2: มันก็เลยจะมีง่ายกว่าคนผิวที่เป็นเอเชียก็จะผิวคล้ำกว่าค่ะ
0: ซึ่งคนเอเชียก็จริงๆหนูเคยอ่านมาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าคนที่เป็นผิวขาวผิวแบบฝรั่งจริงๆแล้วเขามีปัญหาในเรื่องของผิวเหมือนเรื่องเม็ดสีของเขาแต่ถ้าเกิดเป็นคนผิวดำหรือแอฟริกาเนี่ยคือเป็นคนผิวดี
2: ใช่
0: อย
2: ่
0: างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่คือเหมือนพอผิวขาวมันก็จะเซนซิทีฟกับแดดก็จะไหม้แดดง่ายเป็นมะเร็งผิวหนังง่าย
0: ใช่ที่หนูอ่านเจอว่ามีเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังได้ง่ายกว่าคนที่เป็นผิวสี
2: ใช
0: ่นะคะก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะเรื่องของกระที่จะเกิดขึ้นตามวัยแล้วก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นในวัยผู้สูงอายุแล้วในเรื่องของสีของกระที่คุณหมอบอกอาจจะเกิดขึ้นจากแดดหรือไม่ก็กับปัจจัยต่างๆเนี่ยค่ะสีของกระเนี่ยสามารถบอกโรคร้ายได้ด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นโรคมะเร็ง
2: ใช่ก็อย่างที่คุยกันว่าเรื่องมะเร็งผิวหนังใช่ไหมคะก็จะเป็นอันที่คนทั่วไปก็กังวลส่วนใหญ่คนพอมีตุ่มหรือว่ามีกระเนื้ออะไรที่ไม่แน่ใจบางทีเขาก็จะมาให้ดูว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่าลักษณะง่ายๆเนี่ยก็คือตัวกระเนื้อที่เราเห็นนะคะขอบมันจะเป็นกลมๆแล้วก็ถ้าแบ่งสองข้างเนี่ยมันจะสมมาตรกันแล้วก็จะมีเฉดน้ำตาลเฉดเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมะเร็งผิวหนังเวลาเราแบ่งครึ่งเนี่ยมันจะไม่สมมาตรกันเพราะว่ามันมีการโตที่ไม่เท่ากันแล้วขอบก็จะไม่กลมชัดแล้วก็จะมีบางส่วนที่ยื่นออกไปบางส่วนหดเข้ามาแล้วก็จะดูง่ายๆว่ามันมีหลายเฉดจะไม่เหมือนไฝหรือกระที่เราเห็นมันจะมีสีน้ำตาลอันเดียวแต่ว่าอันนี้มันอาจจะมีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนดำแดงคือมีหลายๆเฉดในก้อนเดียวแล้วก็ขนาดใหญ่กว่า6 มิลก็คือถ้ามีลักษณะพบตามเนี่ย

0: าจจะต้องมาให้ดูแล้วว่ามันเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าส่วนใหญ่เวลามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจเราก็จะตัดชิ้นเนื้อไปดูได้ค่ะว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: แสดงว่าก็ดูที่ความไม่สมมาตรของตัวกระนั้นเป็นอย่างแรกเป็นจุดสังเกตอย่างแรกใช่ไหม
0: แล้วก็เฉดสี
1: ขนาดนี้คือยังไงคะค
0: ือมากกว่า6มิล
1: มากกว่า6มิล
0: ก็ต้องระวัง
1: ดู6มิลก็ใหญ่นะ
2: อย่างกระเนื้อเนี่ยมันอันตรายมากไหมคะอย่างผู้ใหญ่เราเห็นแบบเป็นติ่งออกมาแล้วอย่างที่พี่ซาร่าบอกว่าชอบไปเล่นชอบไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันอันตรายมากไหมแล้วมันจะใหญ่ขึ้นอีกหรือเปล่าคะ
0: คือจริงๆกระเนื้อเนี่ยไม่ได้กลายเป็นมะเร็งตัวกระเนื้อเองเนี่ยไม่ได้อันตรายอะไรเลยจะเก็บไว้อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าปล่อยไว้มันก็มีโอกาสที่มันจะใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆอย่างบางคนเนี่ยใกล้ตาก็อาจจะทำให้รำคาญเคืองตาอันเนี้ยเราก็อาจจะต้องเอาออก
2: บางทีแบบเป็นติ่งออกมาแล้วแบบอุ้ยมองเห็นด้วย
0: มันก็อาจจะระคายเคืองก็ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่มีปัญหาก็แนะนำว่าให้เอาออกค่ะ
1: เพราะว่าอย่างหนูอะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าตัวนี้คือกระหรือเปล่าคุณหมอช่วยหน่อยนะมันไม่ใช่สิวอะแต่มันมีกระหนูตลอดเวลามันติด
0: เหมือนต่อมไขมันนะคะ
1: หรอ
0: ไ
1: ขมันมีโอกาสหายไหมคือหนูเคย
0: ต้องไปเลเซอร์ออก
1: คือเลเซอร์แล้วก็ยังกลับมาเป็นอยู่ค่ะหนูก็เลยคิดว่ามันจะโตเป็นติ่งเป็นกระ
0: อันนี้มันดูอยู่ข้างในถ้ากระเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอะไรที่มันปะอยู่ข้างนอกอะค่ะ
1: มันก็คล้ายๆเหมือนแบบติ่งห้อยแล้วก็คือกระดูกกระดิกได้ใช่ไหมเอาไปเจาะแล้วใส่ติ่งแบบตังหูอะไรอย
0: ่
1: าง
0: เงี้ยกระดูกกระดิกติ่งกระดิกเฮ้ยกระดิกอ่ะ
1: นะคะมาถามคุณหมอหน่อยดีกว่าว่าแต่ละกระเนี่ยแตกต่างกันยังไงกระเนื้อกระตื้นกระลึกหรือกระแดดเนี่ยค่ะแต่ละกระเนี่ยมันมีผลต่อผิวหนังของเรายังไงบ้างคะ
0: ก็คือกระที่บอกไปอันแรกก็คือกระเนื้อใช่ไหมคะก็คือตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจจะต้องระวังว่าถ้าเกิดว่ามันมาในเวลาอันรวดเร็วเช่นแบบอยู่ๆไม่เคยมีเลยแล้วก็มาพรึบเดียวทั้งตัวเป็นแบบหลักสิบหลักร้อยอันอันเนี้ยก็จะต้องระวังค่ะว่าบางคนเนี่ยมีมะเร็งที่ซ่อนอยู่ค่ะแล้วการที่มันมีกระเนื้อที่อยู่ขึ้นมามากๆเนี่ยก็อาจจะต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นทรายที่จะบอกว่าอาจจะต้องระวังว่ามีมะเร็งเกี่ยวกับทางเดินอาหารปอดหรือเต้านมก็อาจจะต้องไปเช็คถ้าเกิดคนที่อยู่ๆไม่เคยมีกระเลยแล้วมันพลึบขึ้นมาแบบเป็นสิบๆร้อยๆอันค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือกระแดดอย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นปื้นกลมๆสีน้ำตาลขอบชัดก็อาจจะตั้งแต่2มิลจนถึงเป็นเซนติเมตรได้เลยอะค่ะแต่ว่าจะไม่ได้นูนหนาก
1: ็
0: คือจะเป็นแผ่นสีน้ำตาลบางๆแล้วก็กระแดดที่เห็นเป็นจุดๆกระตื้นที่เป็นจุดๆในเด็กฝรั่งหรือว่าในคนเอเชียก็มีเป็นเหมือนกันที่จะเป็นจุดเล็กๆที่หนกแก้มใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกระลึกที่จะเป็นสีน้ำตาลเทาๆดูอยู่ลึกๆขอบดูเบลอๆนิดนึงก็จะเห็นที่หนกแก้มสองข้าง
1: แล้วส่วนใหญ่ในกรณีคนที่มารักษากับคุณหมอค่ะคุณหมอจะเจอเคสไหนเป็นพิเศษคะ
0: ก็จริงๆตอนนี้ก็คือที่เจอกันบ่อยๆมาบ่อยๆเลยเนี่ยจะเป็นกระเนื้อแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ได้เป็นอันใหญ่จะเป็นคนวัยทำงานก็จะเป็นกระเนื้ออันเล็กๆที่มาตามหน้าตามคอคือที่คอเนี่ยบางทีพอมันเป็นอย่างที่คุยว่ามันอาจจะงอกออกมาเป็นติ่งที่มันห้อยออกมามันก็จะเกิดความรำคาญเวลาสมมติเหงื่อออกหรือใส่สร้อยก็อาจจะคันระคายก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเมาออกเพราะสาเหตุนี
1: ้มันเกิดจากการแพ้ได้ด้วย
0: คือมันเหมือนระคายเหงื่อแล้วมันก็จะทำให้คันหรือว่าเสียดสีกับสร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเมาออกกัน
1: แสดงว่าในกรณีนี้กระส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่คุณหมอบอกเกิดจากตามวัยด้วยแล้วมันมีกรณีที่เกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยไหมคะ
0: ก็มีส่วนค่ะมีส่วนทำไมบางคนเป็นทำไมบางคนไม่เป็นใช่ไหมคะบางคนโดนแดดยังไงก็ไม่เห็นเป็นเลยบางคนแบบโดนนิดเดียวก็มีกระขึ้นบางคนก็ขึ้นเยอะในร่มผ้าก็มีไม่ใช่เฉพาะนอกร่มผ้าที่โดนแดดค่ะก็คือกรรมพันธุ์ก็มีส่วนเหมือนกันที่อาจจะทำให้เป็นมากขึ้นกว่าคนอื่นที่ไม่มีประวัติครอบครัว
1: นอกจากสาเหตุหลักของการเกิดกระคือเรื่องของแสงแดดแล้วฮอร์โมนนะคะคุณหมอมีส่วนไหมคะ
0: มีส่วนเพราะว่ากระเนี่ยจะเป็นมากขึ้นตอนช่วงเข้าวัยรุ่นกับอีกทีนึงเนี่ยบางทีตอนตั้งครรภ์ค่ะ
1: เหรอคะตอนตั้งครรภ์อ่ะ
0: ใช่ตอนตั้งครรภ์บางคนเนี่ยจ่องไม่เคยมีเนื้อไม่เคยมีฝ้าพอตั้งครรภ์เนี่ยมาหมดทั้งกระเนื้อติ่งเนื้อที่คอหรือว่าฝ้าเนี่ยก็มาตอนตั้งครรภ์เพราะตอนช่วงตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนมันจะสูงขึ้นมากใช่ป่ะคะมันก็จะมาได้ตอนตั้งครร
1: ภ์หญิงชายคำถามอะไรนะคะหญิงชายมีโอกาสเกิดขึ้นได้ต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะหญิงชาย
0: จริงๆไม่ได้มีผลอะไรมากค่ะจะหญิงจะชายก็ปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันเกิดได้เหมือนกันพอๆกัน
2: เหมือนเราเจอผู้ชายเป็นกระน้อยกว่าเนาะ
1: ใช่เพราะผู้ชายอาจจะแบบผิวเข้มบางครั้งก็เลยอาจจะมองผิวกระไม่เห็นชัดมากแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงก็จะค่อนข้างใส่

0: จในเรื่องนี้มากกว่านะคะช่วงนี้เราก็ได้รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับกราบเบื้องต้นละว่ามีกี่ประเภทแล้วสาเหตุหลักๆได้เกิดจากอะไรบ้างแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันในเรื่องของวิธีการรักษากันบ้างดีกว่าว่ามีวิธีไหนบ้างที่สามารถรักษากระได้แล้วสามารถหายถาวรได้หรือเปล่าช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเข้าสู่ช่วงปิดคดีกับสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการรักษากระกันบ้างดีกว่าว่ามีวิธีไหนที่สามารถจะรักษากระได้อย่างถาวรบ้างเพราะมีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะถามมาว่าครีมรักษากระหรือว่ารักษาด้วยเลเซอร์แบบไหนสามารถหายถาวรได้คะคุณหมอ
1: ก็จะต้องตอบว่าเป็นเลเซอร์ค่ะเพราะว่าครีมเนี่ยไม่ว่าจะใช้ไวท์เทนนิ่งใช้ตัวลดรอยดำต่างๆเนี่ยมันก็จางลงได้แค่ระดับนึงยังไงก็จะต้องใช้เลเซอร์เลเซอร์เนี่ยทำประมาณ 1-2 ครั้งก็ค่อนข้างที่จะหายได้ 90-100% เลยค่ะ
2: เพราะว่าระยะครีมเวลาลงลึกถึงชั้นในผิวมันอาจจะไม่เท่าเลเซอร์ใช่ไหมคะพอเลเซอร์ปุ๊บมันน่าจะแบบลงลึกกว่า
1: ด้วยความร้อนด้วย
2: ใช
1: ่ก็อย่างนึกสภาพกระเนื้อที่มันปูดปูดใช่ไหมคะทาครีมเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่
0: กันไกลช่วย
1: ได้อยู่นะ
2: ได้อยู
1: ่ได้อยู่การใช้กันไกลเนี่ยเป็นวิธีการรักษาของเราเหมือนกันนะคะใช่ใช่จริงๆก็คือถ้าเกิดที่คอเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นติ่งๆแล้วขั้วเล็กๆอะค่ะเราก็ใช้กรรไกรแต่ว่าเป็นกรรไกรที่ปลอดเชื้อแล้วก็เป็นกรรไกรทางการแพทย์ก็จะเล็มคลิปออกได้เลยค่ะ
0: แต่ให้คุณหมอ
1: ทำให้
0: ลำไส้ทำให้ดีกว่าเพราะบางครั้งการตรงติดเชื้อเดี๋ยวมันก็จะส่งผล
2: เงินเนาะกรรไกรเงินผ่าตัด
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าหลังจากที่ตัดปุ๊บมันจะมีโอกาสขึ้นมาอีกไหมคะ
1: ส่วนใหญ่อันที่ออกไปแล้วไม่ขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าอันที่มันยังไม่ขึ้นที่มันยังหลบอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นของมันมาตามเวลาของมันอยู่อะค่ะ
0: แต่อย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะในเรื่องของการใช้เลเซอร์เนี่ยสามารถที่จะหายได้ 90-100% ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเลเซอร์ครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยตัวเองไปเรื่อยๆมีโอกาสกลับมาเป็น
1: ได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะกระตื้นที่เหมือนเด็กฝรั่งค่ะเวลาทำไปเนี่ยบางที2ปี3ปีก็จะเริ่มกลับมาละก็อันเนี้ยจะเป็นอันที่คนไข้ส่วนใหญ่จะต้องกลับมาทำซ้ำนะคะเพราะมันไม่ได้หายถาวรแต่กระเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะโอเคร
3: ู้อยากรู้ว่ากระมันมีรากไหมคะ
1: ไม่มีค่ะส่วนใหญ่จะอยู่แค่ตื้น
3: ๆไม่เหมือนฝ่ายมันก็จะมีอยู่ข้างในแต่ว่ากระไม่มี
1: ไม่มีค่ะเวลาทำเลเซอร์เนี่ยแผลก็จะตื้นๆแผลก็จะหายสวยหายดีค่ะบางทีถ้าเราเป็นฝ่ายแล้วเราไปทำเลเซอร์เนี่ยจะเห็นว่าบางทีจะยังเป็นหลุมเป็นแผลเป็นหลุม
3: มีขึ้นมาอีกด้วย
1: ใช่เพราะมันมีรากถ้าเอาออกไม่หมดก็จะขึ้นซ้ำแต่ถ้าบางทีเอาออกลึกเกินมันก็จะเป็นแผลเป็นหลุมไปค่ะกระก็ค่อนข้างจะรักษาได้ผลดีแล้วก็หายง่าย
0: หายง่ายกว่า
1: แต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะเป็นได้ซ้ำอีกอาจจะต้องมาทำเพิ่ม
0: ก็อยู่ที่การดูแลตัวเอง
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสามารถแบบนั่งตรงที่ซานั่งนะคะทั้งสองคนบอกเลยได้ว่าหน้าใสมากนะคะคือหน้าเนียนมากของพิมพ์มันหน้าใสหน้าเนียนมาก
1: นี่อยากมีกระมาก
0: จะบอกทุกคนไม่อยากจะมีสักแบบนี่ปะไปตากแดดปะ
1: นี่ตากแดดแล้วเนาะ
0: ตากแดดแล้วเหรอ
1: ใช่
0: ชอบเลยแบบตากแดดแล้วนะแต่ก็ยังแบบสวยเลยอย่างเงี้ยพอตากแบบแค่เดินผ่านแดดแป๊บเดียวคือยังไงไปหาหมอทุกวันนะคะแต่คุณหมอก็น่าใสมากเลยต้องบอกตรงนี้นะคะพูดถึงเรื่องกระเนี่ยฟังดูแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องรักษาหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติของผิวหน้าที่เราต้องเจอหรือว่าต้องเจอในตามวัยแต่จริงๆแล้วการรักษาเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นด้วยไหมคะคุณหมอ
1: ก็จำเป็นค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราปล่อยไว้อะมันก็จะเพิ่มปริมาณมากแล้วเวลามาทำเลเซอร์ทีเนี่ยคือมันก็จะระบมมากแล้วแผลก็จะเยอะมากก็จะต้องดูแลแผลเยอะดูแลแผลนานกว่าคนที่เป็นน้อยๆแล้วถ้าเกิดเอาออกตอนที่มันยังไม่ใหญ่มากยังเล็กๆเนี่ยแผลก็จะหายเร็วค่ะถ้าเทียบกับปล่อยให้เป็นหลายๆเส้นแล้วเมาออกเนี่ยแผลก็จะหายยากหายช้ามีโอกาสที่แผลหลังเลเซอร์จะติดเชื้อก็มีเหมือนกัน
2: ทีนี้เวลาทรีทเมนต์ในเรื่องของเลเซอร์อย่างเงี้ยค่ะอย่างบางคนเขาเจอแบบว่าพอเลเซอร์ไปปุ๊บมันยิ่งกระจายเยอะมากขึ้นคือคุณหมอน่าจะมีเทคนิคของคุณหมอเองหรือเปล่าคะที่ว่าทำให้มันแบบหายแต่ไม่ใช่แบบกระจาย
1: คือตัวเลเซอร์กระเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกระเนื้อที่มันนูนขึ้นมาค่ะก็ส่วนใหญ่เราจะใช้ซิโกทูเลเซอร์ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาก็คือกระเนี่ยก็จะหมดไปไม่ได้ว่าทำให้ลามหรือกระจายส่วนกระแดดกับกระตื้นเนี่ยจะใช้เป็นอีกเครื่องนึงซึ่งมันก็มีโอกาสที่เวลาที่เราใช้เลเซอร์เนี่ยมันจะมีความร้อนพอมันมีความร้อนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดรอยดำจากตัวเลเซอร์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเริ่มแรกเนี่ยมันเล็กๆ1-2 มิลใช่ไหมคะแต่หัวเลเซอร์เราเนี่ย3 มิลเวลายิงแล้วมันดำจาก

0: เลเซอร์เนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกให้มันลามหรือมันก็ใหญ่ขึ้นคืออันนี้มันอาจจะเกิดได้เป็นผลข้างเคียงที่เจอได้อยู่แล้วเวลาที่ทำเลเซอร์ก็จะต้องแนะนำว่าให้หลบแดดดีๆหลังทำค่ะเพราะว่าพอสะเก็ดมันหลุดใหม่ๆเนี่ยเนื้อมันจะค่อนข้างอ่อนมันก็จะมีโอกาสเกิดรอยดำได้ค่อนข้างมาก
1: จะผ่านไปก็จะหาย
0: ก็จะดีขึ้นใช่ค่ะส่วนตัวกระลึกเนี่ยโดยโปรเซสของมันเวลาทำเนี่ยมันจะต้องทำหลายครั้งจะรักษายากกว่ากระที่เหลือตัวกระลึกนะคะก็แล้วก็เวลาทำเนี่ยมันก็จะต้องหลบแดดอย่างดีมีโอกาสที่จะดำขึ้นจากเลเซอร์เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วยังมีอีกประเด็นนึงที่มีคนถามกันเข้ามานะคะในเรื่องของการรักษาเหมือนกันคือหลายๆคนอาจจะไม่มีงบประมาณในการที่ต้องไปทำเลเซอร์หรือว่าซื้อครีมราคาแพงเพื่อมารักษาแต่เขาก็มีถามมาว่าครีมหรือควรใช้เท้าบน ไปดูคุณหมอเคยได้ยินหรือเปล่าหนูก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะคะ เขาบอกว่าสามารถรักษากระให้ดูจางลงได้จริงหรือไม่คะ
0: มันก็ไม่ได้มีข้อมูลทางการแพทย์ว่าจะใช้ได้ผลไม่ได้ผลแต่ว่าก็จะต้องทำด้วยความระมัดระวังด้วยความที่เราไม่รู้ความเข้มข้นแล้วก็ไม่รู้มันประกอบด้วยอะไรบ้างก็อาจจะต้องระวังว่ามันอาจจะทำใหเกิดความระคายเคืองแล้วทำให้มันเหมือนไหม้แล้วก็จะทำให้ดำกว่าเดิมหรือเปล่าอะค่ะถ้าแนะนำก็คือควรจะซื้อเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นครีมที่แบบมีส่วนประกอบชัดเจนว่ามันผลิตมาจากอะไรเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ค่ะส่วนตัวครีมจริงๆเนี่ยถามว่ารักษากระได้ไหมก็คือมันอาจจะช่วยให้จางลงได้นิดนึงอาจจะสัก10หรือ 20% แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ทำให้หายไปอะค่ะ
1: ที่สำคัญต้องไม่มีสเปรย์ถูกปะคะ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเท่าที่อ่านดูเนี่ยครีมบางทีเขาจะโฆษณาว่าแบบขาวเลวขวาขาววายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีสเตียรอยด์
1: ก็จะมีสเตียรอยด
0: ์แล้วพอหยุดใช้เนี่ยก็จะดำ
1: กว่าเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นผลข้างเคียงก
0: ็
1: คือเหมือนเราต้องใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆ
0: อันตราย
1: ก็อันตรายเหมือนกันนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีที่เราควรที่จะได้รับการศึกษาหรือว่ามาปรึกษาคุณหมอกันให้ดีก่อนนะคะให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับกรณีที่เราอยากจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้เป็นกระบางค่ะ
0: ก็หลักๆเลยถ้าเลี่ยงแดดได้นะคะก็จะดีแล้วก็ความร้อนบางคนถ้าต้องแบบอบขนมเวลาเปิดเตาแล้วแบบร้อนมากๆความร้อนอย่างเงี้ยหรือว่าซาวน่าโยคะร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำว่าม
1: ีผลเหมือนกัน
0: มีผลเหมือนกันถ้าเกิดมันร้อนมากๆแล้วมันระอุมากๆค่ะมีผลเหมือนกันคนไข้บางคนถึงขนาดบอกว่าเวลาจอดรถกลางแดดอะค่ะแล้วเวลาเข้ารถอะ
1: ไอร้อน
0: ไอระอุอย่างนั้นนะทำให้หน้าเขาดำเลยค่ะ
2: ลานจอดรถทุกที่ก็คือไอร้อนเยอะมาก
0: ก็จะต้องบอกว่าเปิดประตูก่อนให้เหมือนไอร้อนมันให้มันแบบเย็นลงก่อนแล้วค่อยเข้าไป
2: เพราะอย่างนี้แม่ครัวต่างๆก็คือที่เขาเป็นฝ้าเป็นกระกันง่ายๆ
0: ก็จะความร้อนจากเตา
2: ความร้อนจากเตาโอ้อย่างนี้นี่เอง
1: แปลกนะ
2: แปลก
1: ผิวหนังของคนเราเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากการกินล่ะคะคุณหมอมีส่วนนะคะการกิน
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหมกินได้แต่ว่าก็ควรที่จะดื่มน้ำหน่อยเพื่อผิวนั่นแหละให้ผิวสุขภาพดีเพื่อเป็นการป้องกันโรคอื่นๆเกี่ยวกับผิวหนังคุณหมอได้บอกไปแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับความร้อนสำคัญมากนะคะสำหรับสาเหตุในการเกิดกระนะคะ
0: แล้วก็แสงแดด
1: แสงแดดความร้อนแล้วก็แสงแดดนี่คือสาเหตุหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะและในกรณีที่คนที่เป็นกระเยอะมากๆแล้วเนี่ยคุณหมอมีวิธียังไงให้เขาดูแลตัวเองเพื่อทำการรักษากระให้ได
0: ้ก็ถ้าเกิดว่ามันเยอะจริงๆจนที่ทำให้เขาเหมือนเสียความมั่นใจเสียบุคลิกว่ามันมันเยอะมากก็อาจจะให้มาทยอยเอาออกอะค่ะอาจจะถ้ามันเยอะจริงๆก็อาจจะค่อยๆแบ่งตามแอเรียค่ะอย่างบางคนวันนี้ทำที่หน้าครั้งต่อไปก็มาทำคอก็คือทยอยเอาออกเพื่อที่การดูแลแผลก็จะง่ายหน่อยเพราะถ้าเกิดทำไปทีเดียวทั้งตัวทั่วร่างเนี่ยก็กลับไปอาจจะไข้ขึ้นได้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าค่อยๆถ้าเกิดมันเยอะก็ทยอยค่อยๆทำ
1: ค่ะเพราะว่าหลังจากทำแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดดด้วย
0: ใช่ต้องดูแลแผลเพราะว่าเวลาทำเลเซอร์ไปเนี่ยมันจะเป็นแผลสดแผลถลอกแผลมีสะเก็ดอย่างเงี้ยค่ะอ
1: ย่างนี้ถ้าเกิดทำเลเซอร์มาเนี่ยเรื่องความชุ่มชื้นของผิวที่ต้องดูแลหลังทำอะค่ะเช่นบางคนอาจจะแบบอะโลเวร่าอะไรอย่างงี้คือแล้วมันจำเป็นไหมคะที่จะต้องมาดูแลหลังการที่จะเลเซอร
0: ์ส่วนใหญ่เวลาหลังทำเลเซอร์เนี่ยเราจะให้ครีมที่มันเป็นเนื้อขี้ผึ้งอะค่ะคล้ายๆวาสลีนทาอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งแผลชุ่มชื้นเนี่ยแผลก็จะหายเร็ว
1: แต่ลงมอยเจอร์ไรเซอร์ได้ตามปกติ
0: ส่วนใหญ่จะแนะนำว่ารอสัก2อาทิตย
1: ์
0: ช่วง2อาทิตย์แรกเนี่ยก็จะให้ลงเป็นตัวขี้ผึ้งทาแผลหรือไม่ก็วาสลีนตัวกระปุกเหลืองธรรมดาเลยค่ะให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้เวลาสะเก็ดหลุดเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรอยดำค่ะ
1: นี่เองเป็นไงคะคุณพิม
2: ลดมา
1: ได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับกระ
2: ตอนนี้ก็จะ30แล้วคืออายุมันจะเพิ่มขึ้นแล้วอยู่ดีๆจะมีขึ้นมาถ้ามันจะขึ้นมาเป็นกระตื้นเล็กๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะขึ้นอะไรที่มันมากกว่านั้นก็อาจจะต้องไปดูแลรักษาน
1: ะ คะสัป

0: คันมากเลยเรื่องการดูแลรักษาแต่ถ้าเกิดใครอยากมีกะเราก็ไม่ได้ห้ามคือเป็นความชอบของแต่ละคนบางคนอยากมีมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดการมีของเขาส่งผลต่อโรคอื่นๆเช่นโรคมะเร็งผิวหนังอันนี้ก็ควรที่จะมาปรึกษาคุณหมอ
1: มาให้ดูว่าใช่ไหมแล้วก็อาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อที่จะได้ทำการรักษาต่อไปค่ะเพราะว่าจริงๆมะเร็งผิวหนังจะว่ารักษาง่ายก็รักษาง่ายแต่ถ้าเกิดมาเลทเนี่ยก็อันตรายเหมือนกัน
2: อันนี้หนูอยากรู้ว่าจริงๆนี่คนที่เขาเป็นกระแล้วก็พอยิ่งเมคอัพปกปิดเยอะๆมันจะเป็นมากขึ้นปะคะหรือไม่เกี่ยว
3: ไม่เกี่ยวจริงๆแล้วถ้าเป็นกระแล้วเมคอัพเยอะๆแบบปิดเยอะๆเนี่ย
1: มันจะช่วยป้องกันแดดด้วย
3: ส่วนตัวหมอจะชอบนะว่ามันก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันไม่ให้แดดมันส่องถึงผิวหนังเรา
2: อุ๊ยดีมาก
1: เลยปูนโบกเลยได้ไหมคะ
3: แบบโบกปิดเอาไว้เลยแบบวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกระเยอะมากเลยหลักๆ ก็คือพอได้ฟังคุณหมอพูดเราก็รู้สึกสบายใจนะเพราะว่าในเคสของการเป็นกระเนี่ยรักษาไม่ยากเท่ากับกรณีอื่นๆเช่นสิวก็ต้องมารักษาสิวก่อนแล้วก็รอยแผลอีกหรือฝ้าก็ต้องดูแลรักษายากกว่านะคะกระก็ถ้าใครมีก็ถือว่าน่ารักแต่ในกรณีที่คุณหมอบอกก็อยากให้สังเกตว่ากรณีที่มันเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งอันนี้ก็คือไม่ควรปล่อยวางไว้ให้รีบมาปรึกษาแต่นั่นเนอร์นั่นเองค่ะสำหรับหัวข้อคดีของเราในวันนี้กระนั้นสำคัญชะไหนก็ได้ถูกไขข้อข้องใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระจะไปขึ้นบนใบหน้าขึ้นบนตัวไม่สำคัญอยู่ที่การดูแลของนะคะแต่สำหรับซาร่าอยากให้กระนั้นขึ้นระหว่างเราเพราะจะได้มีเธอกระเราไง
2: ไม่เข้าใจอ่ะ
3: เขาไม่เข้าใจหรอ ไม่อยากให้กระขึ้นบนหน้าแต่อยากให้กระอยู่ระหว่างเธอกับฉันจะได้มีเธอกระเรา
2: อ๋อโอเคเธอกับเรา
3: ขอโทษด้วยต้องอธิบายหลายรอบวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงปราณีเสวตวิลาศนะคะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดสวยของเราในวันนี้ค่ะคุณพิมพ์ดาวพิมพ์ทองวชิราคมค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ไขข้อข้องใจไปกับเราพร้อมๆกันนะคะสำหรับครั้งหน้าค่ะเราจะพาไปสืบเรื่องราวความสวยความหล่อเรื่องอะไรกันห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกั

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197รายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: างไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้วอุ้ยหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในคัน

0: การจนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอนอาบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่ม คนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทาง ระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: พอคุณหมอพูดมาแบบนี้อาบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
0: ค่ะ
1: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมองอัลเลิร์ตมาก
0: เลยใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยแหละเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลกลวงกวนของความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
0: ค่ะ
1: คือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆร่างกายก็จะจำมาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
0: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
1: ชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่า

0: เวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างน
0: ี้เองคือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอสมองสารเกี่ยวกับการหลับความง่วงอ
1: ะ
0: มันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
1: ้
0: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วแล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่
0: ม
1: ัน แอค
0: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่สองนัยยะนัยยะที่หนึ่งเนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอนหนึ่งทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
1: นั่นน่ะสิคะว่ากำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่ม2ทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ๆก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่2ก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระหรือต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอาตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: นะครับ
1: โอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะเขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับเป็นเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไม่ออกเดตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมความง่วง นาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที่
1: ก็มัวแต่ตื่นพูดง่ายๆก็เลยไม่ยอมหลับใช่
0: เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับบางทีมันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายหลายเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกเนี้ยนะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากเสียงก็แก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั่นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรคแล้ว
0: โรคนอนไม่หลับกับการกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: คร
1: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาเนี่ยคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้แต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาเนี่ยคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดี
1: มัน
0: ก
1: ็
0: รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่า การติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2 2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยา1ในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมุติก็แล้วกันว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังอาจจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากถูกวงการนะไม่อยากชีวิตเราก็อยากจะถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ้อง
0: ว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ค
0: ือที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: จึงเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยาหนึ่งคืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการบางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้หมายถึงภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องม
1: ี
0: สิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: บางคนแค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรตรงนั้นเนี่ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได
1: ้อ้าว
0: นะครับก็คือรับตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่2ถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: จบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
1: เช่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นมันไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: หลับไม่เต็ม
1: จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วไปตามเหตุ มันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: เอายาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะ

0: เราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำให้คุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลและก็ลดความเสี่ยงต่างๆนี้อยู่แล้วนะคะ
0: แล้วยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำตรงนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมุติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืน 3:00 เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น 10:00 ไม่ได้
1: ไม่ต้องไปบวกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า 8:00 เราเป็นคน 8:00 ต้องยอมที่จะต้องตื่น 8:00 เพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างนอนเนี่ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสงอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับ
1: เป็นมิตร
0: เนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จากกฤษสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เงินคือพระเจ้าโอ้โหฟังดูแรงนะเอาง่ายๆเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราออกจากบ้านปั๊บเสียตังค์ทันทีเราทุกคนเนี่ยเรียนมาทำงานคือพวกนี้เราต้องการทำเงินถูกไหมที่บอกว่าทำงานเก็บเงินชาตินี้ไม่วันรวยเลยเพราะเงินมันไม่โตเดี๋ยวนี้วางเงินเฉยไม่รวยต้องวางให้ถูกที่ตลาดหุ้นนั่นเอง

0: คนส่วนใหญ่คิดทำงานคือการทำเงินยิ่งทำงานหนักยิ่งได้เงินมากแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะในเมื่อเราอยากจะทำเงินก็ต้องนำเงินนี่แหละมาลงทุนและอาชีพที่รู้จักกับการนำเงินเพื่อไปทำเงินต่อนั่นก็คือนักลงทุน
1: ผมภาวิตกลิ่นปทุมนะครับชื่อเล่นชื่อแพทนะครับก็เป็นนักลงทุนนะครับอาชีพหลักๆก็ตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาการลงทุนครับ
0: คุณแพทภาวิตกลิ่นประทุมผู้เป็นทั้งนักลงทุนที่ปรึกษาการลงทุนวิทยากรด้านการลงทุนและผู้เขียนหนังสือการลงทุนที่ติดอันดับเบสเซลเลอร์มาอย่างยาวนานแต่ใครจะรู้ว่าเขาคือคนที่เคยล้มเหลวมาก่อนที่จะประสบความสำเร็จ
1: การลงทุนเนี่ยมันก็คือการตรงๆเลยนะทำเงินถ้าเป็นอาชีพอื่นมันต้องไปทำงานเงินถึงจะได้เงินถูกไหมมันโดนใจคนรุ่นใหม่นะเหมือนผมมาตั้งคำถามตลอดว่าเฮ้ยเราเรียนกว่าจะเรียนจบเรียนจบไปหางานแล้วบริษัทถ้าไม่ดีเงินก็ไม่ดีคือมันหลายต่อมากอะกว่าที่เราจะไปถึงเงินแต่เวลาเราใช้เนี่ยใช้ทันทีถูกป่ะแต่เวลาอยากได้เงินนี่ทำไมมันหลายต่ออย่างตลาดหุ้นเสน่ห์เลยมันต่อเดียวและที่สำคัญมันรวยอาชีพนักลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่ผู้ใหญ่ใครก็เป็นได้นะและเป็นเสริมจากอาชีพอะไรก็ได้มันเป็นอาชีพเดียวก็ว่าได้ที่ผู้ใหญ่ว่าคุณสามารถให้เงินเลี้ยงเราบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยอยู่ในตลาดหุ้นหมดคุณซื้อหุ้นแล้วคุณถือเฉยๆทุกปีบริษัทเนี่ยจ่ายเงินให้คุณเฮ้ยมันไกลเกินเอื้อมหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่คือการเริ่มต้นของตลาดหุ้นเนี่ยการไปนั่งทุนเนี่ยคุณมีเงินสัก 5,000 บาท 10,000 บาทเริ่มได้แล้วนะครับคือหลายคนบอกโอ้ต้องเป็นเศรษฐีไม่ใช่อันนั้นคิดผิดถ้าถามว่าเล่นหุ้นยากมั้ยเนี่ยบอกว่าง่ายกว่าเรียนจบปริญญาเรียนจบปริญญาใช้เวลาประมาณ4ปีเนาะ4ปีแต่ถ้าเล่นหุ้นเนี่ยเข้าไปก็เล่นได้เลยซึ่งตรงนี้มันเป็นเสน่ห์นะมันเป็นเสน่ห์ที่ว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มีคนอายุน้อยๆเนี่ยประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นเนี่ยเยอะผมไม่ชอบเรียนนะก็เลยพยายามเลือกวิชาอะไรก็ได้ให้มันจบให้เร็วที่สุดนะแต่ผมเชื่อว่าการจบปริญญาสำคัญนะผมก็เลยพยายามหาวิชาอะไรก็ได้ที่แบบมันจบง่ายที่สุดผมก็เลือกการตลาดเพราะบอกฟังเข้ามาบอกเฮ้ยการตลาดน้องไม่ต้องอ่านหนังสือใช้คอม

ีพที่คนต้องการแต่ผมไม่จบเพราะสรุปไม่ได้เรียนเรียนแป๊บเดียวแต่ไปเจอว่าเฮ้ยน่าทำธุรกิจก็ไปทำร้านอาหารตั้งแต่รุ่งจนเจ๊งปัญหาคืออะไรเพราะเราไม่เข้าใจโลกธุรกิจอย่างตอนทำร้านอาหารเนี่ยถามว่าผมคิดอะไรผมไม่คิดอะไรผมบอกผมอยากรวยซึ่งคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้ไม่แก้ปัญหาใครเลยนะครับดังนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นตรงนี้สำคัญว่าโจทย์แรกเนี่ยคุณเข้าใจอย่างว่าธุรกิจมันต้องแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์เจ๊งเสร็จเนี่ยก็ทำอะไรต่อไม่ได้เลยต้องกลับมาเมืองไทยถูกไหมตอนนั้นก็มานั่งคิดว่าจะทำอะไรต่อดีนะครับก็คุณแม่นี่แหละแม่ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปฝากทำงานแล้วกันก็ไปทำงานเพราะแม่ผมทำงานที่แบงก์กรุงเทพก็เลยผมไปฝากทำงานที่แบงก์กรุงเทพนะครับนั่นเป็นอาชีพลูกจ้างครั้งแรกในชีวิตถามว่าวันนี้ผมทำอะไรบ้างก็พออาชีพในปัจจุบันเนี่ยผมเป็นงานประจำผมก็ย้ายนะแบงก์กรุงเทพเนี่ยก็ย้ายมาตัวหลักทรัพย์คือหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็มาเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่นี่เป็นเหมือนอาจารย์สอนลูกค้าหลายคนบอกเฮ้ยมีอาชีพนี้ด้วยก็ผมเซตขึ้นมาใหม่ก็คุยกับเขานั่นแหละเขาว่าเฮ้ยผมอยากทำตรงนี้อยากทำตรงนี้ทำได้ไหมนะครับผมเลยเชื่อว่าอาชีพมันเซตขึ้นมาเองได้มันไม่จำเป็นต้องบอกว่าคุณต้องไปทำหนึ่งสองสามตามที่เขากำหนดมาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในอาชีพเราเนี่ยมันยากเพราะคนที่ทำแบบนั้นมันเยอะนะกลายเป็นว่าอาชีพผมเนี่ยผมออกแบบเองชอบอ่านหนังสืออ่ะผมชอบอ่านหนังสือเยอะแต่เป็นหนังสืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เทคบุ๊กนะอ่านหมดนะก็คืออ่านชอบอ่านเรื่องการทำธุรกิจอ่านเรื่องการเทคนิคต่างๆเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอ่านเสร็จแล้วมันอยากที่จะแชร์ไปก็เลยเริ่มเขียนบล็อกคิดอะไรได้เขียนคิดอะไรได้เขียนแล้วมันกลายเป็นว่ามีประสบการณ์อะไรผมก็เล่าให้ฟังหมดแล้วตอนนั้นก็เริ่มเข้าตลาดหุ้นละนะก็คือลองเข้าตลาดก็ใช้ตรงนี้เป็นไดอารี่ในการเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะว่าเล่นหุ้นแล้วมันรู้สึกยังไงแล้วเขียนผมเป็นคนเขียนแบบทำอะไรค่อนข้างทำแบบจริงจังอ่ะปีแรกเขียนไปประมาณ400บทความมั้งคือวันหนึ่งเกินบทความแล้วผมมาเจอเนี่ยอย่าง Stock Tomorrow นะครับแต่ก่อนก็เป็นเว็บกระทู้ให้คนมาโพสอะไรก็ได้คือโพสจนเจ้าของเว็บอ่ะเขารู้จักผมอ่ะก็เลยคุยกันว่าออกหนังสือไหมก็เลยกลายเป็นหนังสือเล่มแรกแกะรอยหยักสมองรวยหุ้นหมื่นล้านแบบWarren Buffettเล่มที่2เนี่ยที่ไปขายใน C1พอขาย C1ตอนนี้กลายเป็นว่าอันนี้ชีวิตเปลี่ยนของจริงเพราะว่ากลายเป็นเบสเซลเลอร์ของ C1เลยคือวันนี้ผมก็เขียนมาประมาณสัก13เล่มของผมสร้างโอกาสมาจากการเขียนหนังสือนะครับซึ่งยุคผมไม่เขียนหนังสือไงแต่ยุคนี้ผมบอกง่ายกว่าเดิมอีกคุณเปิด Facebook ก็ได้คุณ YouTube ก็ได้เขียนไม่เป็นคุณพูดเลยคุณพูดเข้า Facebook วันนี้ผมเชื่อว่าคนปั้นตัวเองเยอะกว่าผมอีกเก่งกว่าผมเร็วกว่าผมอีกเดี๋ยวนี้คุณปั้นอาชีพได้เองอ่ะแต่ก่อนนึกว่าการทำงานคือความทุกข์ไงถูกไหมทำเพื่อเงินอย่างเดียวคือสมัยก่อนนั่นแหละเดี๋ยวคือทำงานทำไปเถอะเดี๋ยวขออย่างเดียวได้เงินแต่ประเด็นผมมาสังเกตไหมคือคนที่ทำงานเพื่อได้เงินเนี่ยไม่มีใครประสบความสำเร็จในการทำงานเลยไม่มีใครยิ่งใหญ่เลยแต่คนที่ทำงานแล้วเขาแบบเขาอินกับงานมากๆเนี่ยพวกนี้สำเร็จหมดเช่นแอดคาราบาวอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวอย่างของคนที่อินในงานมากๆไงพี่แอดยังร้องเพลงอยู่โอ้โหยังแบบเฮ้ยนี่รวยเป็นพันล้านนะครับดังนั้นจริงๆแล้วขั้นตอนสำคัญในการหางานจริงๆอ่ะมันต้องหาตัวเองว่าเราชอบอะไรสิ่งที่ผมยึดเลยก็คือว่าดีที่สุดในจุดที่ยืนแต่ก่อนผมนึกว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าคนที่จะรวยเนี่ยต้องเก่งที่สุดในทุกๆอย่างเนี่ยไม่ใช่อ่ะสิ่งสำคัญในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่คนสำเร็จเนี่ยต้องเลือกพอเราเลือกแล้วเนี่ยเราเลือกเราเก่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวเองให้ตรงนั้นมันเก่งเพิ่มไงพอเก่งเพิ่มคนก็ยิ่งเห็นว่าเราเก่งในจุดนั้นแล้วเดี๋ยวเนี่ยโอกาสมันจะมาโอกาสมันจะวิ่งเข้าหาคนเก่งโอกาสไม่ได้วิ่งเข้าหาใครก็ได้ถูกไหมในทุกสาขาอาชีพถามว่าอย่างนักร้องเหมือนกันวิ่งเข้าหานักร้องทุกคนเนี่ยโอกาสไม่ใช่วิ่งหานักร้องที่เยี่ยมที่สุดตรงนี้สิงโตนำโชคถูกไหมแต่ก็ตอนแรกก็ร้องแบบแนววัยรุ่นเนี่ยแต่มันไม่ใช่ตัวเขาไงแต่วันนี้มันใช่แหละไอ้งานเพลงแนวเนี้ยก็จะวิ่งเข้าหาเขาหมดโอกาสดีๆจะวิ่งเข้าหาหมดคนสิงโตโชคดีไม่ใช่เขาไม่ได้โชคดี

0: เพียงแต่เขาเลือกดังนั้นจริงๆการทำงานจริงอ่ะมันต้องเป็นการผจญภัยเพื่อหาสิ่งที่เรารัก
1: เมื่อพูดถึงเรื่องการลงทุนใครหลายคนก็ต้องรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากและไกลตัวแน่นอนและคำที่ใช้ในวงการนี้ก็เป็นคำที่ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่นักลงทุนมักใช้ในการสนทนากันหน่อยดีกว่าแมงเม่าหมายถึงนักลงทุนรายย่อยที่ขาดทุนเป็นประจำเพราะมีลักษณะแห่ตามกันเห็นหุ้นไหนดีก็ตามเข้าไปซื้อแล้วก็ขาดทุนพร้อมกันขายหมูหมายถึงขายหุ้นแล้วราคาหุ้นตัวนั้นสูงขึ้นอย่างมากติดดอยหมายถึงการซื้อหุ้นราคาสูงมาแล้วราคากลับลดลงจนขายไม่ได้ขาดทุนตกรถหมายถึงหุ้นราคาขึ้นไปอย่างรวดเร็วจนซื้อไม่ทัน
0: ถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราส่วนใหญ่เราอยู่กับตัวเองมากกว่านะเราศึกษาข้อมูลเขาเรื่องการลงทุนมันเป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหุ้นนะมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินซึ่งมันต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยเพราะอยู่ในตลาดเริ่มต้นมาจะงงนะมันเหมือนเราทำอะไรใหม่ๆอ่ะเราเข้ามาใหม่แล้วก็โอ้มันคืออะไรเนี่ยคุณอยู่สักแป๊บนึงคุณเอาเงินจริงใส่เข้าไปนะเดี๋ยวคุณรู้เองอ่ะแล้วพอคุณศึกษาแล้วเนี่ยคุณลองดูเดี๋ยวคุณจะเริ่มยังไงนะครับเช่นคุณเริ่มเปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีหลายคนบอกโอ้เปิดบัญชีต้องรวยมันไม่ใช่เปิดบัญชีนี่ง่ายกว่าเปิดบัตรเครดิตอีกยกตัวอย่างอย่างวันนี้สมมติคุณจะเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นนะง่ายๆคุณเดินไปแบงก์กรุงเทพก็ได้ธนาคารกรุงเทพเนี่ยทุกสาขาเลยนะคุณบอกจะเปิดบัญชีหุ้นเดี๋ยวเขาก็เปิดให้คุณแล้วนะครับแล้วบัญชีนี้ทำอะไรบัญชีนี้เขาก็เอามาเหมือนเป็นเครื่องมือที่เราเอามาซื้อขายหุ้นนะครับเราซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้ถูกไหมเข้าเว็บไซต์อย่างบริษัทหลักทรัพย์พวกนี้ซื้อขายหรือง่ายกว่านั้นคือโทรศัพท์เอานะครับแล้วก็โทรไปเนี่ยจะซื้อหุ้นตัวเนี้ยจะขายหุ้นตัวเนี้ยนะครับก็คือมันง่ายแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ผมแนะนำคนรุ่นใหม่ถามว่าอะไรก็คือว่าจริงๆคุณทำอาชีพอะไรก็ได้แหละแต่ว่าคุณมีการลงทุนเป็นอาชีพเสริมเราไปหาหุ้นในตลาดเนี่ยเราแค่ศึกษาแล้วถ้าเราเจอหุ้นในตัวนี้ดีเนี่ยเราสามารถซื้อแล้วเราเก็บไว้ไม่ต้องขายแล้วมันจะโตไปเรื่อยๆทุกปีปันผลมันก็จะเพิ่มให้เราไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยคนถามว่าเอ้ยมันรวยได้ยังไงก็ไอ้ปันผลนี่แหละมันจะเลี้ยงเราคนส่วนใหญ่ถามว่าพวกเล่นสั้นเนี่ยซื้อหุ้นมาแค่อาทิตย์หนึ่งขายแล้วถามว่ามันจะเลี้ยงเราได้ไงมันมีแต่เราเลี้ยงหุ้นแล้วคนที่ทำแบบนี้ถามว่าต่างกับคนที่ออมในธนาคารเท่าไหร่ก็จะรวยต่างกันมา10เท่าซึ่งถามว่าตรงนี้ทำไมคนไม่รู้ก็เขาไม่รู้เพราะงั้นวันนี้คนในตลาดหุ้นเนี่ยหลักแสนหนึ่งจากประชากรประมาณ70ล้านถูกไหมแสดงว่าจริงๆอ่ะคนมองหุ้นมาเป็นแบบเฮ้ยคุณอยู่ในโลกต่างดาวเหรออะไรประมาณอย่างนั้นคนนึกว่าหุ้นซับซ้อนจริงๆไม่ใช่ไงคือตรงเนี้ยมันพูดง่ายว่าเรายังไม่มีความรู้กันตรงนี้ไงถ้ามีเนี่ยถามว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้คือทำไมคนต้องทำงานชั่วชีวิตทำงานที่ไม่ชอบทำไมต้องทำเพราะอะไรเพราะคุณจัดการเรื่องเงิน

ข้อแรกก่อนนะการเป็นนักลงทุนที่ดีเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสินทรัพย์อะไรคือขยะสินทรัพย์คืออะไรก็คืออะไรก็ได้เราเงินไปซื้อสิ่งนี้เราเก็บไว้เฉยเนี่ยระยะยาวมูลค่ามันเพิ่มขึ้นถ้าใครเข้าใจสิ่งนี้แล้วคุณซื้ออะไรก็ตามซื้อของส่วนใหญ่ในชีวิตเนี่ยซื้อแล้วมันเป็นสินทรัพย์เนี่ยต่อไปคนนี้ก็จะรวยแต่คนส่วนใหญ่ซื้ออะไรซื้ออะไรก็ได้ที่มูลค่าลดลงถูกไหมคนส่วนใหญ่ถามว่าซื้ออะไรซื้อรถยนต์มีแต่ลดลงแต่หุ้นเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์อันดับหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่านอกจากราคามันเพิ่มขึ้นแล้วมันยังให้ปันผลด้วยมันตลกมากนะคนที่เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่คืออะไรคือคนที่คิดตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่โอกาสของการลงทุนที่ดีสุดมันจะอยู่ในวิกฤตทุกครั้งที่เกิดวิกฤตตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดในการที่เขาเรียกว่าเรามันเหมาะในการเข้าไปซื้อหุ้นหรือเข้าไปลงทุนดีที่สุดถ้าถามว่าใช้ได้กับอะไรใช้ได้กับทุกธุรกิจแล้วคนรวยคิดแบบนี้หมดคนรวยไม่ซื้อข่าวดีคนที่ซื้อในวิกฤตเท่านั้นที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ

อย่างอาชีพทางการเงินเนี่ยถ้าใครเข้ามาเนี่ยจริงๆถามว่าเรียนอะไรก็ได้นะคุณไปเรียนวิศวะเรียนภาษาเรียนอะไรมาก็ได้แต่คุณต้องสอบอันนึงเขาเรียกว่า single license ตรงเนี้ยถ้าเราได้ไลเซนส์เนี่ยเราก็เขาเรียกเป็นใบอนุญาตให้เราสามารถทำอาชีพนี้ได้ไม่ได้เชิญชวนทุกคนมาเป็นอาชีพเป็นนักลงทุนแบบ full time อะไรเงี้ยผมว่าไม่จำเป็นแต่คนศึกษามันมีน้อยนะครับดังนั้นถ้าเราเริ่มได้ก่อนเนี่ยวันนี้คุณคือ 1% ของคนในประเทศนะคือเรานึกว่าคนเล่นหุ้นกันเยอะไม่ใช่แค่ 1% น้อยมากดังนั้นถ้าเราเข้าไปเริ่มก่อนเนี่ยผมว่าเราได้เปรียบนะครับตรงเนี้ยใครเริ่มก่อนก็มีโอกาสสำเร็จมากกว่าจริงๆการลงทุนเนี่ยผมว่ามันเป็นอาชีพที่ยิ่งอายุเยอะยิ่งดีอ่ะมันต่างอาชีพอื่นนะอาชีพอื่นพออายุเยอะเราก็หมดแรงถูกไหมหมดแรงในการทำนะครับแต่ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มันไม่ต้องออกแรงใช้สมองอย่างเดียวเราศึกษาหุ้นมานานเราจะรู้ว่ากลไกให้หุ้นแบบนี้ดีเหมาะกับคนแบบนี้นะครับแล้วข้อดีคือมันไม่ต้องเกษียณไงมันเลยเป็นอาชีพเดียวที่พออายุเยอะรายได้มันเพิ่มมันไม่ลดลงรายได้อาชีพนี้อ่ะมันไม่จำกัดอ่ะอยู่ที่ตัวเราราคาหุ้นมันขึ้นเนี่ย10 เท่า100 เท่าได้ไงแล้วรายได้อ่ะคุณขึ้น10 เท่า100 เท่าก็ไม่ง่ายแต่หุ้นเราเห็นไงราคา1 บาทไป100 บาทแล้วพวกนี้รวยง่ายถ้าเราเข้าใจว่าการทำงานในชีวิตผมว่ามันเรื่องเดียวกันนะเพราะเพราะงานมันเป็นส่วนใหญ่ของเราอะคือถ้างานไม่ชอบแปลว่าชีวิตมันจบแล้วอะคือทุกวันตื่นมาโอ้โหไม่ชอบตื่นมาอันนั้นไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่ชีวิตละอันนั้นมันทำแล้วทุกข์นะครับแต่ถ้าเกิดงานมันชอบมันใช่เนี่ยนะครับผมว่าชีวิตมันดำเนินง่ายสิ่งสำคัญผมว่ามันต้องหางานให้เจอก่อนว่างานที่ชอบมันคืออะไรจุดเด่นผมก็คือผมว่าทำอะไรก็แบบเอาจริงอะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ถ้าเห็นคนส่วนใหญ่ผมว่าทำอะไรสักพักนึงเดี๋ยวก็ไม่ทำละสมมติทำอาหารทำนิดนึงทำเล่นกีฬาเล่นนิดนึงคือพวกนี้เล่นดนตรีเล่นนิดนึงเป็นไม่จริงนะครับถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จผมเชื่อว่าทำอะไรทำให้มันสุดเลยแล้วเราจะรู้ว่าเราเหมาะสิ่งนี้เปล่านะครับแล้วถ้าทำอย่างเงี้ยมันแตกต่างนะก็คืออย่างทำนิดเราทำให้สุดก็จบแหละแค่นี้เราโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไปแบบเยอะมาก

0: สวัสดีครับผมชื่อนายชนัทปาริยะรังสีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาการลงทุนอยู่ชั้นปีที่4ครับตอนผมอยู่มัธยมปลายครับคือผมชอบตัวเลขเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับและคือตอนที่ผมจบมัธยม6คือผมอยากศึกษาเกี่ยวกับตลาดหุ้นตลาดทุนหรือว่าตลาดตราสารหนี้ครับและคือสาขานี้เป็นสาขาที่ตรงกับความต้องการที่ผมอยากจะศึกษาผมอยากเป็นนักวางแผนการลงทุนนะครับinvestment planning นะครับก็คือจะวางแผนการลงทุนให้กับคนที่มีเงินฝากมีสินทรัพย์อยู่มากแต่ว่าไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรคือเราก็จะไปจัดการตรงนี้ให้เขาครับเป็นอาชีพที่สบายครับหาเงินได้เยอะครับถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้สมองเยอะหน่อยแต่ก็คือจะมีเวลาส่วนตัวเยอะครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอลินเชียวงใหญ่ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาสารสนเทศการลงทุนอยู่ชั้นปีที่2ค่ะชอบเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็สนใจเทคโนโลยีต่างๆที่มาควบคู่เกี่ยวกับการลงทุนสาขาสารสนเทศการลงทุนเลยตอบโจทย์หนูที่มีเรียนทางด้าน IT แล้วก็การเงินการลงทุนไปควบคู่กันค่ะเพราะว่าหนูสนใจที่จะลงทุนแล้วให้เงินที่เราลงทุนไปเพิ่มพูนขึ้นมาได้ค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วงศกรเจริญพันธิเสรีปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรังสิตก็สาขานี้ชื่อว่าสาขาสารสนเทศการลงทุนคือมาจากคำสองคำครับก็คือคำว่าสารสนเทศซึ่งมีความหมายแปลจากคำว่า IT แล้วก็คำว่าการลงทุนซึ่งมีความหมายที่แปลจากคำว่า investmentโดยไอเดียของสาขานี้คือเรียนทั้ง2อย่างครับทางด้าน IT และด้านการลงทุนคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเด็กที่จบทางด้าน IT ก็จะเรียนเฉพาะด้าน IT โดยตรงเด็กที่จบทางด้านการลงทุนก็เรียนการลงทุนเพียงอย่างเดียวแต่ว่าสาขานี้จะได้เรียนทั้ง2อย่างซึ่งบางคนมีคำถามว่าเรียนเยอะเกินไปไหมแทนที่จะเหมือนเรียน2ด้านรวมกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เยอะเกินไปเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยได้ตัดบางส่วนซึ่งไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงๆออกไปคือบางคนเนี่ยเวลาเรียนก็จะมีคำถามว่าเรียนไปเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรแต่ผมกล้าพูดได้ว่าทุกวิชาที่ได้เรียนในหลักสูตรเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงๆครับยุคปัจจุบันเนี่ยต้องกล่าวได้ว่าเป็นยุคของทุนนิยมหมายความว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการลงทุนยกตัวอย่างเช่นบริษัทเนี่ยถ้าอยากได้เงินทุนเพิ่มขึ้นซึ่งการที่มีเงินทุนเพิ่มขึ้นก็ทำให้บริษัทเนี่ยมีกำลังในการแข่งขันในยุคปัจจุบันได้มากขึ้นบริษัทก็พยายามที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ส่วนบุคคลธรรมดาทั่วไปเราก็อยากจะมีส่วนหนึ่งที่จะเป็นเจ้าของกิจการเราก็สามารถออมเงินผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้คือหมายความว่าความสำคัญของตลาดทุนเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆจนในอนาคตก็ทำให้ตำแหน่งงานด้านเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์แรกของเราเนี่ยคือเราให้น้องเรียนตามไปประกอบวิชาชีพของตลาดหลักทรัพย์ที่จะเป็นนักวิเคราะห์คือนักวิเคราะห์เนี่ยถ้าน้องจบไปน้องเรียนที่อื่นน้องอาจจะต้องอ่านเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปสอบเป็นนักวิเคราะห์แต่ถ้าน้องเรียนที่เนี่ยน้องจะเรียนครบทุกวิชาสามารถมีความรู้เพียงพอที่จะไปสอบในประกอบวิชาชีพนี้ได้แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีตำแหน่งงานอื่นๆรองรับยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนซึ่งตำแหน่งเนี้ยบอกได้เลยว่ารับเยอะมากผมกล้าพูดว่าถ้าน้องเนี่ยอย่างน้อยสมัครตำแหน่งเนี้ยผมมั่นใจว่าน้องไม่ตกงานแน่นอน
1: ในชั้นปีแรกๆเราก็จะเรียนพื้นฐานปกติค่ะเรียนบัญชีเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
0: พอปี2ก็จะลึกมานิดนึงก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกfinance หรือว่าหลักการประกันภัยเบื้องต้นหรือว่าจะเป็นพวกการคำนวณดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ครับแล้วเข้ามาปี3ก็จะลงลึกเกี่ยวกับการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นในกองทุนในตราสารหนี้ครับแล้วก็เทคนิคการซื้อหุ้นก็จังหวะพูดไม่ว่าจะเป็นพวกปัจจัยพื้นฐานเทคนิคอลอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ในปี4ก็คือจะให้ลองปฏิบัติงานจริงอาจจะ เปิดพอร์ตหุ้นจริงๆหรือว่าไปฝึกงานในตลาดในบริษัทหลักทรัพย์อะไรพวกนี้ครับ
1: สำหรับอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยเป็นอาจารย์สอนพิเศษทางด้านนอกที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ซึ่งตรงนี้ทำให้เรามีความรู้ที่แน่นขึ้น
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการลงทุนมีสถาบันที่เปิดสอนดังนี้สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรังสิตนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนโดยส่วนใหญ่เราก็จะรับนักศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้โอกาสหมายความว่าถ้าน้องๆจะสมัครเนี่ยน้องๆสามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยได้โดยตรงโดยนำเกรดเฉลี่ยมายื่นครับเกรดเฉลี่ยอย่างน้อยต้องเกิน 2.00
1: โดยทางมหาวิทยาลัยก็มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีก็มีทุน100กับทุน50สามารถนำเกรดเฉลี่ยที่ได้เนี่ยไปยื่นให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วทางมหาวิทยาลัยเราก็จะ เรียกเพื่อสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: ถ้าคาแรคเตอร์ที่สำคัญผมมองว่าคาแรคเตอร์ที่ชอบคิดวิเคราะห์นะครับคืออย่างน้อยเวลาการจะลงทุนในสักอย่างเขาจะต้องมีการประมวลผลในใจว่าการลงทุนที่ได้รับเนี่ยจะมีโอกาสได้กำไรแค่ไหนจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้าเขาสนใจชอบทางด้านคิดวิเคราะห์ก็สามารถเรียนสาขานี้ได้ประสบความสำเร็จครับ
0: คนที่จะมาเรียนสาขานี้เนี่ยครับสำหรับผมก็ควรจะเป็นคนที่กระตือรือร้นครับมีความชอบคิดค้นขวนหายหาความรู้ตลอดชอบศึกษาในห้องเรียนครับเพราะว่าการลงทุนในหุ้นกองทุนหรือว่าตราสารหนี้นะครับคือในห้องเรียนมันก็เป็นแค่ทฤษฎีครับแต่ว่าพอออกไปในโลกความเป็นจริงคือเราต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาครับซึ่งบางครั้งเราไม่ได้ศึกษาตลาดแค่วัน2วันเราก็ล้าสมัยไปแล้วครับคือต้องเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟพอสมควรครับต้องติดตามข่าวสารการตลาดตลอดเวลาครับ
1: สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจทางด้านการเงินการลงทุนแล้วก็ IT เนี่ยอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับอาชีพก็สามารถมาเรียนที่สาขาสารสนเทศการลงทุนได้นะคะอย่าคิดว่าการลงทุนการเงินเป็นเรื่องยากเพียงแค่เรามาศึกษาก็สามารถทำให้เรามีโอกาสเพิ่มเติมในชีวิตขึ้นมาได
4: ้ถ้าใครสนใจสิ่งนี้เอาเป็นอาชีพเสริมก็ได้ลองศึกษาดูนะครับลองศึกษาแล้วก็ใช้เงินจริงเข้ามาเพราะถ้าไม่ใช้เงินจริงนะเราไม่เก็ตอ่ะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องยากนะเราจะเข้าใจแต่เมื่อเราได้จ่ายเงินซื้อมันจริงๆไงเช่นซื้อหุ้นอย่างเงี้ยถ้าเราบอกเฮ้ยหุ้นเป็นยังไงพูดไปอีกเป็นปีก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเอาเงินจ่ายเข้าไปซื้อนะสมมติ100หุ้นก่อนนะจ่ายเข้าไป500บาทอย่างเงี้ยคุณจะเริ่มเก็ตแล้วแหละว่ามันคืออะไรนะครับแล้วถ้าคุณศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนชีวิตคุณแน่นอนลองศึกษาดู
0: ตั้งแต่ผมเรียนมามันทำให้ผมสามารถหาเงินมากินใช้มาแบบให้พ่อแม่ใช้ได้ตั้งแต่ผมอยู่ชั้นปีที่3ครับก็คือการเล่นหุ้นอะไรพวกเนี้ยครับมันก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงครับที่ว่าเราสามารถเอาความรู้ที่จากการเรียนเนี่ยมาสามารถใช้ในชีวิตจริงได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องรอที่เราจะจบก่อน
1: การที่เรียนสาขานี้ทำให้รู้สึกว่ามุมมองในการลงทุนของเรามีหลากหลายขึ้นซึ่งการลงทุนเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่หุ้นเท่านั้นที่สามารถลงทุนได้ยังมีเครื่องมือตราสารทางการเงินอื่นๆเครื่องมือทางการเงินอื่นๆที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับนิสัยของเราได้ค่ะเราคิดว่ามันยากค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดเราเข้ามาเรียนรู้แล้วเราจะเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้
4: ชิ้นนี้แหละมันสอนทั้งหมดอ่ะมันสอนความเป็นมนุษย์อ่ะคือมันเหมือนเราไม่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยผมเอาเงินไปช่วยคนที่ยากไร้อันนั้นไม่จำเป็นเลยผมว่าสิ่งที่ควรเอาไปช่วยคือความรู้มากกว่าเพราะเงินเอาไปแจกไปเดี๋ยวมันก็หมดแล้วอ่ะคือชีวิตคนเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยคุณให้ความรู้อ่ะสมมติสอนไปแหละแล้วคนเข้าความรู้ตรงนี้ไปทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเนี่ยเรา
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
8: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
7: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านได้ไปทำความเข้าใจแล้วก็มองหาถึงสาเหตุนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงพัฒนาการของสมองเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของลูกน้อยของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราไม่เว้นแม้แต่การเล่นนะคะและในทุกๆการเล่นนั้นถ้าหากเราจะทำให้เกิดการเรียนรู้ของสมองได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนั้นต้องทำอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบค่ะแล้วก็เรานะคะก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านแรกค่ะก็คือคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณพ่อด้วยค่ะคุณอภิชาติประเสริฐนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักโครงการและการจัดการความรู้ OKMD นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะขออนุญาตเรียกฝ่ายคุณพ่อว่าคุณพ่อก็ใช่ไหมคะก็เป็นตัวแทนของคุณพ่ออีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของการเรียนรู้ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เด็กๆ เขาได้เรียนรู้ผ่านพัฒนาการของสมองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเอ๊ฟังดูเหมือนเข้าใจได้ยากแล้วก็ดูอาจจะซับซ้อนหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นยังไงคะคุณฤทัย
1: จริงๆแล้วเรื่องของกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราต้องมาดูเป้าหมายก่อนนะคะว่าเป้าหมายจริงๆคืออะไรเป้าหมายจริงๆเนี่ยมีอยู่3เรื่องที่สำคัญนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะคะการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจแล้วอยากที่จะทำอะไรต่ออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะอันที่2ก็คือตัวเนื้อหาหรือว่าความรู้องค์ความรู้ที่เด็กได้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่สำคัญก็คือเรื่องของทักษะนะคะทักษะเนี่ยมันก็จะติดตัวเด็กอย่างเช่นทักษะทางด้านดนตรีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์อันนี้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย3ขั้นตอนนะคะ
0: มีทั้งเรื่องของแรงบันดาลใจซึ่ง
1: สำคัญมาก
0: เป็นจุดประกายอันแรกเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องความรู้ต่างๆที่เด็กได้รับรวมถ
1: ึ
0: งทักษะซึ่งจะติดตัวล
1: ู
0: กเราไปตลอดเลยด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะ
0: ทีนี้เรื่องของขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างคะที่เราพบ
1: พอเรารู้เป้าหมาย3อย่างแล้วว่าเราต้องการที่จะมอบกระบวนการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เนี่ยเราก็มาดูเรื่องของขั้นตอนนะคะเด็กเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อนเข้าใจธรรมชาติของบุตรหลานของลูกเราของนักเรียนของลูกเราเนี่ยว
0: ่าแต่ละคนแตกต่างกันไหมคะ
1: มันจะมีเรื่องที่ธรรมชาติของเด็กทั่วไปและธรรมชาติของเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะเราจะพบว่าเด็กบางคนเนี่ยโอ้โหแบบกระตือรือร้นมากเลยเวลาครูถามเนี่ยอยากจะตอบบางคนเน
0: ี่
1: ย
0: คนแรกเลย
1: บางคนจะขี้อายเราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนแต่มันก็จะมีเรื่องที่ธรรมชาติของเด็กทุกคนนะคะธรรมชาติของเด็กทุกคนก็คืออยากที่จะเรียนรู้ในกระบวนการที่ผ่อนคลายเขารู้สึกสบายใจนะคะที่เขารู้สึกสนุกแล้วก็กระตุ้นการเรียนรู้ของเขาอะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ก็จะมีธรรมชาติของเด็กแต่ละคนที่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องใส่ใจแล้วก็รู้จักเด็กให้มากขึ้นค่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องของกระบวนการการเรียนการสอนต่างๆขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้สำคัญอย่างยิ่งที
1: ่
0: จะนำพาความรู้ไปสู่เด็กๆ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยที่พูดมาหรือว่าที่จะอธิบายต่อไปเนี่ยมันมีคำสำคัญอย่างนึงก็คือธรรมชาติของเด็ก
0: ค่ะนะคะ